ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี
1: ้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็ทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไหนก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารณที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณเพียงพอกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และสั่งการให้ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาโดยรัฐบาลพร้อมดูแลอย่างเต็มที่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยณวัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ล่าวว่าจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมในทุกด้านตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในส่วนของการเยียวยากรณีที่เกิดเหตุขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีเกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
5: ผมก็แบ่งภารกิจออกมาเป็นทอดๆให้ทางรองนายกรัฐมนตรีให้ทางรัฐมนตรีนะรวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่านายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยให้ดูแลพี่น้องอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราทุกคนก็มาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูอ้าวตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยางชีพและอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการปภ.นำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจแจกอาหารปรุงสุกจากครัวโอท็อปมหาดไทยและถุงยังชีพกว่า 6,200 ชุดให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ที่สถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีและรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนงบกลางโดยสามารถทยอยจัดส่งข้อมูลความเสียหายเข้ามาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอรวบรวมจนครบทั้งหมดทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูลและตั้งเรื่องจัดทำคำขอเตรียมรอไว้ล่วงหน้าทันทีและในวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางจะลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศขณะที่กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทย
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่9หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางเบื้องต้นประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบมีหลายพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลาง ลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่บริเวณประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างเขตหนองจอกกรมชลประทานได้วางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยการเตรียมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงได้เร็วขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เจ้าของรถที่ประสบปัญหาป้ายทะเบียนรถหายป้ายภาษีชำรุดในช่วงที่น้ำท่วมสามารถทำใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนตัวจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อลดขั้นตอนให้ประชาชนได้นำรถกลับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยลดขั้นตอนการขอทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีที่สูญหายหรือชำรุดประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศสำหรับผู้ที่ต้องการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือป้ายภาษีใหม่ทางเจ้าของรถเองหรือรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถใช้หลักฐานเป็นสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีหรือหากไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถยื่นดำเนินการได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการอนุโลมใช้สำเนาเล่มทะเบียนแทนเล่มจริงครั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
0: ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมขอให้ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้และใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมว่าล่าสุดมีกระแสตอบรับอย่างคึกคักโดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วกว่า22,300,000รายคิดเป็นร้อยละ90ขณะที่กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่ซึ่งเป็นผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า1,500,000รายส่วนร้านค้ากดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วกว่า830,000รายทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เร่งกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนร้านค้าสามารถกดยอมรับเงื่อนไขได้จนถึงสิ้นสุดโครงการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องดำเนินการกดยืนยันสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมเนื่องจากระบบจะทำการโอนวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรให้อัตโนมัติเพื่อนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รายงานว่าประเทศสมาชิกของ IEA ทั้ง32ประเทศรวมถึงผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาอังกฤษเยอรมนีและญี่ปุ่นระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโลกแล้วอย่างน้อย325ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นร้อยละ80ของปริมาณน้ำมัน400ล้านบาร์เรลตามพันธสัญญาที่ให้ไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบรวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนซึ่งจะรวมถึงการระบายน้ำมันดีเซลในปริมาณมากช่วง20วันแรกเพื่อบรรเทาความกังวลด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลกจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและการที่ยูเครนมุ่งโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดโลกเช่นกัน
1: โปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศราเจสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของโปรตุเกสออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโปรตุเกสเริ่มกระบวนการสอบสวนตามคำร้องของสมาชิกพรรคฝ่ายซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ขอให้อัยการดำเนินการสอบสวนกรณีที่รัฐบาลโปรตุเกสอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศลาเจสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะอัลโซเรสของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงอย่างไรก็ตามนายเปาลูรังเจลรัฐมนตรีต่างประเทศโปรตุเกสออกแถลงการปฏิเสธโดยยืนยันว่าโปรตุเกสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการใช้ฐานทัพอากาศลาเจสแห่งนี้เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยได้รับการยืนยันจากสหรัฐว่าปฏิบัติการใดๆก็ตามเป็นไปโดยการป้องกันตนเองมีความจำเป็นสมเหตุสมผลและจำกัดเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกาหลีเหนือดำเนินการฝึกซ้อมการยิงขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางไปยังทะเลตะวันออกโดยขีปนาวุธดังกล่าวสามารถใช้โหมดการบินวิถีโค้งแบบคลื่นซึ่งทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้รวมถึงสามารถเปลี่ยนวงโคจรในระดับสูงต่ำและมีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ร่วมด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ตรวจพบการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือจำนวน1ลูกจากเมืองวอนซานในจังหวัดคังวอนของเกาหลีเหนือตกในทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกดังกล่าวบินไกลกว่า700กิโลเมตร
1: อินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะบริเวณรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวหลังเกิดการปะทุครั้งใหญ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยนางริต้าสุสิราวาตีหัวหน้าศูนย์ภูเขาไฟวิทยาและการบรรเทาภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบเกาะใหม่จำนวน2เกาะรอบภูเขาไฟอานักกรากาตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ปลายสุดทางใต้ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียโดยเกาะแรกอยู่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ760เมตรส่วนอีกเกาะอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว495เมตรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะเรียกเกาะเหล่านั้นว่าเป็นเกาะลูกของภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนื่องจากเกาะใหม่ทั้งสองแห่งอาจถูกน้ำกัดเซาะจนหายไปตามกาลเวลาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังภูเขาไฟอนากรากาตัวเกิดการปะทุขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า25ชั่วโมงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรส่งผลให้กระทบต่อประชาชนโดยรอบและสนามบินหลายแห่งต้องทำการปิดการชั่วคราวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบชิงชนะเลิศไล่เตะเอาชนะมาดีฮายิมูซาอินาฟูติจากอิหร่าน2-0ยกคว้าเหรียญทองที่18ให้ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทควันโดชายไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันหลังจากเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้ทีมจอมเตะไทยยังได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากขนมจีบนัดกมลวาสนาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัมหญิงส่งผลให้ทีมเทควันโดไทยทำได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านเรือใบเกิลดิงลี่คลาสอิลกาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จยูยิตสูรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงอรภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองเวิลด์เกม2025เอาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูยิตสูไทยอีกด้วยสำหรับพิธีปิดการแข่งขันเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเรือทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนิวกิเมโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคม2569โดยช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าอากาศลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ช่วงวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 20:42 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 สูงกว่าระดับเพดานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 16:49 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร67เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06
12: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนหากฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าขับขี่ยังไงให้ปลอดภัยเพราะในทุกสภาพอากาศต้องมีวิธีรับมือในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ 1. ติดตามประกาศแจ้งเตือนเช็คเส้นทางหากมีการแจ้งเตือนเตรียมยกของอพยพสัตว์เลี้ยงเคลื่อนย้ายรถขึ้นที่สูง 2. หลีกเลี่ยงการขับขี่ในเส้นทางน้ำท่วมระวังถนนที่น้ำท่วมจนมองไม่เห็นขอบถนนดูให้แน่ใจไม่ควรขับรถลุยน้ำรถอาจดับได้เสี่ยงต่อการถูกกระแสน้ำพัดหรือเกิดอุบัติเหตุจากหลุมพื้นผิวถนนที่ชำรุด 3. หากจำเป็นต้องขับขี่เปิดไฟหน้ารถรักษาระยะห่างมากกว่าปกติใช้ความเร็วต่ำและสม่ำเสมอไม่ตัดหน้าเปลี่ยนเลนกระทันหันโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ไม่ดีฝนตกถนนลื่นรถอาจเบรกไม่ทันหรือเสียการควบคุมได้นอกจากนี้ให้ผู้ขับขี่สังเกตสัญญาณเตือนภัยเช่นต้นไม้เอ็นไม่ทราบสาเหตุเสียงต้นไม้หักดินชุ่มน้ำผิดปกติระดับน้ำในห้วยแม่น้ำขึ้นรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นหรือสัตว์ป่าแตกตื่นเป็นต้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนพิธีศพของชาวไทยมุสลิมการจัดพิธีศพของชาวไทยมุสลิมเมื่อคนในครอบครัวเสียชีวิตลงคนใกล้ชิดจะกล่าวถ้อยคำเป็นภาษาอาหรับโดยมีใจความว่าทุกคนเป็นศิษย์ของพระเจ้าและจะต้องกลับไปหาพระองค์จากนั้นจะนำร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาโดยวางร่างหันปลายเท้าไปยังกิบละหรือศูนย์รวมเวลาละหมาดของมุสลิมเมื่อกำหนดสถานที่และเวลาละหมาดสำหรับผู้ตายแล้วจึงแจ้งญาติมิตรมาร่วมพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับจีนรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศค่ะ
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมโดยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับสู่ข่าวช่วงที่2ครับเช้าวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะมาวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการปรับตัวระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวและกลุ่มทุนต่างๆติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
19: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
20: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นคุยกันยาวๆนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนไทยกับต่างชาติวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่มีปัญหาซึ่งก็ไม่เรียกว่าปัญหามันเรื่องเรียกว่าเล็กๆน้อยๆนะครับระหว่างนักท่องเที่ยวจีนกับเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลความสะดวกของไทยเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องอย่างที่เราเห็นแล้วครับว่าวันนี้ชาวจีนเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็น10ล้านคนนะครับอันที่1อันที่2ก็มีคนจีนนะครับที่อาจจะเรียกว่าออกมาจากประเทศจีนเพราะว่าประเทศจีนเขาเข้มงวดประเทศจีนเขาเรียกว่าจับพวกนี้นะครับซึ่งเราตอนนี้ก็ตั้งชื่อเขาว่าเป็นพวกจีนเทาซึ่งที่จริงถ้าเกิดเป็นกลุ่มแรกนั้นก็ไม่น่าจะมีประเด็นมีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็หลากหลายเราอย่าไปบอกว่านักท่องเที่ยวจะต้องมีอุปนิสัยใจคอดิบดีอะไรยังไงคงเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็จะต้องมีปัญหาเพราะจำนวนคนเยอะแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศเมื่อประมาณ10กว่า20ปีนี้เท่านั้นเองหลังจากที่ประเทศจีนปิดประเทศมาตลอดเลยนะครับว่าเขาไม่คบกับใครเลยนะครับทำให้คนจีนก็มีความคิดนะครับเป็นแบบจีนๆซึ่งมีวัฒนธรรมมาแล้วนี่กว่า 4,000 ปีดังนั้นการที่เราจะเอาคนที่มีความคิดความอ่านตามวัฒนธรรมที่เก่าแก่อย่างนั้นมาเปลี่ยนนะฮะโดยไม่กี่ปีนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็เปลี่ยนเยอะมากนะโดยเฉพาะผมไปประเทศจีนนั้นผมจะเห็นเลยครับว่าความเป็นระเบียบวินัยนะฮะความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็พื้นที่สีเขียวนั้นเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออันนี้ก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถปรับเปลี่ยนประเทศจีนได้มากถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนคนที่ออกมาจากประเทศจีนนั้นมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือต้องการออกมาท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอ้โลกเราเขาไปถึงไหนแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็อยากจะปล่อยให้พวกคนจีนออกมาเพราะเขาก็จะได้รู้แหละครับว่าประเทศจีนมีการพัฒนาไปถึงขนาดไหนซึ่งจะต่างกับจีนสมัยนู่น30ปีก่อนจะมีชาวจีนหนีออกมานะไปฮ่องกงนะฮะมาเมืองไทยไปต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่วันนี้ชาวจีนออกมาแล้วก็กลับนะไปที่บ้านของเขาเป็นส่วนใหญ่แต่แน่นอนมีคนจีนเยอะมากเขาก็มองว่าเอ๊ะเขามาเจอโอกาสเขาก็อยากที่จะหาโอกาสนะในการพัฒนาเศรษฐกิจทำธุรกิจอะไรไปหลังจากที่มาท่องเที่ยวหลังจากที่มาซื้อขายสินค้ากันแล้วนี่แหละครับคือสถานการณ์ของจีนนะที่มาเมืองไทยคราวนี้กลุ่มที่มาแบบนักท่องเที่ยวก็ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่แบบว่าถูก เรียกว่าควบคุมอย่างเข้มข้นแล้วก็หนีมาก็ไม่เชิงว่าหนีอพยพมาเพื่อจะมาทำมาหากินในต่างประเทศซึ่งในกลุ่มนี้ก็มีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่มาเพื่อที่จะมาสร้างการลงทุนเช่นในอมตะเนี่ยเรามีโรงงานจีนอยู่ตั้ง400กว่าโรงนะครับแล้วเราเองก็เห็นได้ว่าจีนพวกนี้เป็นจีนที่ดีเป็นจีนที่มีมาตรฐานเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราก็พูดได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะกับคนที่มาทำมาหากินจริงๆแทบไม่มีเลยแต่คนจีนที่เรียกว่าปฏิบัติตัวไม่ดีแล้วก็อยู่ในเมืองจีนไม่ได้เพราะว่ากฎเกณฑ์การปราบปรามการจับกุมของคนจีนนั้นค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นเขาก็เลยต้องหนีมานะครับแล้วก็เมื่อหนีมาก็ยังทำธุรกิจแบบเทาๆซึ่งในประเทศไทยนั้นการควบคุมการจับกุมก็ไม่เข้มข้นเหมือนในประเทศจีนทำให้พวกนี้เนี่ยขยายตัวนะครับขยายตัวในประเทศไทยและประเทศข้างๆบ้านเราเพราะว่าเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็ใช้เงินนะครับในการซื้อความสะดวกสบายโดยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักการเมืองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวจีนถนัดแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าจีนเทาหรือเขาเข้ามาเนี่ยมาทำเรื่องผิดกฎหมายทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์อะไรอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศไทยและประเทศรอบๆและตอนนี้ก็ขยายไปทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เรามีกับจีนนั้นนะครับตั้ง900ปีนั้นและไม่เคยมีปัญหากันจะดำเนินการไปอย่างนะเรียบร้อยแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราคงไปคุยกันในอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: จังหวัดหนองคายสืบสานภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยอัตลักษณ์ลายผ้าลายนาคใหญ่และนาคน้อยซึ่งเป็นผ้าทอพื้นถิ่นจากหลากหลายชุมชนนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
24: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยและงานหัตถศิลป์พื้นบ้านทำให้ภูมิปัญญาการทอผ้าจากชุมชนต่างๆได้รับการสืบทอดและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคุณมนจันทร์ผู้นาคเจ้าของร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายกล่าวว่าพระพันปีหลวงท่านทรงส่งเสริมงานผ้างานจักสานงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นพอมองย้อนกลับไปเห็นสิ่งที่ท่านทำรู้สึกปลาบปลื้มไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้คนไทยได้มากมายขนาดนี
25: ้จริงๆแล้วอย่างพระพันปีท่านส่งเสริมเรื่องของงานผ้ามาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานผ้างานจักสานหรือว่างานอะไรที่เป็นงานหัตถศิลป์ของไทยทุกแขนงทุกประเภทท่านจะเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะเข้าไปส่งเสริมงานให้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นงานที่ท่านส่งเสริมน่ะมีเยอะมากไม่ใช่ว่าเฉพาะภาคใดภาคหนึ่งนะคะท่านส่งเสริมแทบจะทุกภาคพอเรามองย้อน

0: วรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสานต่อแนวทางการพัฒนาผ้าไทยโดยทรงนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบและแฟชั่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ผ้าไทยสามารถก้าวเข้าสู่บริบทของคนรุ่นใหม่และมีโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้นอย่างที่คุณมนจันทร์กล่าวว่าพระองค์ท่านได้มีการพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มาต่อยอดออกแบบลายผ้าให้ทันสมัยสามารถนำผ้าไปใช้ในงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบนอกจากนี้ยังมีการประกวดลายผ้าพระราชทานเพื่อสนับสนุนกลุ่มชุมชนทอผ้าทุกชุมชนการให้คำแนะนำต่างๆซึ่งเป็นการใส่ใจของพระองค์ท่าน
1: พระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ทรงพระราชทานลายผ้าให้กับคนไทยได้มีการต่อยอดนะคะแล้วก็แบบคือพระองค์พยายามที่จะออกแบบลายผ้าด้วยลายผ้าเนี่ยให้มีความทันสมัยให้มันเข้ากับยุคกับสมัยสามารถที่จะนำผ้าน่ะไปใช้กับงานแฟชั่นโชว์ต่างๆที่ท่านได้ออกแบบและตัวพระองค์ท่านเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะแค่ออกแบบและส่งลายผ้ามาเท่านั้นนะคะท่านยังตามไปถึงกลุ่มต่างๆมีการประกวดลายผ้าคือท่านจะใส่ใจกับทุกๆผ้าแทบจะทุกผืนที่ผ่านมือพระองค์ท่านนะคะ
0: สำหรับร้านมนจันทร์จังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำหน่ายผ้าไทยการนำผ้าจากชุมชนมาสู่ผู้บริโภคจากภูมิปัญญาของชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยสู่การร่วมกันสานต่อของคนไทยในวันนี้เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวของคนชุมชนภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: การยางแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารามุ่งพลิกโฉมยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลและสร้างความยั่งยืนยางพาราไทยในตลาดโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสการค้าในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่อุตสาหกรรมยางพาราไทยต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราและตลอดห่วงโซ่อุปทานทุกอย่าง

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชนีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสเวทองสมุนไพรเวทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้มาพร้อมกับท่านอาจารย์ปุริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรื่องของสุขภาพปัญหาสุขภาพมันมีเกิดขึ้นได้นะคะอากาศโดยเฉพาะอากาศร้อนนะมันก็ทำให้สุขภาพเราย่ำแย่ได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ดูแลนะคะป้องกันโดยเฉพาะคนสูงวัยนะคะเพราะว่าคนสูงวัยนี่มีความอ่อนแอในร่างกายอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่าภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันอาจจะลดลงแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือที่

0: ที่ยังไปมาทำงานออกกำลังกายได้ทำงานหนักได้อันนี้ก็ไม่น่าห่วงนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้วันนี้ส่งให้พรุ่งนี้ได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนี่อยู่ไกลค่ะอาจารย์คะคือคุณผู้ฟังท่านนี้นะคะท่านฟังรายการของเราทางดูรายการของเราทาง YouTube อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ก็มีญาติพี่น้องนะคะอยู่ตำบลนาเตยนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะเป็นโรคมะเร็งอยู่ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ก็สั่งของเราไป3ชุดแล้วค่ะดีขึ้นนะคะสั่งชุดมะเร็งพิเศษ
1: ชุดแล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะสั่งเป็นมะเร็งพิเศษไป
1: ไม่แชร์ออกรายการบ้างล่ะ
0: ก็ไม่ค่อยได้โทรค่ะอาจารย์คะเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่ต่างจังหวัดกันไม่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวๆครั้งหน้าเดี๋ยวจะโทรเข้าไปสอบถามนะว่า
1: ครับถ้าดีขึ้นนะให
0: ้
1: เช็คอย่างนี้นะคนเป็นมะเร็งเนี่ยจะผิวแห้งปัสสาวะบ่อยนอนกรนนะคะเช็คดูว่าผิวเริ่มมันไหมถ้าผิวเริ่มชื้นเริ่มมันบ้างนะครับคือฝ่ามือฝ่าเท้าถ้าแตกมันต้องลอกให้เป็นเนื้อปกติของเรานั่นก็แสดงว่าผิวเริ่มผ่านแล้วเรื่องหนึ่งนะครับสองปัสสาวะเหลือกี่รอบต้องทำให้เหลือรอบเดียวให้ได้นะครับแล้วก็ปัสสาวะเป็นสีเหลืองให้ได้ที่นอนกรนหายใจถี่หายใจเร็วหายใจแรงเนี่ยเสียงกรนก็จะต้องลดลงไปเรื่อยนะครับถ้าเสียงกรนหมดปัสสาวะเหลือครั้งเดียวถ่ายอุจจาระทุกวันนะมีอุจจาระก้อนใหญ่ก้อนยาวทุกวันเนี่ยเซลล์มะเร็งมันโดนบีบไปอยู่มุมแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับซึ่งก็มีเซลล์มะเร็งกันหมดนั่นแหละครับแต่ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะเราแข็งแรงกว่าเซลล์ของเราแข็งแรงกว่านั่นเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสสัมภาษณ์ก็จะดีนะครับท่านผู้ฟังท่านอื่นก็จะได้เขาเรียกได้กำลังใจไปด้วยนะครับเพราะโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่หลายคนไปกลัวมันมากนะพอกลัวมันมากเราก็ไม่รู้ว่าต้นตอมันคืออะไรแต่ถ้าเราไม่กลัวเราแกะทีละเรื่องทีละเรื่องนะไอ้คนเป็นมะเร็งทำไมเหมือนกันหมดคือผิวแห้งคนเป็นมะเร็งทำไมเหมือนกันหมดคือปัสสาวะบ่อยคนเป็นมะเร็งเหมือนกันหมดคือมีกระมีติ่งเนื้อหายใจถี่หายใจเร็วหายใจแรงนอนกรนทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็อวัยวะแต่ละตัวนั่นเองนะครับมันเกิดทำงานผิดพลาดแล้วนั่นคือไขกระดูกเสื่อมตับเสื่อมตับอ่อนเสื่อมรอช้ำอย่างเดียวครับช้ำตรงไหนเป็นมะเร็งตรงนั้นเลยครับนะ
0: ค่ะนะคะช้ำตรงไหนเป็นมะเร็งตรงนั้นแต่ก่อนอื่นก็จะมีองค์ประกอบแล้วนะคะในเรื่องของที่อาจารย์พูดไปคือท้องผูกผิวแห้งส้นเท้าแตกปัสสาวะนะกลางคืนบ่อยๆนั่นก็คือเป็นเบื้องต้นแล้วค่ะนะคะแต่ก็ช้ำก็คือถึงจะเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็มีโทรเข้ามาเหมือนกันค่ะอาจารย์คะที่บอกว่าเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการท้องผูกนะคะแล้วก็ปัสสาวะ 2-3 ครั้งต่อครั้งต่อคืนนะคะท้องผูกด้วยอันนี้ก็คือเบาหวานแห้งแล้วค่ะอาจารย์นะคะ
1: ครับก็ถ้าปัสสาวะด้วยนะครับแล้วก็ท้องผูกด้วยก็คือเบาหวานแห้งนะครับแล้วก็คือเบาหวานแห้งก็คือโรคที่กำลังจะเข้าสู่การเป็นมะเร็งนั่นเองนะครับ
0: ค่ะเพราะถ้าเป็นพร้อมที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยเราเป็นไปได้ง่ายๆกันเลยทีเดียวถ้าเกิดเราไม่ดูแลสุขภาพยิ่งคนที่เสี่ยงมากที่สุดตอนนี้ก็คือคนที่ทานอาหารตอนกลางคืนดึกๆดื่นนะคะมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งสูงเพราะตับเรามันไม่ได้พักผ่อนในกลางคืนเนี่ยตับมันต้องพักผ่อนแล้วนะคะตับต้องให้เขานอนพักนะให้เขาได้เขาเรียกอะไร
1: ได้ทำหน้าที่อื่นจริงๆจ
0: ัง
1: มากลางวันเขาก็ทำหน้าที่ผลิตอาหารมาเก็บไว้ที่ตัวนะคือเป็นผู้ควบคุมการย่อยอาหารกลางคืนเขาก็จะทำอีกหน้าที่หนึ่งอีกแผนกหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปล่อยสารอาหารต่างๆเข้าสู่กระแสเลือดตามที่ร่างกายแต่ละส่วนบอบช้ำนะเช่นสมองมีปัญหามันก็จะขึ้นไปควบคุมการสร้างสมองนะไตมีปัญหาก็ไปซ่อมไตอวัยวะตรงไหนที่มีความเสื่อมถอยนะกลางคืนเขาจะทำหน้าที่ในการปล่อยสารอาหารไปซ่อมนั่นเองนะครับ
0: ค่ะไม่ว่าจะไตจะตับนะคะถ้าตับเราทำงานหนักไตเราก็หนักเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูแลตับก่อนนะคะแล้วก็บางคนที่ไตที่มีปัญหาเพราะว่าตับมันมีปัญหามาแล้วนะคะพอมันไม่หลั่งน้ำย่อยมันก็ทำให้ท้องเราผูกนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นโรคตับก็ต้องกินยาพอกินยาโรคตับก็มีปัญหากระทบไปถึงไต รือว่าเรากินเป็นเบาหวานเรากินเบาหวานมาได้ยาเบาหวานยาปฏิชีวนะมานานเป็นความดันเป็นเบาหวานหรือบางคนกินยาแก้ปวดมานานๆนะคะส่งผลถึงไตแน่นอน คนที่มีภาวะเป็นโรคไตเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เป็นโรคไตเราต้องงดอาหารที่เป็นพวกเกลือของเค็มนะคะ
1: ไม่ว่าก
0: รดและค่ะหลายคนก็บอกว่าไม่ค่อยชอบออกกำลังกายนี่นะคะเป็นมักจะกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากๆนะคะทำงานหนักนอนดึกตื่นเช้านะคะมันก็เลยส่งผลให้เป็นเกิดความดันโลหิตนั่นเองนะคะ
1: การออกกำลังกายควรจะมีก็มีกติกาเช่นแข่งขันนะมีกติกาเห็นไหมแต่ถ้าไปเดินมันจะไม่รู้จะไปเพื่ออะไรแต่ถ้าไปเดินเพื่อที่จะให้หุ่นดีนะไปเดินเพื่อที่จะให้ไปซื้อของที่ร้านค้าโน้นไปคือหาจุดประสงค์ให้ได้นะครับหากิจกรรมคงมันให้ได้นะครับและการออกกำลังกายก็จะเพลิดเพลินไปเองนะครับบางคนก็เต้นแอโรบิกเห็นไหมก็คือมีเพลงเป็นตัวประกอบก็จะเต้นได้แต่ถ้าไม่มีเพลงเป็นตัวประกอบก็รู้สึกว่าไม่รู้จะเต้นไปเพื่ออะไรนะ
0: อักเสบนะหรือว่าเป็นมะเร็งก็สามารถที่จะเป็นถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดได้แล้วอีกเคสหนึ่งในเรื่องของการปัสสาวะคือปัสสาวะน้อยลง คือน้อยๆอ่ะจันนะคะแล้วก็ปัสสาวะถี่ๆนะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเรื่องของปัสสาวะเนาะแล้วก็ยังมีปัสสาวะเป็นฟองโรคไตนะคะแล้วก็โปรตีนรั่วเนี่ยปัสสาวะเป็นฟองด้วยปัสสาวะ บ่อยปัสสาวะน้อยอันนี้ก็ในเรื่องของปัสสาวะ
1: จะไม่มีเลยนะครับ คนที่โปรตีนรั่วจับตรงไหนก็นุ่มจับตรงไหนก็เหลวหมดนั่นคือลักษณะของโปรตีนรั่วนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่ง
0: 7 0 6 0 7 0 5 4ย้ำค่ะ0 8 7 0 6 0 7 0 5 4ค่ะคนที่ป่วยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะ
1: ครับนะคนป่วยคือไม่ออกกำลังกายมานานถึงป่วยนะครับถ้าออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอก็ไม่ค่อยจะป่วยนะครับยกเว้นโรคเดียวนะครับที่ถึงออกกำลังกายก็โดนนั่นก็คือโรคลิ่มเลือดหรือโรคหัวใจวายนะครับโรคนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแข็งแรงเป็นหมอเป็นนักกีฬาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนะเสียชีวิตได้ง่ายนั่นก็คือโรคหัวใจวายเกิดจากลิ่มเลือดนะลิ่มเลือดก็เกิดจากเม็ดเลือดแดงมันแตกนะครับเม็ดเลือดแดงแตกก็แสดงว่าเม็ดเลือดขนาดเล็กเกินไปนะครับคือมักจะเกิดกับคนไม่กินผักดิบเท่านั้นเองนะครับมันเราจะงงว่าทำไมหมอเป็นทำไมนักกีฬาเป็นทำไมคนแข็งแรงเยอะแยะถึงเป็นโรคพวกนี้นะครับเพราะว่าโรคเม็ดเลือดเล็กหรือโลหิตจางหรือธาลัสซีเมียเนี่ยเป็นโรคที่มาแรงมากแต่เหลวนะครับก็ถ้าแต่ว่าถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปนะครับแล้วเราไม่ออกกำลังกายมันก็ขับทิ้งด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปทำไมนะพอสร้างสมมติเราควรจะใช้โปรตีนนะวันละ100แต่เราไม่ออกกำลังกายเลยมันอาจจะใช้แค่50ถ้าเรากินเข้าไปร้อยมันขับที่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะ
2: หมอแดงคุณแจ้ง
0: แดงค่ะ
2: อ
0: ัน
2: แม่อยู่ท้ายหัวดวนเลยจ้ะ
0: จ้าเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คะ
2: อ
0: ัน
2: บอกให้สบายอันเดียวว่าเป็นลิ้นเดืองหรือมัน
0: จัง
2: เลยจ
0: ัง
2: ส
0: ี
2: หาย
0: นะจ่าเป็นฤทธิ์สีดวงเนาะฤทธิ์สีดวงทวารใช่ไหมคะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: เดี๋ยวแดง
2: มันเป็นปุ่มเป็นปิ้งเยอะขึ้นนะจ
0: ้
2: ะ
0: อ๋อจ่าก
2: ินของผิดกินของผิดมันถ
0: ึ
2: ง
0: เ
2: ง
0: ี้
2: ย
0: เ
2: ร
0: ีย
2: กโต
0: ข
2: ึ้นนะ
0: จ้ะอ๋อค่ะเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์นิดนึงนะคะสำหรับคนที
2: ่คุยอยากคุยหลังไม่ใช่นะ
0: อ๋ออยากคุยหลังไม่นะคะได้คุณแม่ชื่ออะไรนะ
2: คุณแม่นิยมจ่าเด็กหน้าจ่า
0: คุณแม่นิยมเนาะเดี๋ยวแดงให้คุยกับอาจารย์หลังใหม่นะค่ะแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ08706 07 054ค่ะนะคะ เดี๋ยวให้อาจารย์คุยกับคุณผู้ฟังก่อนนะคะแล้วใครที่อยากจะดูแลสมองนะคะมาดูแลสมองกันบ้างมาเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างนึงในร่างกายของเราเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นจะทำงานหรือทำอะไรต่างๆในร่างกายก็ต้องได้รับการเขาเรียกว่าคำสั่งนะคะจากสมองนะเมื่อสมองหยุดทำงานร่างกายของเราก็จะหยุดลงเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเรารู้ว่าร่างกายเรารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยล้าร่างกายก็เราก็พอจะได้พักผ่อนแต่สมองนะอย่าลืมว่าไม่ได้พักผ่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ความคิดหรือใช้อะไรตลอดเวลาบางคนบอกว่าเอาเวลานอนล่ะสมองไม่ได้พักผ่อนแล้วบางคนฝันไงหลับเพื่อนยังฝันอยู่แต่สมองก็ทำงานอยู่ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้สมองหนักเกินไปเราก็มาบำรุงสมองกันบ้างด้วยสาหร่ายแดงพรหมิหรือเราเรียกว่าพรหมิแซนทีนนะคะเพราะเป็นสาหร่ายแดงที่ตัวเดียวที่บำรุงทั้งสมองนะสายตาท่อเลือดเพราะว่าสาเหตุหลักของการที่เรามีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมบางทีความจำเราอาจจะเอ๊ะเมื่อเช้าเราลืมอ่ะมันเมื่อเช้าเรากินข้าวกับอะไรนะเมื่อวานเราใส่เสื้ออะไรวะนะคิดอยู่ไม่คิดไม่ออกนะคะเมื่อวานใส่เสื้อตัวไหนนะคือคิดไม่ออกค่ะคุณผู้ฟังทำให้เราเองเนี่ยความจำมันจะสั้นลงตลอดนะคะยิ่งอายุมากขึ้นความจำยิ่งสั้นแต่กลับไปจำไอ้เรื่องที่เป็นในอดีตนะคะอดีตนานๆหลายสิบปีอันนั้นจำได้แต่เรื่องเร็วๆที่มันเกิดขึ้นมาจะจำไม่ค่อยได้เพราะว่านะสมองเราโดนใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะเราก็ต้องมาบำรุงสมองกันบ้างนะคะเพราะว่าในสาหร่ายแดงพรหมิเราพรหมิแซนทีนเนี่ยนะคะมันก็จะมีโอเมก้า3นะคะอยู่ในนั้นด้วยนะช่วยบำรุงสมองและบำรุงประสาทท่อเลือดนะช่วยเพิ่มความจำและความสามารถในการที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายนะคะยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดสมองแตกได้ด้วยนะคะสำหรับโอเมก้า3นะแล้วก็ยังมีสาหร่ายแดงพรหมิแซนทีนของเรายังมีพรหมินะคะที่ช่วยความจำนะคะแก้อาการขี้ลงขี้ลืมหรือว่าอัลไซเมอร์นะป้องกันการชะลอความเสื่อมของสมองนะคะช่วยทำให้ความหนาแน่นของเส้นประสาทในสมองนะทำให้มีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดนะคะที่ทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับผมพืชผมมินะแล้วก็ยังมีแอตตาแซนทีนนะคะตัวสาหร่ายแดงเลยนะคะที่ทำไมสาหร่ายแดงเขาถึงเรื่องนิยมกินเพราะว่ามันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการอักเสบของเรื้อรังภายในร่างกายของเรานะคะเพิ่มความสวยงามให้กับผิวพรรณนะคะลบรอยหิวย่นได้ด้วยนะคะสำหรับตัวแอตตาแซนทีนนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นปกป้องดวงตาบำรุงดวงตาให้มองเห็นได้ดีขึ้นนะช่วยให้สมาธิและความจำเราดีขึ้นลดอาการปวดเมื่อยตามเขาเรียกว่าตามมือนะคะเนื่องจากเอ็นมันจากเอ็นมันไปอักเสบหรือข้อมือเนี่ยพวกนี้นิ้วล็อกนะคะก็ยังช่วยได้ในเรื่องของตัวผมเขาเรียกว่าตัวแอตตาแซนทีนคือตัวสาหร่ายแดงนะคะแล้วยังมีดอกคอมฟอยด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะจะช่วยลดในเรื่องของไขมันส่วนเกินมีลูทีนบำรุงของสายตาด้วยนะคะมีน้ำมันลำข้าวนะคะมีวิตามินอีวิตามินเอบำรุงดวงตาอันนี้ก็เป็น4ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: ครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมวันนี้เสนอเรื่องอยากพ้นกรรมเรื่องหนี้ต้องแก้ที่ต้นเหตุโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาภวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยทลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ยิ่งถ้าไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยที่จะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไหร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัดมาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกินเจ็บปวดใจขอเถอะชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่1กับวันที่16จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข์จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชราเท่าชะแลแก่ชะลามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าใครและนะญาติโยมสาธุชนอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีกการกู้หนี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมามันอาจจะทำให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จำนวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนะโยมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนะโยมนะ เป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามันก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครก็มาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากหนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุดฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโลกนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตรัสสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็ทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียวอินาทานังทุกขังโลเกเนี่ยง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไหมล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรหมั่นอดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้องสอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะค่าใช้จ่ายต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหน้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะธนาคารเขาถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้การกู้หนี้ยืมสินมามันก็ต้องเอาไปทำมาหากินจะไปใช้ซุยรุ่ยซุยร่ายธนาคารก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไหร่ป้าก็ต้องทำรายการมานะไอ้โน่นไอ้นี่เท่าไหร่เขาสัมภาษณ์ถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ถ่ายหน้าร้านมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินแล้ววันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่ายมากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้หนี้กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวโตสติมโตสุจิกรรมสะนิสัมมการิโนสัญญัตตสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัตตสะยะโสภิวัฏฐติยศลาภสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถครองตัวครองตนครองคนครองงานประคับประคองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแก่ตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้เจ้าสัวทั่วฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบมาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของแผ่นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดขัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลเกิดความประมาทพลาดพรั้งในการครองตัวครองตนหลุ่มหลงไปในอบายมุขหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วยคาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุทานวัตอุทานนสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความหมั่นขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการครองตัวครองตนหลีกพ้นจากอบายมุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีล5เพราะอานิสงส์ของศีล5นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาคนจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลนี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลักปกติ5อย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่1ที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตรไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาถ้าเราทำงานทำการหาเงินหาทองกลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมั่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายมุขหรือสิ่งยั่วเย้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่1ไม่มี2นะโยมนะรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยอาตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอาตมานี่ทำกำแพงช่างก็วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้อยู่ให้กินพอส่งงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมไม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยไอ้เงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพญาติโยมสาธุชนผู้ที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไรก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรนี่สินทั้งหลายที่มันพอกพูนอยู่ก็พยายามไตร่ตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทอง พอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่นั่งสดับรับฟังธรรมะของอาตมาอยู่นี่ก็นึกเสียดายวันเวลานะโยมเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกำลังเพลิดเพลินอยู่เหลือเกินขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้าง5คนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกันโดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนาใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนอย่างญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลายเวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอที่ติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละเวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเราก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจนว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญอันเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหนเวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาภอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาภยศเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเหลือเกินชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสะสัมพุทธะอาภินโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกก็บอกว่าเออนี่โยมพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละ แต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแกในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุ้งตื่นขึ้นตีสามเพราะเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็นเออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากและแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกอ้าวกราบกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้อาตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสะเกดในบทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลนิยมชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวเนขึ้นเท่านั้นญาติโยมสาธุชนเทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบารมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆเหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำและก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยว่าวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะอานาปานสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสไม่เดือดร้อนรำคาญอิสระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนี่ยมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเหลือเกินทุกข์เหลือเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทะเลาะเบาะแว้งอีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่น2ปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดค ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมนะวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจอย่างพุทโธเนี่ยก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นอย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรัญหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูรู้ลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆเนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตัดกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วพุทโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยหน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งซ่านความทุกข์ความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขกายสบายใจก็จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรานะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านรำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไปเบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาและไม่ทุกข์และนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สัพเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยมเป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิจพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออำลาพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโพร่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: เชิญอาจารย์มาชำนาญครับว่าปัจจุบันนี้อเมริกามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างครับเชิญเลยครับ
5: คือวิชาการแพทย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการค้นคว้าวิจัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเป็นแพทย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันต้องเรียนรู้ต้องอ่านหนังสือต้องไปประชุมบ่อยๆเพื่อรับรู้ไอ้ความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการที่มันเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการรักษาโรคนะครับเพราะโรคในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเยอะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้ดีขึ้นได้นะครับแล้วการใช้ยาเราก็ใช้สมุนไพรก็ได้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำที่ตามที่อาจารย์เกรียงศักดิ์พูดนี่แหละผมเนี่ยสงสารอาจารย์เหลือเกินนะ อาจารย์พูดเยอะก็กลัวจะเหนื่อย
4: โคตรเดือดนะ
5: ก็จะเหนื่อยผมก็ยังบอกกับคนที่ดูแลอาจารย์บอกว่าดูแลอาจารย์เขาดีๆดูแลอาจารย์เขาใกล้ชิดนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนไข้รายนี้นะครับมันก็สามารถอธิบายได้หมดนะครับเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับว่าอายุเริ่มมากขึ้นจริงๆแล้วก็ยังไม่เยอะนะแต่ความที่มีโรคเยอะนะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันแล้วการรักษามันก็เหมือนสมัยก่อนนั่นแหละก็คือกินยาแต่ในขณะที่กินยาเนี่ยโรคมันไม่ได้หายเลยผลเลือดมันอาจจะดีขึ้นแต่ความเสื่อมที่เกิดขึ้นมันก็มาเป็นระยะนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเนื้องอกในสมองบ้างล่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องตาบ้างล่ะนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันทำให้เลือดมีความผิดปกติไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวนะครับเพราะฉะนั้นเลือดไปเลี้ยงสมองก็น้อยลงเลือดไปเลี้ยงตาก็น้อยลงนะครับเลือดไปเลี้ยงหูก็น้อยลงมันก็ทำให้เกิดอาการต่างๆในแต่ละอวัยวะนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคนไข้รายเนี่ยน้ำหนักเกินมาตรฐานไปเกือบ30กิโลนะถือว่าอ้วนมากนะครับผลพวงจากการที่มีอ้วนลงพุงเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแล้วมันก็จริงอะครับว่าเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่พอถึงวันนึงเนี่ยนะครับพอทานยาไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยมันก็จะมักจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาเกิดขึ้นจากการที่ทานยาเยอะทานสารเคมีเยอะมันก็ทำให้ไตมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตาเรื่องสมองนะครับแล้วก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตซึ่งก็เป็นการรักษาแบบประคับประคองนะครับโรคพวกนี้ไม่ได้ตายง่ายแต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันทรมานคุณภาพชีวิตแย่นะครับแล้วเลยเพราะงี้คนไข้มีน้ำหนักตัวเยอะพอเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยมันก็ทำให้กระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่หัวเข่าเนี่ยมันใช้งานมากเกินไปใช้งานมากจนกระทั่งมีการอักเสบแล้วมันก็เกิดความเสื่อมแล้วมันก็ทำให้เกิดการปวดนะครับพอปวดแล้วก็ต้องกินยาแก้ปวดยาแก้เสบมันก็ดีขึ้นเฉพาะเมื่อกินยาแต่พอไม่กินยามันก็เป็นอีกแล้วในที่สุดคนไข้รายเนี้ยก็จะเดินไม่ไหวแล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับเพราะนั้นหมอถึงได้ เชียร์เหลือเกินบอกว่าต้องทำตามที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะคือลดน้ำหนักให้ได้นะครับแล้วก็หมอก็พูดอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้นะมีสิ่งเดียวที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่ ชีวิตของเราเราเป็นผู้ลิขิตนะครับเพราะนั้นถ้าอะไรที่มันเกิดความผิดปกติในร่างกายของเราเนี่ยเราแก้ไขได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพื่อนผมเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะสมัยก่อนก็เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นทุกเรื่องทุกโรคอ่ะแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยผมส่งคนไปดูแลแกไปดูแลแกในเรื่องของการเอาอกเอาใจห้ามขัดใจไปดูแลในเรื่องของอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายอาจารย์ถึงเวลาออกกำลังกายแล้วนะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันนี้ดีขึ้นมากเลย
4: หายแล้ว
5: หายแล้วด้วยเห็นไหมพูดชัดเจนเราหายแล้วเราเถียงกับลูกชายด้วยไอ้ลูกชายมันเป็นหมอมันก็ห่วงพ่อนะจะเถียงกับลูกชายเถียงไม่มีมันหยุดนะแล้วก็ไม่มีคำว่าแพ้ด้วยมันชนะตลอดเพราะว่าแนวทางที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยมันเป็นแนวทางที่เขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้มันหายได้มันดีขึ้นได้ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเซลล์ในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมันทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับตับอ่อนก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปทานสมุนไพรแล้วมันทำให้เซลล์ของตับอ่อนดีขึ้นเสื่อมน้อยลงเซลล์เลือดดีขึ้นมันเกิดขึ้นได้ฮะเพราะเซลล์ในร่างกายของทุกอวัยวะเนี่ยมันไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี่ยนะหมอคิดว่าก็ต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำตามที่อาจารย์ยินสักพูดแล้วเกินพฤติกรรมในการใช้ชีวิตต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องลดน้ำหนักฮะลดน้ำหนักให้ได้เพราะถ้าลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยหัวเข่าก็จะดีขึ้นนะครับแล้วบอกได้เลยว่าถ้าอ้วนแบบเนี้ยอายุไม่ยืนหรอกนะครับคนที่อายุยืนต้องผอมอย่างอาจารย์เกียงศักดิ์120ปีอย่างน้อยๆนะครับสบายๆแต่ที่สำคัญที่สุดเลยอย่าไปขัดใจกันนะผมบอกคุณดูแลเขาจะบอกอย่าขัดใจห้ามขัดใจอาจารย์ก็เด็ดขาด
6: เข้าไป
5: ต้องเป็นขาอยู่เรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องลดน้ำหนักครับแล้วถ้าลดน้ำหนักแล้วอะไรต่ออะไรมันก็จะดีขึ้นและปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนิดนึงเนี่ยนะครับพอถึงวันนึงเนี่ยไอ้โรคที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะครับมันจะหายได้มันดีขึ้นได้แต่ที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเมื่อเราได้รับกำลังใจจากอาจารย์เกียงศักดิ์เขาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้แล้วนะครับแล้วพอถึงวันนึงโรคที่เป็นอยู่มันจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เดินเหินก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอ้วนแล้วเนี่ยเดินเหินก็ลำบากแล้วมันปวดพอปวดก็กินยาแก้ปวดนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีอาการข้างเคียงของการใช้ยานะครับมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยนะครับมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะนั้นการดูแลตัวเองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยที่หมอพยายามพูดให้คนไข้ได้ทำก็คือรักษาให้ดีที่สุดอยู่ใกล้หมอดูแลตัวเองนะครับรักตัวเองรักสุขภาพแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์เพียงสักพูดนะครับหมอคิดว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากลดน้ำหนักอย่างเดียวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเบาหวานก็จะดีขึ้นไขมันก็จะดีขึ้นความดันก็จะดีขึ้นความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
6: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่จากหมอชำนาญก็062 5100 560ถึง569 062 5100 560ถึง569จะไปพบแพทย์กับมือนี้นะครับ
7: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081336666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และ FM 91.5 MHz อย่างเกาะกลับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียว

2 5,100 566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: ผมเคยคุยกับอาจารย์หมอพุนพิษฉีดอินซูลินอาจารย์ในเมื่ออาจารย์ไม่กินกาแฟไม่กินขนมปังไม่กินคาร์โบไฮเดรตแล้วอาจารย์เจาะไปถ้าไม่กินพวกนี้อาจารย์ลองเจาะปลายนิ้วว่ามันทำไม่เกิน126 128 126เนี่ยถ้าอาจารย์ไม่กินเนี่ยอาจารย์กล้าฉีดอินซูลินไหมเราไม่มีความรู้อ่ะ
1: ใช
0: ่ๆแค่นี้ละนักปราชญ์เขาบอกว่าเออใช่เว้ยกูไม่ฉีดแล้วพรุ่งนี้ไม่ฉีดแต่มันจะให้คำตอบที่ถูกต้องนะครับให้ไปถามศาสตราจารย์ในแพทย์อนุวัฒน์ลิ้มสวรรค์เพิ่งเป็นเพื่อนกันได้ไหม
1: เออ
0: คือเราต้องมีครูครูคนแรกคือหมอชำนาญนั่งเคียงข้างเพื่อนซีผมละก็ไปฮอปกิน
1: ลุงเขาบอกว่าหมอชำนาญ
0: เขาชื่อชำนาญไงลองชื่ออื่นผมไม่เรียกผมไม่เรียกครูหรอกถ้ามีลูกมีเต้าคนจะชื่อชำนาญนะไปโรงพยาบาลขอหมอชำนาญหน่อยหมอชำนาญเฉพาะโรคต้องหมอชำนาญหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุณลดน้ำหนักกินให้อิ่มกว่าเดิมกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นถั่วงอกใส่เต็มที่ซื้อผักมาใส่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสผงชูรสทำให้ความดันขึ้นมันคือโมโนโซเดียมกลูตาเมตแต่แปลกกุ้ยก็ต้องกินเพราะอะไรรู้ไหมข้อเข่ามันสร้างเซลล์เลือดไหลเวียนได้ดีเพราะว่าเลือดคนอ้วนมันมีไขมันไปเกาะมันทำให้เพล็กไอส่วนในที่ไขมันดีสายตาคุณดีขึ้นถ้ากินแปะกล้วยจริงเขาป่ะ
1: จริงใช
0: ่อ้าวทำไมผมรู้อ่ะ
1: ก็หนูเห็นลุงคนนั้นหนูก็ยังงงเลยว่าทำลุงยังขับแท็กซี่อยู่เนอะ
0: ทุกคนที่ใช้ยาหยอดนะคุณลองกินสิครับมันไม่จนหรอกครับใช้ยาหยอดตาทั้งหลายแหล่เนี่ยหยอดมา20 ปีแล้วคุณยอมคุณจะยอมแพ้มันไห
1: ม
0: ในเมื่อคุณปลูกผักบนทรายคุณไม่รองด้วยดินเหนียวดินดีๆเนี่ยเอาทรายกบนิดหน่อยเนี่ยคุณลดน้ำบนไปทรายมันก็ดูดน้ำมันก็หายไปคุณไม่ใช่ดินธรรมดานะคนที่หยอดตามเช่นเดียวกันนะครับไม่รู้เกิดจากมันตันเขาแล้วกันไม่มีน้ำเทียมไม่มีน้ำแท้ที่ออกจากตามันก็มันมีทรายอยู่ในนั้นอ่ะคุณกินแปะกล้วยมันดีขึ้นอย่างดีก็เสียเงินกินแปะกล้วยไม่ดีขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยหูก็ดีเซลล์ก็ดีผิวก็สาวยิ่งขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยอีกนะครับ
1: มาล่าสุดก็ภูมิแพ
0: ้หายจริงหรือเปล่าทำไมถึงหาย
1: 1 ปีเนี่ยหนูมาโหจากปี1 ปีมาเนี่ยหนูเจอ3 โรคหูดับ
0: ก็ดีขึ้นถ้าไม่ดับ 100% นะถ้าเซลล์มันยังอยู่นะ
1: ใช่หน
0: ู
1: พอได้ยินนะคะแต่ม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ลมออกหู
0: มัน
1: หนูได้ยินพอได้ยิน
0: พอได้ยินเสร็จปั๊บคุณนึกว่าเฮ้ยทำไมหูหนูไปข้างหนึ่งทำไมได้ยินวะมันเกิดจากความเสื่อมนะครับบางทีขี้หูตันก็มีนะครับคุณจะไปแค่เองคุณ
1: หนูไม่ได้แค่หมอบอกว่าหูดับฉับพัน
0: แต่มันก็ฉับพันแต่เซลล์มันยังไม่ตายคุณกินแปะกล้วยมันก็ดีขึ้นจริงหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ไป MRI CT ไปทำ
1: หนูอยากลองไปทำมาหมดแล้วค่ะเพราะว่าหมอไม่ทำ
0: ถ้ารู้ว่าหูดับเกิดจากความเสื่อมของเซลล์เนี่ยก็ไม่มียารักษาครับ
1: ใช่
0: เอาจริงหรือเปล่า
1: หมอเขาให้กินยาแค่ปีเดียวเองนะ
0: วิตามิน
1: หนูเป็นวิตามินบำรุง
0: ทำไมผมรู้อ่ะ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: ทำไมผมรู้
1: แค่นั้นละปีนึงพอเลยปีเขาก็ไม่ให้กินแล้วก็บอกว่าไม่หายแล้ว
0: ไม่ใช่เหมือนแม่ชีตาบอดอะถ้าไม่มีคุณประเดิมชัยให้แปะกล้วยกินตอนหลังๆนะตอนแรกก็ซื้อเองอ่ะคุณไปตรวจดูประวัติ OPD card ที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงก็ได้คุณไปโรงพยาบาลไหนคุณไปตรวจดูประวัติได้เช่นว่าไปโรงพยาบาลเกี่ยวกับตาหูคอจมูกหรือไปโรงพยาบาลไหนก็ตามนะครับเขามีประวัติครับเก็บไว้เป็น100 ปีครับแต่ประวัติแปะกล้วยเขาไม่เขียนเองท่านเองอ่ะจริงหรือเปล่าเขาไม่กล้าเขียนเพราะว่ามันนอกวิชาแต่มันหายเพราะกินแปะกล้วยใครกล้าพูดล่ะทำไมผมรู้ล่วงหน้าบัตรแท็กซี่อายุ85ขับแท็กซี่ได
1: ้อ๋อ
0: แล้วไอ้คนที่หยอดตาคุณก็ไม่ต้องหยอดอย่างดีก็มันถ้ามันเสื่อมเต็มที่แบกกล้วยก็ไม่ได้ผลก็เสียเงินฟรีแต่อย่างน้อยภูมิแพ้คุณก็ดีขึ้นอ่ะผมไม่เรียกว่าหายด้วยทั้งที่มันไม่มีอาการด้วยจริงหรือเปล่า
1: ใช่อันนี
0: ้แล้วอ้วนเนี่ยนะคุณทำตามผมเนี่ยน้ำหนักลดลงไปปั๊บเบาหวานคุณหายได้ครับเบาหวานหายได้ถ้าคุณลดน้ำหนักจริงๆก็มีข้อมูลจากฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้จากอเมริกาตั้งหลายโรงพยาบาลนะแค่ลดน้ำหนัก 20% ของน้ำหนักตัวตอนนี้หนักกี่กิโล
1: หนัก76 กิโล
0: อ่ะ76อาทิตย์ถ้า76คุณได้จุด8นะ8756คุณลดน้ำหนัก 20% นะครับเอาตีซะ75ก็แล้วกันคุณลดน้ำหนักแค่20% ของน้ำหนักตัวลดน้ำหนักสัก15 กิโลลดน้ำหนัก15 กิโลจาก A1C ตอนนี้น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: หนูไม่เข้าใจคือว่าที่ทำมาน้ำหนักสะสมเป็นอ้
0: าวคุณปฏิบัติจุกันนั้นผมพร้อมนะครับผมว่า A1C ของน้องเราเนี่ยนะอายุ60เนี่ยนะไม่เกิน8ผมดูจากฟาติบาจูก้าถ้าอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงจริงนะครับไม่เกิน8หรือ9เนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วทำไมผมรู้อ่ะหมอชำนาญเขาสอนผมไอ้เราเด็กมัตรีหมอปวนก็เด็กมัตสุทัศน์รองศาสตราจารย์ใช่ไหมแล้วก็กลับประมาณถูกเพราะว่ามันแปะกล้วยมันสิ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนเขาต้องควรจะกินนะนอกจากคนเพี้ยนอ่ะดื้อไม่ออกกำลังแต่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายไม่คุ้มกับอาหารคุณไม่ต้องกินให้เสียเวลาหรอกครับจะบอกว่าแปะก็ไม่ดีจริงอ่ะคุณต้องทำตามผมด้วยเหมือนคุณจะขึ้นชกมวยอ่ะคุณไม่ซ้อมคุณกินแต่แปะกล้วยคุณแค่ขึ้นบันไดจะไปต่อยเข้าคุณก็ต้องตกลงตกบันไดตายแล้วแต่จริงก็บอกถ้าคุณไม่ซ้อมคุณแพ้ตั้งแต่ในมุกละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องอดอาหารตามที่ผมพูดหนึ่งดื่มน้ำ3 แก้ว2กินผักกินผลไม้แล้วติด2 อย่างคือติดน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมกับติดเครื่องเจาะปลายนิ้วไม่มีหลายยี่ห้อแพงหน่อยคุณก็ไม่ก็เจ็บน้อยเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องมืออัตโนมัตินะครับจริงก็เปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เจ็บหรอครับเจาะปลายนิ้วไว้ถ้ามันเกิดต่ำปั๊บคุณซดน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งน้ำเชื่อมเฮลูบอยก็ได้เอาสักช้อนโต๊ะช้อนชาก็ได
1: ้
0: มันไปเซมาเนี่ยนี่เป็นข้อมูลการวิจัยนะครับไม่ใช่ข้อมูลกระจอกท้าได้เลยถ้าคุณเอวันเสียงคุณประมาณ9เนี่ยถ้าคุณทำตามนี้เนี่ยอดลดน้ำหนักสักประมาณสัก18กิโลนะครับเบาหวานของคุณหายนะครับเพราะของคุณดูจากปัจจุบันคุณลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยกินโลแคลอรี่ลอสเอเนจีเนี่ยโลแคลอรี่คือไม่ต้องกินแป้งเลยเพราะคุณอ้วนถ้าคุณกินแป้งแล้วระหว่างมื้อคุณจิบได้ชาวน้ำเปล่ากินแค่2มื้อถ้ามันจะช็อกเป๋ไปเป๋มาคุณจอบปลายนิ้วมันต่ำกว่า100อยู่แล้วนะครับคุณก็กินน้ำเชื่อมสัก2อึกไม่ต้องไปหาใน Google นะครับนี่เราคิดกันเองแต่เราเอาข้อมูลจากฮอปกินนะครับไม่ใช่ข้อมูลกระจอกทำงานวิจัยเขาใช้เวลา20ปี15ปีเป็นอย่างต่ำครับจากคนเป็นแสนคนครับแต่มันไม่ดังถ้าคุณไม่บอกต่ออสม.ทั้งหลายแหละนะครับผมจะสอนวิธีการเจาะที่ท้องแขนให้ไม่ต้องสอนแล้วครับคุณเปิดใน YouTube การเจาะเลือดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปที่ไหนแล้วครับคุณทำเองได้หมดเลยครับ คุณฟังหมอเก่งๆล่ะเปิดใน YouTube นะหมอเก่งๆที่ก็บอกว่าเบาหวานหายไม่มีใครสักคนบอกว่าเบาหวานไม่หาย มีแต่เบาหวานหายหมอสันหมอปอหมอบุญชัยหมออะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแต่เขาพูดบางทีมันลูกกรุงอะนะ เขาฟังแล้วกูจะทำยังไงว่าถึงเบาหวานหายไอเราเด็กวัตรีบอกง่ายๆหากระดาษมากินอะไรออกกำลังกายยังไงตรวจน้ำชั่งน้ำหนักอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับตรวจความดัน 3-4 วันครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งก็พอตรวจบ่อยๆนะมันจะเพี้ยนคุณนอนยังไงหลับกี่ชั่วโมงแล้วคุณกินแต่ผมไม่เขียนว่ากินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะผมไม่เขียนนะคุณต้องกินอยู่แล้วนะครับสายตาคุณดีขึ้นมั้ยอะไรต่ออะไรขึ้นมั้ยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแต่ผมไม่กล้าที่จะบอกว่าคุณต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาให้ยาอยู่นะครับถ้าแพทย์เขาเห็นว่าเบาหวานคุณไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเขายังฉีดอินซูลินอยู่นะครับคุณก็มีสิทธิ์ถามว่าผมต้องฉีดต่อไหมผมจะลดน้อยลงไหมเขาก็จะดูจากค่าไขมันดูจากค่าน้ำหนักก็ต้องดูครับไม่ใช่ว่าคุณอ้วนอย่างกระหมูนี่เบาหวานลดเฉพาะ A1C แล้วเนี่ยคุณอ้วนอย่างกระหมูก็ต้องฉีดนะครับดูจากความดันด้วยมันเสี่ยงต่อการเป็นสโตรกด้วยเขาจะ MRI หมอเก่งๆถ้าคุณมีตังค์นะก็ MRI คาร์ดิโอที่หลอดเลือดเนี่ยแต่ผมมัน MRI ไม่ต้องเสียตังค์เพราะลูกผมอยู่ที่รามาใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่ไหมไม่จะมีเสียตังค์เขาออกตังค์ให้ใช่ไหม
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0 MHz และFM 91.0 MHz ย่านเกาะกลับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟหวานอย่างคำ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: การตรวจวินิจฉัยของการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลค่ะซึ่งแม้ว่าไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยตรวจวินิจฉัยแต่ก็มีภูมิปัญญาการตรวจวินิจฉัยโรคจากอาการเจ็บป่วยนะคะที่แสดงผ่านอวัยวะต่างๆในร่างกายการตรวจวินิจฉัยของหมอไทยโบราณนะคะที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆพบว่ามีอวัยวะที่มีลักษณะเฉพาะถึง4ส่วนนะคะอันได้แก่1ตาค่ะ2ปากและลิ้น3ผิวหนัง4ระบบขับถ่ายจากความชาญฉลาดของหมอไทยโบราณที่มีความสามารถในการสังเกตลักษณะเฉพาะของอวัยวะแต่ละส่วนและสามารถพยากรณ์ถึงอาการเจ็บป่วยโรคเบื้องต้นได้ซึ่งทำให้การแพทย์แผนไทยมีวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคของตัวเองค่ะยกเว้นอาการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับอวัยวะภายในอาจจำเป็นที่จะต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยนะคะจึงสามารถที่จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคได้ค่ะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยาย
4: าสมุนไพรตำรับเป็นยาแผนโบราณรับประทานได้ทั้งหญิงและชายนะคะทั้งวัยรุ่นและก็วัยชราเพื่อป้องกันความเสื่อมของร่างกายนะคะรับประทานเป็นประจำเส้นเอ็นจะแข็งแรงสมองปลอดโปร่งนะคะลดความเครียดลดความกังวลลงทำให้หลับสบายนะคะร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานะคะผู้ใช้แรงงานเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้บำรุงสมองด้วยบำรุงร่างกายไปในตัวด้วยนะคะเนื่องจากว่าทั้งสองกรณีนี้ก็คือการใช้แรงงานมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะคะทรุดโทรมเร็วการใช้สมองมากเกินไปก็จะทำให้เราเครียดนะคะแล้วก็จะทำให้หลั่งสารแห่งความเครียดออกมาร่างกายเราก็จะโทรมไปด้วยเหมือนกันนะคะ
2: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
6: 064-2-6-5-1-4-2-6ย้ำอีกครั้งนะคะ064-2-6-5-1-4-2-6
2: ทีมงานสมุนไพรได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: หลวงพ่อเป็นไงบ้างคะทานกระใสเส้น
7: เมื่อก่อนดีขึ้นแต่มันถ่ายเรื่องมันถ่ายง่ายแค่นั้นแหละแล้วก็มันความดันความอะไรไม่ขึ้นไง
3: ค่ะ
7: ความดันไม่ขึ้นไขมันไม่ขึ้น
3: แล้วหลวงพ่อเป็นมานานกี่ปีแล้วคะที่อาการเนี่ยค่ะเป็นมานานกี่ปีแล้วที่มา
7: เป็นเมื่อนี่เพิ่งมาเป็นสัก 4-5 เดือนมาเนี่ยตอนนั้นน่ะมันก็ดีๆอยู่ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกมันไม่ได้ปวดเมื่อยแบบนี้หรอกน
3: ะ
7: เดินได้ทํางานได้ทีนี้มันเป็นโรคกระเพาะแผลในกระเพาะไงหลวงพ่อก็ไม่รู้แล้วก็ถ่ายมาเป็นเลือดแล้วก็อักเลือดเสร็จก็ไปรักษาหายก็ได้ฟังไอ้แก่นขี้เหล็กตัวเนี้ยฟังดูแล้วก็มันก็ถ่ายยากวะนะเรามาฉันดูเอิ่มคนดีแล้วก็สั่งมาฉันยังไง
3: คุณพ่อสั่งครั้งนี้เป็นกระปุกที่เท่าไหร่แล้วคะ
7: ที่3อย่างหลวงพ่อเนี่ยไอ้ยาตาหลวงพ่อก็ฉันอยู่เนี่ยมันก็ตาก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี
3: ้ค่ะแล้ววันนี้หลวงพ่อจะสั่งกระใสเส้นกระปุกค่ะ
7: ไอ้เนี่ยไอ้แก่นขี้เหล็กในกระปุกนึง แต่ตัวที่หลวงพ่อฉันอยู่เนี่ยตัวเนี้ยไอ้แกนคลิกเนี่ยความดันมันไม่มีแล้วความดันมันลดลงไปเยอะของหลวงพ่อนะเมื่อก่อนความดันมัน160กว่าทีนี้พอฉันตัวนี้ได้เป็นของเดียวที่แรกไปวัดความดันเหลือ120 140แล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อฉันข้าวได้นะตอนนี้แต่ว่าไม่อ้วนเมื่อก่อนนี่โอ้โหอ้วนปุ๊บเลยอ่ะมันทำลายไขมันดีแล้วก็ถ่ายดีแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นอะไรทุกเช้าต้องไปบินทบาทอ่
3: ะ
7: แต่ว่าทีนี้ขาของพ่อไม่ค่อยดีเดินกระเด็กกระเด็กถึงตัวนี
3: ้ค่ะ
7: เพราะพ่อตัวเนี้ยมันกินแล้วผิวพรรณมันจะดีขาวหน้าตามันจะสดใสไงทีนี้หลวงพ่อพวกนักบวชพ่อหน้าขาวใสเลยนะว่า
3: ค่ะ
7: ปฏิยาตัวนี้แหละ
3: มีญาติโยมบอกหลวงพ
7: ่
3: อ
7: เข้ามาใส่บาตรหลวงพ่อไง
3: ค่ะ
7: ก็หลวงพ่อต้องบินทบาทที่ตลาดน่ะมาใส่บาตรพ่อนั่งอยู่หลวงพ่อเดินไม่ไหวใช่ไหม
3: ค่ะ
7: ก็มีเสื่อปูแล้วมีเก้าอี้นั่งเขาก็มานั่งเสื่อเขามาใส่บาตรรับพรกัน
3: ค่ะ
7: เนี่ยทีนี้เขาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อฉันอะไรบอกว่าฉันยาแก้กระสายเส้นแขนขี้เหล็กเนี่ยดีถ้าถ่ายไม่ออกเลยว่าหน้าตาสดใสในเรื่องพ่ออย่างกับผู้หญิงเลยเขาว่างั้นเ
3: ดี๋
7: ยวเ
3: ข
7: าบอกโอ้ยเมื่อชาติก่อนเป็นผู้หญิงเขาว่าแบบไป
3: ค่ะ
7: นั่นแหละลองส่งตรงมาเลยนะไวๆนะจะส่งต่อไปให้เขา
3: ได้ได้ค่ะหลวงพ่อหนูขออนุญาตเอาเสียงหลวงพ่อออกรายการได้ไหม
7: ได้ได้
3: ที่คุยกับหนูเนี่ย
7: ได้ไม่เป็นไรหรอกบอกเขาได้เลย
3: ค่ะ
7: บอกว่า
3: ขออนุญาตให้
7: โทรให้โทรมาถามหลวงพ่อได้ว่าพระเช้าน่ะพระกันกระมวลน่ะเขาฉันแล้วเป็นไงมันถ่ายดีอ่ะมันถ่ายมันสีเหลืองเหลืองเหลืองส้มๆนะ
3: ค่ะอ
7: ุจจาระอ่ะ
3: ค่ะ
7: คือมันเหมือนมันไอ้ขี้เหล็กเราเนี่ยมันก็เหลืองอยู่แล้วใช่ไหมดอกมันเหลืองนะถ่ายออกมาแล้วทีนี้มันอย่างว่าล่ะ
3: แล้วหลวงพ่อมีอาการมวนท้องไหมก่อนถ่าย
7: มันก็ไม่มีหรอกนะทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ไอ้ยาเนี่ยคือถือว่าฉันก็ไปอย่างพวกเนี้ยหลวงพ่อก็ถึงได้เวลามันจะบอกเลยว่าตีสามฝ่านี่มันจะปวดแล้วหลวงพ่อก็บ้วนปากให้สะอาดแล้วก็ฉันน้ำเข้าไปเยอะๆแล้วก็ไปเลยไปล้างหน้าเข้าพวกพักถ่ายก่อน
3: ค่ะ
7: จะเป็นอย่างนั้นอ่ะทีนี้บางคนก็ไม่รู้ใช่ไหม
3: เดี๋ยว
7: ดีขึ้นมาเยอะ
3: แล้วเรื่องสายตาเป็นไงบ้างคะ
7: มันก็ดีขึ้นนะด
3: ี
7: ขึ้นมาเยอะแล้วตอนเนี้ยเรียกว่าชักจะมองเห็นลายมือตัวเองแล้วอ่ะ
3: หลวงพ่อเป็นอะไรคะสายตาตอนที่เริ่มทานสมุนไพร
7: ตามันเสียข้างเป็นต้อหินข้างขวาเนี่ยเสร็จแล้วข้างซ้ายก็เป็นต้อกระจก
3: ค่ะ
7: ทีนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาบอกว่าให้ยามาหยอดตาไอ้ข้างต้อหินเนี่ยนะ
3: ค่ะ
7: ต้อหินมันไม่เห็นแล้วหยอดไปหยอดไปดันเห็นลางๆขึ้นมาน่ะหรือว่าระยะที่ว่าทางหลายมือนี่จักมองเห็นทีนี้ไอ้ข้างที่เป็นที่ดีอยู่เก่าเนี่ยมันเป็นต้อกระจกเนี่ยหมอข้อนัดจะไปลอกทีนี้หลวงพ่อก็ว่าได้ยินในตาแหละที่เขาพูดอะตาอะไรลุงยงอะ
3: อ๋อลุงยงค่ะ
7: เขาบอกว่ามันดีเขาไม่ต้องไปลอกหรอกก็มาลองกล่องแรกเฮ้ยมาก่อนดีขึ้นนะก็ดีขึ้นก็สั่งมาอีกกล่องหนึ่งกล่องที่สองนี่กล่องที่สองเนี่ยก็ฉันอยู่ได้ไปสัก10 เม็ดละกล่องที่สองอะ
3: ค่ะ
7: มันก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะระยะที่ว่าสัก3-4 เมตรเนี่ยมองเห็นดีชัดแหละ
3: ค่ะ
7: หรือเมื่อตอนนั้นเมื่อก่อนอะไรมันไม่เห็นละมันฝ้าขาวไปหมดละแบบหมอกลงละ
3: อ๋อค่ะหลวงพ่อ
7: แต่ตอนนี้แบบว่ามันไอหมอกตัวนี้มันหายไปเยอะแล้ว
3: ค่ะค่ะ
7: หายไปเยอะก็ลองฉันดูว่าวันนั้นเดี๋ยวก็ฉันไปเรื่อยๆถ้ามันได้ก็หมอเขาก็จะนัดลอกเดือนพฤษภาคมไอ้เนี่ยจะส่งไปให้หลานกินมันขี้ไม่ออก
3: อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่อ
7: ผู้หญิงทีนี้มันบอกว่าขี้ก็ไม่ออกโอ้ขี้ตอนเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ได้ฉันยาตัวเนี้ยหลวงพ่อก็ถ่ายไม่ออกนะ
3: ค่ะ
7: บางครั้งต้องแค่ออกมาเป็นลูกกระสุนเลยแต่มาพอโดนตัวนี้เข้ารู้สึกมันดีอ่ะ
3: ค่ะ
7: มันดีขึ้นมากแล้วก็โอ้เบาใจไปสบายแล้วอะไรยาตาก็ดียานี่ก็ใช้ได้ใครมีปัญหาบอกก็ถามไปคุยกับหลวงพ่อดูสิ
3: ค่ะ
7: ให้มาไวๆนะจะส่งไป
3: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เลยค่ะหลวงพ่อ
7: จ้าจ้า
3: ค่ะกราบนมัสการค่ะ
7: จ้าจ้าเจริญพรจ้า
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา 7:00 นลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาเจาะปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง 7:00 นลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาเจาะปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน 7:00 นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะมันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยสูงดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรเพื่อบำบัดดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์064-2-6-5-1-4-2-6
8: ท่านผู้ฟังคะสมุนไพรของเราไม่มีสารเคมีใดๆนะคะท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันเกี่ยวกับปลอดเลือดนะคะทั้งหลายนี่ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อยล้านะคะนอนไม่หลับพากินสันเหล่านี้ค่ะให้สมุนไพรของเราช่วยท่านนะคะ
9: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
10: หากคุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพของท่านโทรมาปรึกษากับเราได้นะครับโดยมีคุณหมอคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเงินทองไม่สามารถซื้อความรักซื้อเวลาซื้อมิตรแท้และซื้อชีวิตได้นะครับหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมเรียกหาสมุนไพรกระสายเส้นสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดที่ทรงคุณค่าช่วยบำรุงดูแลและฟื้นฟูสุขภาพพร้อมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยต่างๆที่บั่นทอนสุขภาพนะครับ สมุนไพรกระใสเส้นเหมาะสำหรับทุกเพศที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์กล้ามเนื้ออักเสบปวดหลังปวดเอวเรื้อรังปวดข้อปวดกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยต่างๆจากการทำงานและออกกำลังกายอย่างหนักสมุนไพรกระใสเส้นมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขภาพสมุนไพรกระใสเส้นนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ
2: คุณผู้ฟังที่สนใจการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์064-2651426
4: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระใสเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะว่าพิการนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่2นะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับหลับตื่นตื่นพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระใสได้ดีนะคะตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยาอายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระใสทั้งหมดเลยและกระใสกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระใสบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระใสเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระใสเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะ
5: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
11: สมุนไพรกับมนุษย์เป็นของคู่กันมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะอาหารการกินก็ล้วนมาจากส่วนผสมของสมุนไพรค่ะซึ่งนั่นถือเป็นสมุนไพรเชิงเดี่ยวแต่เมื่อนำมาปรุงเข้าตำรับโดยแพทย์แผนไทยก็สามารถที่จะนำมาดูแลและบำบัดอาการปัญหาสุขภาพต่างๆได้ค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพควบคุมดูแลโดยแพทย์แผนไทยดังนั้นหากคุณผู้ฟังประสบปัญหาสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
6: 064-2651426
11: ย้ำอีกครั้งนะคะ
6: 064-2651426 2 6
12: สวัสดีค่ะ
13: ครับมาโนชครับ
12: คุณมาโนชอยู่จังหวัดไหนคะ
13: ผมอยู่ยะโสธรครับ
12: อ๋ออยู่ยะโสธรแต่ว่ามาทำงานที
13: ่ที่ระยองนี่ครับ
12: ที่ระยองนะคะ
13: ครับผม
12: ค่ะคุณปาโมททานตัวไหนคะสมุนไพรของเรา
13: ไอยาตาครับยาสายตา
12: สายตาคุณมาโนชมีปัญหาเป็นอะไรคะ
13: ตาเป็นต้อลมครับจังหวะผมเป็นทีแรกเป็นมาหลายปีแล้วจังหวะผมฟังแล้วมันเกี่ยวตาเราแน่พวกนี้แล้วสั่งมาครับมันก็ดีขึ้นครับ
12: ค่ะ
13: ดีขึ้นมากเลย
12: ครับค่ะคุณมาโนชสั่งไปหลายกล่องเหมือนกันเนอะเฉลี่ยแล้วก็คือทานเดือนละกล่องเดือนละมากกว่า1กล่องนะใช่ไหมคะ
13: เดือนละก็มันเดือนละครับจังหวะผมทานในเดือน2กล่องนะ
12: เดือนละ2
13: กล่องนะ
12: ค่ะ
13: ครับผม
12: ทานวันละกี่เม็ดคะ
13: วันละเม็ดครับก่อนเช้ามาเม็ดนึง
12: ค่ะ
13: แล้วก็เย็นเม็ดนึงท
12: ุ
13: กวันครับผมเนี่ยครับทุกวันนะ
12: ทานทุกวันเลยแล้วก็คุณมาโนชอ่ะเป็นต้อลมเนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะ
13: โอ้ยเป็นหลายปีนะครับ
12: ค่ะไปรักษามาไหม
13: ไม่ครับไม่รักษาเนี่ย
12: แล้วก็พอมาทานสมุนไพรนานแค่ไหนคะ
13: มันก็กล่องแรกมันก็ตามแล้วมาแจ่มขึ้นนะ
12: ค่ะตอนนี้คุณมาโนชอายุเท่าไหร่แล้วคะ
13: 63แล้วครับครับผมแล้วไม่หรอกครับผมทานไอ้บอระเพ็ดด้วยครับบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งทุกวันนะ
12: อ๋อทานบอระเพ็ดแช่น้ำผึ้งด้วยไปได้สูตรมาจากไหนคะคุณมาโนช
13: ไม่หรอกครับจวักคนผู้เฒ่าผู้แก่บอกมา
12: ค่ะ
13: ตื่นเช้าจวักตื่นเช้าผมมาทานเลย2ข้อ3ข้อทุกวันก่อนล้างหน้าล้างตา
12: อ๋อเก่งนะคะทานบอระเพ็ดได้
13: ครับ
12: ขนาดโดนไปนิดเดียวนี่ยังแบบโอ้ไม่ไหวเลยค่ะ
13: ครับ
12: เอามาดองน้ำผึ้งเหรอคะ
13: ครับครับผมลองดูดิครับลองดูกินวันละข้อก็ได้ตื่นเช้าข้อหนึ่งก่อนกินน้อยจะกินเยอะ
12: ค่ะ
13: ลองดูครับลองดูฮะ
12: ค่ะเดี๋ยวเผื่อท่านผู้ฟังสนใจจะทำตามแบบคุณมาโนชนะ
13: ครับผม
12: 63แล้วยังทำงานยังประกอบอาชีพอยู่เลยนะตอนนี้นะทำงานที่ระยอง
13: ครับผมครับผมแล้วจะว่าผมต้องขับรถด้วยขับรถขับลาด้วยผมทุกอย่างนะ
12: ขับรถก็คือต้องใช้สายตาแล้วก็ทำงานกลางแจ้งก็ต้องใช้สายตานะคะ
13: ครับผมถ้าเมื่อก่อนนั้นก็เมื่อก่อนขับรถกลางคืนนะผมขับไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นะขับรถกลางคืนขับได้สีแดงมันต้องใส่เบอร์ไงผมอะแดงมันถ้าไม่ต้องใส่กลางคืนนะ
12: ค่ะ
13: ครับ
12: อ๋อเมื่อก่อนต้องใส่แว่นใช่ไหมคะ
13: ครับผม
12: เริ่มไม่ต้องใส่แว่นขับรถกลางคืนได้ตอนที่ทานสมุนไพรเนี่ยเหรอคะ
13: ครับ
12: แสดงว่าสายตาคุณมาโนชแข็งแรงขึ้นนะ
13: ครับผม
12: เดี๋ยวท้ายนี้ให้คุณมาโนชฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยที่มีปัญหาเช่นเดียวกับคุณมาโนช
13: ครับผมใครทานยานี่ขอให้แข็งแรงแบบผมนะครับตาหายวันในคืนเร็วนะครับ
12: ค่ะ
13: ครับขอบคุณมากครับ
12: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมาโนช
13: ครับครับ
4: ความสำคัญของสายตานะคะตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะส่วนการติดเชื้อซึ่งมักเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นโรคตาแดงจากไวรัสโรคตากุ้งยิงโรคริดสีดวงตาพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะการรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์
14: ถ้าอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามไปที่อาจารย์สุภัทราแจ่มจิตนะคะ
15: สนใจที่จะใช้สมุนไพรในการบำรุงสายตาสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
6: 0642651426
15: มีคำพูดที่ว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของมนุษย์นะคะคือความเป็นคนธรรมดาในยามปกติที่เรายังนั่งยืนเดินนอนกินถ่ายได้ตามปกตินะคะเราอาจจะยังไม่เห็นค่าของความเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อใดก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าสูญเสียอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานใดๆเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่ปกตินี้เองนะคะเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆค่ะร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์สามารถปรับตัวและรักษาเองได้ยาหรือวิธีรักษาของหมอนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตามเป็นเพียงลูกมือช่วยร่างกายให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่สิ่งที่มหัศจรรย์กว่าร่างกายของคนเราก็คือจิตใจค่ะซึ่งมีอิทธิพลทั้งในยามปกติและยามเจ็บป่วยนะคะช่วยให้มีความสุขก็ได้ทำให้มีความทุกข์ก็ได้จิตใจที่เข้มแข็งของผู้ป่วยนั้นนะคะอาจทำให้ชีวิตมีความสุขกว่าจิตใจที่อ่อนแอของคนปกติก็เป็นได้ค่ะนอกจากนี้จิตใจที่เป็นทุกข์ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยในขณะที่จิตใจที่สงบสุขเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาที่ดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยทีมงานอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตค่ะติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยถึงสาระปัญหาสุขภาพในรายการค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดลึกสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดลึกสุขภาพของเรานะครับผมกิตติกรกาญจนวิกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุขภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณเองว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคุณในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคุณเอก
1: จริงค
0: ่ะไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: น
0: ะพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือนะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: ยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์นะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคุณติงในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโรคตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติงตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้อนเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843856664อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี่เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณติ่งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะ

0: ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
2: คาตามินครับผม
3: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
2: ครับครับครับ
3: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้น
2: อ๋อ
3: แล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็กดไหลย้อน
2: ครับครับครับ
3: ค่ะทานได้ไหมคะ
2: ทานได้ทานได้ครับ
3: เป็นโรคหัวใจด้วย
2: ครับหัวใจอะไรครับหัวใจตีบหัวใจตีบเนาะ
3: ค่ะ
2: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
3: ค่ะ
2: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
3: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
2: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
3: จะเก็บเงินได้มั้ย
2: ได้ได
3: ้ได้เหรอ
2: ครับ
3: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
3: ่ไม่อยู่นี่อยู่สระบุรีนี
2: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
3: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
2: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
4: ครับบ้านเลขที่237
2: 237
4: ครับหมู่10
2: หมู่10ตำบล
4: พญาเย็น
2: พญาเย็นอำเภออ
4: ำเภอปากช่อง
2: ปากช่องนครราชสีมา
4: ครับผม
2: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
4: ครับ
2: ครับครับ
4: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
2: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
4: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
2: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
4: ครับ
2: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให
4: ้ผม
2: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
4: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
2: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ไปสนีผมลืมไม่รู้ว
2: ่
4: า
2: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
4: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
2: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
1: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เรามาพูดคุยกันต่อดิง
0: ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัดคุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
0: ค
1: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
0: ค
1: ือเป็นสโลแกน
0: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
1: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซสอินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหาร อาหารของไท

0: ันคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห์นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
1: ๆจริงค่ะ
0: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
1: ่
0: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
1: หลากหลายเมนู
0: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
1: ์
0: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็
1: อ
0: กก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
1: ส้มผักใบเขียว
0: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
1: ด้วย
0: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
1: เวียงแขนก็ได
0: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติ่งในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
1: มีผลต่อสุขภาพของเราม
0: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
1: อ
0: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
1: ค่อยๆปรับ
0: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
1: เช้ามาก็ชากาแฟละ
0: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
1: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
0: คะคือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค
0: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับสิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการชั้นที่หนึ่งคนติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน C นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856 6-4-4นะคะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ วันนี้ผมมีเรื่องข้อเข่าเสื่อมมาฝากนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
1: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
0: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ
1: ์
0: การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
1: ดูแล
0: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
1: มันปวดอะเนาะ
0: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
1: มีส่วนหมดเลย
0: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็0843856644นะครับกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับเพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงในทุกๆวัน
1: ได้เลยนะ
0: ก็ได้เลยนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับ
1: ค
0: ือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำพร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมาทำอาหารนะครับ
1: ปลูกเองก็มี
0: ปลูกเองก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นวัตกรรมที่ทั่วโลกรอคอยมาถึงแล้วกับน้ำมันซีซามินสกัดเย็นจากงาดำมาร์ทิน่าแบล็กซีซามินนาโนซอฟต์เจลสารซีซามินเข้มข้นที่ได้จากสารสกัดจากงาดำใหม่ล่าสุดจากประเทศอเมริกาด้วยสารซีซามินที่สกัดจากงาดำเป็นสารมหัศจรรย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับและยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งพืชน้ำมันราชันแห่งธัญพืชด้วยคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์จากโปรตีนสูงถึง 20% อุดมด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง2ชนิดคือเมทิโอนีนและทริปโตเฟนอีกทั้งมีไขมันไม่อิ่มตัวถึง 80% สามารถสกัดเป็นน้ำมันคุณภาพดีที่มีทั้งกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6นอกจากนี้สารสกัดเซซามินจากงาดำยังอุดมด้วยแร่ธาตุและวิตามินมากมายเช่นมีแคลเซียมสูงกว่าวัวถึง6เท่ามีธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมทองแดงและวิตามินบีชนิดต่างๆที่ช่วยบำรุงระบบประสาทการบริโภคสารสกัดเซซามินจากงาดำเป็นประจำจึงทำให้สุขภาพดีเพราะช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆที่สำคัญในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจหลอดเลือดสมองระบบประสาทกระดูกและฟันผิวหนังและเส้นผมนอกจากนั้นยังช่วยให้นอนหลับกระปี้กระเป๋าป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุนที่พบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือนมาร์ทิน่าแบล็กซีซามินนาโนซอฟต์เจล1เม็ดสกัดจากงาดำสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก1กิโลกรัมด้วยอนุภาพระดับนาโนทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ครบถ้วนภายใน 3-5 นาทีเพียงรับประทานวันละ2เม็ดเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพดีแบบองค์รวมการันตีความมั่นใจโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการวิชากรรมองค์การอาหารและยาทั้งในและต่างประเทศ
1: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ

0: ันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
0: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
0: จากงาดำ
1: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
0: อย่างยาวนานมาก
1: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
0: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม
1: ่
0: ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
1: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็กระดูกรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
0: ยังไงคะอาจารย
1: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมากกระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันแล้วไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้น
0: จะได้เลี้ยงมันได
1: ้ต้องได้เลี้ยงจะได้เหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมัน
0: โตขึ้
1: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
0: ะ
1: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: มันก็แพร่กระจายไป
1: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณนอกถูกไหมตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
0: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับอะไรคะ
1: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
0: ค่ะ
1: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
0: ก็คือจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
1: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลแล้วรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
0: ค่ะ
1: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
0: ไข่
1: ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
0: ค่ะ
1: คือไข่ฟักกับไข่ลม
0: ค่ะ
1: ไข่ลม
0: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
1: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวได้เราไข่ลมเราทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ยเราเอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
0: ค่ะ
1: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
0: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
1: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก
0: ่สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
1: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
0: ค่ะ
1: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาน
0: ี่นะคะคือเซซามินนี่คือเป็นสารที่สกัดมาจากงาดำ
1: 99.
0: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
1: งาดำสีดำแต่เซซามินสีขาว
0: นี่อ๋อสกัดนี่คือสกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
1: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
0: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
1: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้
1: เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารจากเซซามินสามารถไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็งเป็นกระบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
0: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหม
1: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
0: ค
1: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
0: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
1: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นกระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
0: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
0: เ
1: ป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลยน
0: ะ
1: เราทำการศึกษาในห้องแลบเนี้ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วนักวิจัยช่วยกันทำ
0: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
1: ไปซื้องามากิน
0: ใช่
1: ซื้อรำข้าวมากิน
0: ไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
1: มันงา
0: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
1: ุ
0: ณผู้ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
1: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเน
0: ี่
1: ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงอ
0: ัน
1: ที่สองคือทำให้มันสุกอ
0: ัน
1: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทำให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
0: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
1: ทำให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
0: นั่นสิคะจริงๆถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
1: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
0: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนใจสอบถามรายละเอียดได้หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เลยนะจ๊ะ0993922515ดีจริงๆรับรองไม่ผิดหวังของดีราคาถูกไม่แพงอย่างที่คิดนะจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแฟนๆรายการทุกคนทุกท่านเข้าสู่รายการคลับสุขภาพนะคะคลับของคนที่มีสุขภาพดีนะคะคลับของคนที่เคยป่วยเนาะรายการที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นการกินอาหารให้เป็นยานะคะ
4: นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มีโรคอะไรมาเบียดเบียนนั่นถือว่าท่านโชคดีมากนะคะท่านโชคดีมากๆเลยนะคะที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรนะคะก็ฟังไว้เพื่อที่จะเอาไปดูแลป้องกันสุขภาพของคุณหรือคนที่คุณรักเนาะก็ถือว่าโชคดีเนาะที่ได้มีโอกาสมาพบมาเจอกันแล้วก็รายการของน้องบีนะคะนอกจากจะพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะแล้วก็โดยใช้การกินอาหารให้เป็นยานะคะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดโรคจริงๆต้นเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆแล้วนะคะน้องบียังมีตัวช่วยเนาะเป็นตัวเสริมแต่มันเป็นตัวช่วยเสริมการรักษาเสริมการดูแลสุขภาพของคุณนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการมาแบบตลอดเลยแล้วก็คนกินก็เห็นผลคนใช้ก็สุขภาพร่างกายเขาก็ดีขึ้นจริงๆนะคะนั่นก็คือสารสกัดเซซามินน้ำแรก 100% นะคะแบรนด์มาทีน่างาดำแล้วหลายคนก็มีแอบตั้งคำถามมาหลังไมค์เนาะหลังจากที่แบบได้พูดได้คุยแล้วก็ได้ยินเสียงน้องบีนะคะถามว่าน้องบีใช่น้องบียิ่งเซมเจง1มั้ยนะคะก็ตอบว่าใช่นะคะแล้วยังขายสมุนไพรยิ่งเซมเจง1อยู่มั้ยยังขายนะคะคุณฟังค่ะสำหรับท่านไหนที่เคยดื่มเคยทานแล้วก็รู้สึกชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาสมุนไพรจีนนะคะน้องบีก็ยังมีสมุนไพรยิ่งเซมเจง1 นะคะขวดหนึ่งก็750 ml นะคะสมัยก่อนเนี่ยมันขวดละ 1,000 กว่าบาท 2,000 3,000 เนาะแรกๆที่เขามาเนี่ยเขามีสมุนไพรแค่20กว่าชนิดแล้วก็มา67แล้วก็มา88ราคามันก็เลยสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเราพูดกันตามตรงนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องบีนำมาจัดโปรโมชั่นนะคะในรายการจากขวดก็คือซื้อ1แถม1อ่ะ 3,500 บาทได้2ขวดคุณเอาไปกินได้2เดือนเป็นสมุนไพรจีนคัดเกรดนะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคุณหมอณรงค์นะคะมีขายในเมืองไทยร่วม40กว่าปีแล้วนะก็เป็นสมุนไพรจีนถ้าสมมุติว่าท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบในเรื่องของสมุนไพรจีนแล้วก็สมุนไพรจีนเค้าก็จะเด่นในเรื่องของการดูแลเรื่องระบบเลือดเนาะแล้วก็เสริมให้มีกำลังพละกำลังวังชาแล้วก็เสริมสมรรถภาพเป็นยาอายุวัฒนะต้านแก่อะไรอย่างนี้นะก็เป็นก็โทรเข้ามาสั่งซื้อแล้วกันสำหรับท่านที่เคยกินเคยดื่มเคยทานนะคะแล้วก็โทรเข้ามาหาน้องบีน้องบียังจำหน่ายอยู่ยังมีขายอยู่พูดตรงๆแล้วก็โทรเข้ามาสั่งซื้อสอบถามโปรโมชั่นได้เลยและโดยเฉพาะวันนี้นะคะน้องบีก็มาจัดโปรโมชั่นวันแม่ให้ทั้งสมุนไพรยิ่งซัมเจงหนึ่งแล้วก็เซซามินบริสุทธิ์ 100% เพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่10ใช่ไหมเดี๋ยวดูปฏิทินแป๊บหนึ่งนะคะก็คือวันนี้วันอาทิตย์ที่10นะคะ12เป็นวันแม่แห่งชาตินะคะน้องบีก็ถือโอกาสนี้นะคะมาจัดโปรโมชั่นเด็ดๆงามๆให้คุณผู้ฟังทุกคนรอรับฟังรับชมรอจดเบอร์โทรด้วยนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่หลายคนที่ยังกินอยู่แล้วก็บางคนเขาซื้อเป็นลังเนาะลังนึงก็มี12กล่องเอ้ย12ขวดพอเขาซื้อไปเป็นลังเขากินน่ะบางคนกินทั้งครอบครัวบางคนกินคนเดียวบางคนกินดูแลสุขภาพก็เดือนละ3เดือน2เดือน3ขวดกินคนเดียวบางคนก็กินทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยซื้อไปเป็นลังมันจะได้ราคาสูงเนาะมันก็นานเลยกว่าจะได้หมุนวนกลับมาหาน้องบีทีบางทีน้องบีอยู่ตรงไหนจัดรายการยังใช้เบอร์เดิมไหมหรืออะไรก็เบอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ที่บีใช้ตอนนี้นะคะก็คือหมายเลข2หมายเลขนะ0947894626นะคะถ้าสมมติว่าท่านไหนที่แบบเคยซื้อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยิ่งเซนเจง1ก็โทรมาเบอร์นี้นะคะหรืออาจจะโทรมาเบอร์ใหม่ก็ได้นะคะก็คือ0993922515099392515ค่ะสำหรับสมุนไพรยิ่งซัมเจง1เนาะก็โทรเข้ามาแล้วกันสำหรับท่านที่ยังไม่เคยกินก็อยากจะลิ้มอยากจะลองก็โทรเข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเนาะแต่ก็จะบอกว่าหน้าที่ของเขาหลักๆแล้วก็เด่นๆเลยของสมุนไพรยิ่งซัมเจง1เนี่ยก็คือเขาเป็นสมุนไพรคัดเกรดนะคะพอเขาคัดเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแต่สมุนไพรชั้นดีอะค่ะนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญพอเป็นสมุนไพรชั้นดีแล้วเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ออกเดชในร่างกายเราได้แบบสมกับเงินที่เราจ่ายอ่ะจะพูดแบบนี้ก็คือตรงเลยแล้วก็สิ่งสำคัญคือใครที่อยากจะได้ในเรื่องของอายุวัฒนะเนาะอายุวัฒนะก็คือความเป็นหนุ่มเป็นสาวการสมรรถภาพทางเพศคนที่มีปัญหาทางเพศเสื่อมอะไรอย่างนี้ก็เป็นต้นเพราะว่าเขาจะเด่นเก่งในเรื่องนั้นเก่งจัดในเรื่องของระบบเลือดระบบลมแล้วก็ในอีกตัวนึงนะคะสำหรับตัวที่สองก็คือผู้สนับสนุนรายการที่น้องบีนำมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมเนาะแต่เสริมไม่นานนะคุณผู้ฟังเสริม6เดือน9เดือนปีนึงเขาจะกลายเป็นตัวหลักจากเป็นพระรองก็จะกลายเป็นพระเอกนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพคนที่ป่วยอยู่คนที่กำลังกินยาของโรงพยาบาลหรือว่าคนที่กำลังรักษากับทางอื่นๆอยู่รักษาเองรักษากับโรงพยาบาลนะคะก็นำมาทีน่างาดำเซซามิน 100% เนี่ยนำไปกินควบคู่นะคะเพื่อเสริมการรักษาคำว่าเสริมการรักษานี่ก็คือหมายถึงทำให้การรักษาของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นผลตอบรับดีนะคะสุขภาพร่างกายดีขึ้นเนาะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บปวดตรงไหนมันก็จะลดลงโอเคไหมคะคำว่าเสริมการรักษาเมื่อร่างกายของคุณดีขึ้นยาเคมีต่างๆที่คุณหมอที่โรงพยาบาลเคยจ่ายหรือการนัดหมายเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงกี่อะไรยังไงเท่าไหร่มันก็จะห่างลงการนัดหมายก็จะห่างลงจากทีเดือนละครั้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็เป็น5เดือน6เดือนครั้งดีไหมนัดห่างไปยาที่เคยกิน 2เม็ดวันละ3เวลาก็จะเหลือแค่2เวลาหรืออาจจะเม็ดเดียววันละเวลาหรือสั่งงดยาไปเลยก็ได้ตามที่น้องบีพูดเนี่ยมันมีเคสนะผู้ฟังไม่ใช่พูดเองคิดเองเองนะตัวเราเราก็กินครอบครัวเราก็กินพ่อแม่ลูกเราสองก็กินแฟนเราครอบครัวเพื่อนๆใกล้ชิดเนี่ยกินมาหมดแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเป็นตามที่น้องบีพูดนะร่างกายมันดีขึ้นเสริมการรักษาโดยเฉพาะคนที่เห็นผลชัดเจนก็คือคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ให้คีโมเวลามะเร็งเนี่ยเวลาอย่างที่เคยบอกไปเนาะว่าเซซามินเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการรักษาการอักเสบแล้วก็ต้านการอักเสบถ้าเราพูดถึงการอักเสบเนี่ยโรคที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยก็คือมะเร็งนะคะเซลล์มันอักเสบเยอะๆเยอะๆรุนแรงมันก็เลยกลายเป็นเซลล์เน่าเซลล์มันต้องการที่จะมีชีวิตอยู่มันก็เปลี่ยนจากเซลล์ดีกลายเป็นเซลล์ไม่ดีเซลล์ร้ายก็คือโรคมะเร็งมันหมายถึงว่าตรงนั้นอักเสบเยอะมากอักเสบลุกลามแล้วก็เลื้อรังอักเสบไม่หายสักทีนึงก็เลยกลายเป็นเซลล์ร้ายนะคะแล้วก็เวลาคนเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งที่น้องบีเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาไอ้เซลล์ที่มันกลายไปเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่รับอาหารจากอะไรจากเรียกว่าอะไรมันไม่รับอาหารจากเส้นเลือดของเรามันสร้างเส้นเลือดเราเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงนะคะของมันเองเพื่อคัดกรองอาหารที่ไปบำรุงมันเนาะมันจะคัดอาหารคัดน้ำคัดอะไรต่างๆที่มันกินได้แล้วก็ไปบำรุงมันเท่านั้นมันไม่ยอมรับอะไรจากเส้นเลือดเราเพราะมันรู้ว่าเดี๋ยวเรากินยาเดี๋ยวเรากินสมุนไพรเดี๋ยวเรากินคีโมยาอะไรคีโมอะไรต่างๆก็จะไปฆ่ามันไงมันรู้มันก็พัฒนาตัวเองตามเรานี่แหละมันก็ไม่เอามันก็ไม่รับมันก็เลือกอาหารของมันเองทีนี้พอเราไม่รู้เรื่องนี้สำคัญมากนะคะท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.ปัชญาเนี่ยท่านพูดให้ฟังแล้วก็ท่านก็มีคลิปในการทดลองให้เราเห็นด้วยว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในห้องแลบนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เห็นว่ามะเร็งมันสร้างท่อเส้นเลือดหรือท่อน้ำเลี้ยงเนาะพอเราไม่รู้ตรงนี้ว่ามันมีท่อลำเลี้ยงของมันเองแล้วก็ตะบี้ตะบันรักษาตะบี้ตะบันกินยาโดยที่ไม่รู้อะไรกินไปก็สูญเปล่าเนาะเพราะมันไม่ไปถึงตัวมะเร็งท่านดร.ปัชญาก็นำไข่แล้วก็ไปซื้อเชื้อมะเร็งมาเพาะในห้องแลบในห้องวิทยาศาสตร์นั่นแหละของมหาวิทยาลัยนั่นแหละก็ได้ไปเจอว่าไอสารเซซามินเนี่ยก็ไปซื้อสารเซซามินมาก่อนเอามาหยดลงไปปรากฏว่าสารเซซามินเนี่ยไปละลายเส้นเลือดทำให้มันขาดมันฝ่อและร่างกายเนี่ยขับออกเราเรียกว่าไปตัดท่อน้ำเลี้ยงหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ามันเซลล์มะเร็งตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้รับสารมันไม่ได้รับอาหารอากาศแล้วก็น้ำของมันที่มันกินได้มันก็เลยตายมันก็เลยฝ่อมันก็เลยตายอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2สารเซซามินบริสุทธิ์ 100% ต้องมีความเข้มข้นด้วยนะถ้ามันเป็นน้ำ2น้ำ3น้ำ4ตอนนี้เรากำลังพูดถึงน้ำแรกนะมาทิน่างาดำเนี่ยมันเป็นเซซามินน้ำแรกนะคะไม่พูดถึงน้ำสองน้ำสามน้ำสี่นะต้องมีความเข้มข้นด้วยพอเรากินเข้าไปมันมีความเข้มข้นใช่ไหมไอ้มะเร็งเนี่ยนอกจากมันจะสร้างท่อน้ำเลี้ยงหรือเส้นเลือดอันนี้เราต้องยกตัวอย่างโรคมะเร็งกันอยู่นะคะคุณฟังค่ะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาน้องบีกำลังยกตัวอย่างโรคมะเร็งอยู่นะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเมื่อคุณกินเข้าไปแล้วร่างกายของคุณเนี่ยที่ป่วยอยู่ทุกโรคคือเซลล์อักเสบติ้งต่างว่าโรคมาน้องบียกตัวอย่างโรคมะเร็งเพราะมันเห็นภาพชัดใช่ไหมแต่ว่าทุกคนที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตตับอะไรไตอะไรเป็นนิ่วเป็นระบบอะไรต่างๆหัวจดเท้าที่มันที่คุณป่วยอยู่คุณเป็นโรคอยู่ตอนนี้ก็คือเซลล์อักเสบอันเดียวกันนะคะอันเดียวกันอ่ะวกกลับมาไอเซลล์ร้ายนะคะเซลล์ร้ายหรือเซลล์ไม่ดีหรือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างเกาะกำบังของมันมาเคลือบตัวมันไว้มาห่อหุ้มตัวมันไว้มาห่อหุ้มตัวมันไว้เมื่อคุณทานเซซามินเข้าไปใช่ไหมไอสารเซซามินเนี่ยเขาสกัดมาจากน้ำมันงาดำสกัดเย็น200กิโลเพื่อที่จะให้ได้เซซามินบริสุทธิ์12กรัมมันเล็กมากน้อยมากนะ12กรัมเนี่ยเสร็จปุ๊บไอเซซามินสีขาวๆเนี่ยที่มันอยู่ในซอฟต์เจลของมาทิน่างาดำเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บไอเซซามินมันจะเข้าไปครอบเคลือบเอาพูดว่าเคลือบดีกว่าคุณให้คุณนึกถึงลูกบอลกลมๆอะค่ะลูกบอลกลมๆเนาะข้างในมันจะมีลมแล้วก็มันจะเป็นไอ้พลาสติกใช่ไหมลูกบอลอะเวลาคุณไอ้ลูกบอลนี่คือเชื้อมะเร็งหรือเชื้อร้ายหรือเซลล์ไม่ดีหรือเซลล์อักเสบที่อยู่ในร่างกายเรานะสมมุติอย่างนั้นนะให้คุณคิดภาพแบบนั้น พอคุณกินเข้าไปปุ๊บไอเซซามีนเนี่ยมันจะเข้าไปเคลือบผิวลูกฟุตบอลผิวลูกฟุตบอลหรือเข้าไปเคลือบครอบเซลล์มะเร็งและมันจะทำการทำลายเกราะป้องกันเซลล์ตัวนั้นเหมือนไปทำให้ลูกฟุตบอลยุเขาเรียกว่าอะไรเปื่อยอ่ะยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยเปื่อยไปเรื่อยๆท้ายที่สุดลูกฟุตบอลนั้นก็ฝ่อเล็กลงเล็กลงเล็กลงมะเร็งก็ฝ่อเล็กลงเล็กลงเล็กลงล่าสุดเนี่ยน้องสาวของคุณพ่อของน้องบีเองค่ะอยู่นี่เองบางบัวทองอยู่ๆก็เป็นมะเร็งที่ปอดเฉยเลยงงมากเลยก็นำเซซามินไปทานเนาะแต่เขากินเคมีละกินเคมีแล้วก็ให้เคมีฉายแสงเสร็จปุ๊บเขาโทรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้องบีก็มาเล่าในรายการนะอันนี้จะพูดซ้ำเล่าซ้ำเผื่อว่าบางคนยังไม่ได้ฟังเขาก็โทรมาบอกว่าเอ้ยมะเร็งมันเล็กลงนะเล็กลงขนาดที่มันหายไปคือ2จุดกว่า2กว่าเซนอะ2กว่าเซนคือเขาก็ดีใจเนาะมันแปลว่ามันมาถูกทางและก็เขามีโอกาสหายอะเขาก็ดีใจอาทีนี้กลับมาว่าทำไมมันทำไมเมื่อกินเซซามินบริสุทธิ์ 100% ไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเชื้อนั้นเนาะก็อย่างที่บอกอันที่หนึ่งก็คือมันไปตัดท่อน้ำเลี้ยงมันไม่ได้อากาศมันไม่ได้อาหารเนาะเซลล์มะเร็งมันก็เริ่มอ่อนแอละกระเดียกระดอละเสร็จปุ๊บนอกจากนี้นะคะมันก็จะเข้าไปเคลือบเหมือนกับห่อหุ้มเซลล์ไอห่อหุ้มเปลือกมันไว้หรือเหมือนห่อหุ้มลูกฟุตบอลอะทำให้นะคะเปลือกมันยุ่ยมันยุ่ยไปยุ่ยมายุ่ยไปยุ่ยมาเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มอ่อนแอหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านะคะบางตัวมันก็ฝ่อแล้วมันก็ร่างกายเซลล์อื่นๆที่มันไม่เป็นไรมันแข็งแรงพอมันเริ่มแข็งแรงมันก็เริ่มจัดการทำงานของมันเองอันนี้คือเซลล์ที่มันแข็งแรงมันก็ลุกขึ้นมาทำหน้าที่นะคะส่วนเซลล์ที่มันมีหน้าที่ทำลายเซลล์ไม่ดีเซลล์ที่มันเปลี่ยนไปนะคะหรือเซลล์มะเร็งอันนี้เราเรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันนะคะกินเซซามินเข้าไปคุณฟังนะคะมันจะเข้าไปกระตุ้นร่างกายให้ผลิตภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อคุณป่วย1โรค2โรค3โรคเมื่อเอาเริ่มตั้งแต่ร่างกายคุณเริ่มอักเสบเลยแล้วก็เริ่มมีโรคที่1โรค2โรค3ระบบภูมิคุ้มกันคุณน่ะจะสู้ไม่ไหวแล้วก็ไม่สามารถผลิตได้สู้ไม่ไหวเริ่มตายไปเรื่อยของใหม่ก็ผลิตไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าคุณได้โรคเพิ่มโอเคไหมอันนี้สมเหตุสมผลนะค่อยๆ คิดตามพอมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยรักษาไม่หายคุณก็ได้โรคเพิ่มไปใจก็ห่อเหี่ยวแล้วก็บางท่านก็เสียชีวิตไปพร้อมกับโรค2โรค3โรคหรือโรคชุดโดยเฉพาะโรคเบาหวานรักษายากมากสมัยนี้มะเร็งรักษาง่ายกว่าเบาหวานนะแต่ไม่ใช่เบาหวานรักษาไม่หายเบาหวานเองก็รักษาหายโอเคไหมแต่มันต้องใช้องค์รวมมันต้องใช้องค์รวมนะแล้วก็คนเยอะแยะมากมายที่เขาใช้ควบคู่กินควบคู่กับการรักษาท้ายที่สุดเขาก็หยุดยาและร่างกายเขาก็หายเป็นปิดทิ้งแต่เขาไม่ทิ้งการกินนะเพราะมันเป็นการป้องกันอ่ะทีนี้กินเข้าไปแล้วร่างกายเราจะได้อะไรมันเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันผู้ฟังคะจากที่เป็น 3-4 โรคแล้วภูมิคุ้มกันไม่ผลิตแล้วอ่ะไขกระดูกสันหลังเอ่ยม้ามเอ่ยอะไรต่างๆต่อมน้ำหลงน้ำเหลืองทั่วร่างกายเออไปหมดแล้วมันก็กลับฟื้นขึ้นมาค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นนะต้องให้เวลามันด้วยเริ่มผลิตภูมิคุ้มกันต่างๆเพิ่มมากขึ้นร่างกายก็เริ่มแข็งแรงอย่างเพื่อนรุ่นพี่ของเบียร์ค่ะที่อยู่ศรีสะเกษอ่ะชื่อพี่ธนัทกับพี่แจ๋วน่ะทานเข้าไปเขาทานแค่กล่องแรกคนละกล่องนะเขาบอกนอนหลับดีมากร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าแบบแข็งแรงมากเลยอาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงพี่2คนนี้ให้ฟังนะคือมันเร็วค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อทานเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากที่เคยเป็นกินไปสัก 2-3 เดือนเนาะตามโรคตามอาการจากที่แบบไม่ไหวล่อแล่บางคนเนี่ยหมอต้องสั่งให้ทําใจนะคะเยอะมากคือเอากลับไปบ้านเถอะยังไงก็รักษาไม่ได้เครื่องมือหมอเครื่องมือแพทย์กินแบบอัดๆ2เวลา3เวลาแต่ถ้าเป็นหนักต้อง4เวลาเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนฟื้นเยอะแยะเลยนะคะกลับมาที่ระบบภูมิคุ้มกันเมื่อกินเซซามินบริสุทธิ์ 100% เข้าไประบบมันไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตภูมิระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของคุณจะเริ่มแข็งแรงนะจะเริ่มแข็งแรงและภูมิคุ้มกันที่นบีชอบพูดถึงและมันเป็นสิ่งอัศจรรย์มากและทุกคนจะต้องเข้าใจและจะต้องรู้อันนี้ก็คือภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ ที่ร่างกายขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีชื่อมีอยู่2ตัวก็คือ NK เซลล์นะคะแล้วก็ T เซลล์เซลล์2เซลล์นี้ตอนที่เราคลอดมาเราได้รับจากพ่อจากแม่แต่พอเราโตเราใช้ชีวิตมันถูกทำลายมันสร้างได้เองแต่มันสร้างไม่ไหวโอเคไหมมันก็เลยทำให้เราเป็นโรคเรื้อรังแต่ถ้าร่างกายไหนคุณไปดูได้เลยคนไหนที่แข็งแรงคุณไปดูได้เลยให้เขาไปตรวจร่างกายจะเจอว่า T เซลล์กับ NK เซลล์เนี่ยของเขาเนี่ยเยอะมากร่างกายเขาก็เลยแข็งแรงมันสร้างได้หลายวิธีนะออกกำลังกายนอนหลับที่ดีการพักผ่อนการกินอาหารการทำสมาธิการขับถ่ายที่ตรงเวลาคือมันเยอะมันเรื่องเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนป่วยเนี่ยจะให้มาทำแบบนี้อารมณ์มันไม่ได้ก็จะนอนห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆและโอกาสที่จะมาทำเหมือนที่น้องบีบอกมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่เมื่อคุณทานเซซามินบริสุทธิ์ 100% น้ำแรกเข้าไปร่างกายมันเริ่มฟื้น NK เซลล์เริ่มผลิตจาก2ตัว3ตัว5ตัว10ตัวเป็น100ตัวเป็นล้านตัวเป็นพันตัว NK เซลล์ก็เริ่มผลิตและไอเซลล์2ตัวนี้แหละที่มันเข้ามาเป็นเลเซอร์สแกนร่างกายเราหัวจดเท้าว่าเซลล์ตรงไหนที่มันเริ่มผิดปกติก็เฝ้ามองมันถ้ามันเริ่มผิดปกติเกินจะเยียวยากลับมาเป็นเซลล์ดีได้นะคะเขาก็ทำลายเลยทำลายโดยการกินค่ะคุณฟังซึ่งเซลล์2ตัวนี้สำคัญมากเนาะจะสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ข้อดีคือถ้าคุณทานเซซามินบริสุทธิ์ 100% เข้าไปปุ๊บมันช่วยร่างกายสร้างพอมันสร้างเสร็จปุ๊บมันไปเห็นร่างกายนี้เป็นมะเร็งอยู่นะคะมันจัดการเลยมันทำลายทิ้งทำลายโดยการเข้าไปจู่โจมกินแล้วก็ใช้ไฟเผาไฟก็คือความร้อนของNK เซลล์แล้วก็ T เซลล์นี่แหละแล้วมันบางตัวมันก็ตายไปพร้อมกับเซลล์มะเร็งบางตัวมันก็ไม่ตายมันยอมพีชีพนะคุณผู้ฟังแต่ตัวที่ตายไปมันจะมีตัวใหม่สร้างมาทดแทนให้เพียงพอกับร่างกายของเราต้องการอยู่เสมอและสิ่งสำคัญเซลล์2ชนิดนี้มันจำหน้าตาเซลล์ที่มันไม่ดีมันรู้ว่าเซลล์นี้ร้ายเซลล์ไม่ดีเซลล์ถ้ามันมาแบบนี้มันแปลว่ามันกำลังจะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนื้องอกเอ่ยอะไรเอ่ยมันจำได้หมดเลยคุณฟังพอเริ่มเป็นเนื้องอกเนี่ยมันก็เริ่มส่งคนมาเฝ้าระวังแล้วนะเหมือนเปิดสปอตไลท์ส่องดูว่ามึงมีอะไรผิดปกติไหมทุกวินาทีพอเริ่มเขาโค้งว่าจะมาทางเป็นมะเร็งมันจัดการเลยและโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งอยู่ตอนนี้เนาะมันก็จะจัดการให้เล็กลงมะเร็งฝ่อแล้วก็ขับออกจากร่างกายและสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนอันนี้คือเซซามินบริสุทธิ์ 100% ที่ทำกับร่างกายเรานะคะหมายความว่าเขารักษาการอักเสบก็คือคุณเป็นเนื้องอกคุณเป็นมะเร็งหรือคุณเป็นเกี่ยวกับโรคไตนะคะไวรัสตับอักเสบ B หรือคุณเป็นเกี่ยวกับอะไรที่ปอดตับม้ามหัวใจปอดเส้นเลือดหรือว่าความดันสูงความดันตกนะคะเกี่ยวกับกระดูกสายตาหัวสมองอะไรต่างๆหัวจดเท้าเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนเป็นเกี่ยวกับระบบเลือดหรือบางคนเป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนเนาะภูมิแพ้กินได้ไหมกินได้ SLE กินได้ไหมกินได้มันคือเซลล์มันเริ่มงงแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่ามันไม่สามารถจดจำได้ว่าเซลล์ไหนดีเซลล์ไหนร้ายมันก็จัดการฆ่าหมดเลยประมาณนั้นเมื่อคุณทานเซซามินบริสุทธิ์ 100% มันจะทำให้เซลล์มันแข็งแรงแล้วมันมีสติเนาะมันจะรับรู้ว่าเอ้ยหน้าที่ของมันคืออะไรระบบที่มันรวนอยู่ในร่างกายมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคไหมนั่นแปลว่ามันรักษาการอักเสบแต่สำหรับคนที่มีปัญหาภูมิแพ้เนี่ยน้องบีก็อยากจะให้เสริมอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงแต่ถ้าถามว่าคุณกินงาดำอย่างเดียวเนี่ยกินได้ไหมกินได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบอยากจะให้แบบเข้มข้นชัดเจนอยากให้มันอยู่หมัดก็มันก็จะมีอีกตัวนึงก็คือของบริษัทเดียวกันนี่แหละน้องบีก็กินอยู่เนาะอ่ะโอเคนั่นแปลว่าอะไรที่พูดมาทั้งหมดแปลว่าเซซามินเนี่ยเขารักษาการอักเสบเนาะในร่างกายไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรอยู่นะคะตอนนี้ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอยู่คุณป่วยคุณกินยาเคมีคุณไปหาหมอนั่นคือร่างกายของคุณอักเสบอยู่ถ้าคุณเป็น2โรค3โรค4โรคแปลว่าการอักเสบเรื้อรังและลุกลามมันเกิดขึ้นแล้วและคุณรักษาผิดวิธีค่ะคุณไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุคุณเดินตามโรคค่ะอาการออกถึงกินยาเหมือนปวดหัวแล้วไปกินยาพาราเราไม่ได้ป้องกันว่าฉันจะไม่ให้ปวดหัวโอเคไหมพอเข้าใจพอเก็ทเนาะทีนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นป่วยก็ตามไม่ว่าจะ1หรือ2หรือ3โรคก็ตามนำเซซามินเข้าไปนะคะควบคู่การรักษาเดี๋ยวร่างกายของคุณดีขึ้น นัดก็จะห่างยาก็จะลดเดี๋ยวหมอจะลดยาเองแปลว่าคุณมาถูกทางโรคที่เคยเป็น3ก็จะเหลือ2ยกตัวอย่างอีกครั้งนึงสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งเนาะนอกจากซิสเมนจะไปตัดท่อน้ำเลี้ยงแล้วไปทำให้เกราะหุ้มมะเร็งเนี่ยมันละลายแล้วไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างทีเซลมาจัดการกับเซลล์มะเร็งชนิดร้ายแรงชนิดอะไรตรงไหนมันก็สามารถจัดการได้นะแต่ว่าการกินแต่ละที่แต่มะเร็งแต่ละชนิดไม่เหมือนกันทีนี้แปลได้ว่ารักษาการอักเสบเนาะที่อยู่ในร่างกายเอาแล้วการใช้ชีวิตของเราทุกวันทุกวันทุกวันนี้ล่ะมันเป็นยังไงถ้าร่างกายเราวันหนึ่งวันใดเราไปรับการอักเสบเข้ามาเพิ่มยกตัวอย่างเช่นคนดื่มแอลกอฮอล์สมมติว่าวันนี้เราดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันทุกวันมันก็คือรับของเสียอนุมูลอิสระสารพิษเข้าไปเพิ่มใช่ไหมแต่ฉันเนี่ยฉันกินสมมติว่าไม่ทุกวันก็ได้เดี๋ยวทุกวันเดี๋ยวมันจะเยอะมันจะเกินไปฉันกินแอลกอฮอล์ฉันเข้าสังคมฉันทำงานอ่ะหรือฉันชอบกินกาแฟที่มันสามรสหรืออะไรก็ตามหรือฉันชอบกินหวานกินน้ำตาลกินเปรี้ยวกินเค็มทุกวันเลยแปลว่าเรารับของที่เข้าไปในร่างกายแล้วมันทำให้ร่างกายเราอักเสบแน่ๆทุกวันใช่ไหมแต่ฉันกินเซซามินอยู่นะคะอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายแปลว่ามันจะช่วยขจัดสิ่งที่มันร่างกายเอาไปใช้ไม่หมดอ่ะของเหลือของค้างของไม่ดีหมูเน่าปลาเน่าผักเน่าอะไรต่างๆที่มันไปค้างอยู่ตามตับเนาะส่วนใหญ่มันจะไปค้างอยู่ตามตับเพราะตับเป็นตัวคัดแยกถ้าตับดีมันก็แยกแล้วก็ทิ้งออกหมดแต่ถ้าตับมันนานแล้วอ่ะและโดยเฉพาะคุณเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยเป็นไวรัสตับอักเสบ A B C D อะไรก็ว่าไปมันก็คัดแยกไม่ได้มันก็สะสมอยู่ในร่างกายแต่ถ้าคุณเป็นคนนึงแตกต่างเลยนะถ้า2ถ้าคนที่มีปัญหาแบบเนี้ยแล้วแบ่งออกเป็นคนนึงกินเซซามินอีกคนนึงไม่กินเซซามินคนกินเซซามินอายุยืนไปไม่รู้จะกี่ปีอะค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะกินประมาณไหนกินสู้โรคหรือกินแค่ป้องกันแค่ดูแลมันก็องค์ประกอบมันก็เยอะเนาะแล้วแต่ปัจจัยแต่อีกคนนึงไม่กินคนที่ไม่กินจะอายุสั้นนะคะสั้นกี่ปีมีไม่รู้แต่สั้นกว่าคนที่กินแน่นอนมันหมายความว่าในการที่เราใช้ชีวิตทุกวันมันก็รับเข้าไปอยู่แล้วทางปากทางอากาศทางทุกสิ่งทุกอย่างทางอาหารอารมณ์อะไรต่างๆร่างกายเราอักเสบอยู่แล้วค่ะคุณฟังขามันอักเสบเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเราทานเซซามินเนี่ยมันรักษาการอักเสบที่อยู่ในร่างกายเราและการอักเสบใหม่อ่ะมันจะช่วยให้ระบบขับของเสียขับออกขับถ่ายก็ดีเหงื่อก็ดีนะคะไตก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นตับก็ทำงานได้ดียิ่งขึ้นหัวใจทำงานได้ดียิ่งขึ้นปอดเอ่ยม้ามเอ่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นร่างกายเราก็ไม่มีของเสียตกค้างถูกต้องไหมนี่คือคำว่าเขาเรียกว่าต้านการอักเสบต้านการอักเสบใหม่รักษาการอักเสบเดิมคุณคิดว่าเวลาคุณมีปัญหาสุขภาพแล้วคุณกินเซซามินเข้าไปแล้วร่างกายของคุณได้แบบนี้ในข้างในมันเป็นแบบนี้คุณคิดว่าคุณมีโอกาสดีขึ้นไหมคุณคิดว่ามันน่ากินไหมคุณคิดว่าราคามันแพงเกินไปไหมสำหรับการที่จะกินน้องบีคิดว่าวันนี้ถ้าคุณเตรียมเงินไว้ 10,000 บาทแล้วคุณสามารถกินได้4เดือน5เดือนแล้วร่างกายของคุณดีขึ้นไปหาหมอครั้งหน้าหมอลดยาคุณคิดว่ามันแพงไปสำหรับชีวิตของคุณไหมถ้าแลกกับเงิน 10,000 บาทเดี๋ยววันนี้น้องบีจะมาทำโปรโมชั่นวันแม่ให้เนาะปกติแล้วเนี่ยน้องบีน้องบีนำมาทำโปรโมชั่นอยู่แล้วเนาะทุกอาทิตย์1กล่องเนี่ยมันจะมี50แคปซูลเจลเนาะเราเน้นกินตอนท้องว่างนะคะท้องต้องว่างมากๆสำหรับคนเป็นโรคไตต้องกินกับน้ำอุ่นเท่านั้นเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดตอนท้องว่างแล้วอาหารเสริมสมุนไพรบริษัทเราคนป่วยทุกโรคกินได้หมดเลยนะไม่มีข้อยกเว้นแต่วิธีการกินเนี่ยอาจจะต่างกันอย่างเช่นคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็กินกับน้ำอุ่น1เม็ดเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นแต่คนที่เป็นโรคอื่นๆกินน้ำธรรมดาหรือจะกินน้ำอุ่นก็ได้เนี่ยเห็นป่ะมันแตกต่างกันปกติแล้วเนี่ยเราจะให้กินก็คือตอนท้องว่างใช่มั้ยถ้าคุณจะกินก่อนอาหารก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยก่อน1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งถ้าจะหลังอาหารก็ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะบางคนกินเป็นเยอะก็ต้องกินเยอะก็ต้องยอมนะคะล่าสุดมีเพื่อนรุ่นพี่ของน้องบีคนนึงนะคะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นมะเร็งเช่นกันนะคะน้องบีก็แนะนำให้พี่เป็นจากลูกค้านี่แหละก็กลายมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นเหมือนครอบครัวเนาะน้องบีท่านก็เอาชุดใหญ่ไปนะคะ10กล่องแล้วก็น้องบีก็แนะนำให้ทานเช้า2เที่ยง2เย็น2เดี๋ยวคอยดู3เดือนค่ะเดี๋ยวคอยดู3เดือนร่างกายเขาจะดีขึ้นแบบเผลอๆตรวจเชื้อมะเร็งก็จะไม่มีนะเขาก็ให้คีโมเนาะให้คีโมแล้วการให้คีโมนะคุณฟัง ก็คือการใช้ความร้อนไปเผานี่แหละไปเผาเชื้อมะเร็งมันวิธีการมันง่ายมันเหมือนกันมากนะเวลาร่างกายเรามี NK N T cell กับ NK cell มันเยอะๆใช่มั้ยมันไปเจอเชื้อมะเร็งเนี่ยมันใช้ความร้อนเผามันใช้พลังงานก็คือความร้อนของมันนั่นแหละเผาหรือมันกินแล้วมันก็เผาด้วยถ้าเผาไม่ตายมันก็จะเข้าไปกินแล้วมันก็จะสละชีวิตของมันเพื่อเรานะเพื่อชีวิตเราแต่เวลาร่างกายเราอ่อนแอมันไม่มี T cell กับ NK cell เราจะทำยังไงหมอก็เลยต้องเอาความร้อนข้างนอกมาจิ้มเข้าไปเพื่อเผามันข้อแตกต่างก็คือเวลาหมอเผาให้เราเนี่ยเซลล์ดีก็ตายเซลล์ร้ายก็ตายถูกไหมร่างกายเราก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆแต่ถ้าในร่างกายเรามี NK cell กับ T cell เนี่ยเวลามันกินแล้วมันเผาเนี่ยเซลล์ดีมันไม่โดนทำร้ายมันต่างกันตรงนี้ก็เลยอยากจะแนะนำให้กินโอเคไหมคะแต่ในกรณีของคนที่เป็นมะเร็งแล้วกินเนี่ยผลกระทบจากการให้คีโมของคุณแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีตัวซีดตัวเซลล์ตัวเหลืองไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงกินไม่ได้ปากเป็นอะไรไม่รับรสผมร่วงตาเตอเสียหายการมองเห็นภาพพังแทบจะไม่มีแทบจะไม่มีโอเคไหมเพราะมันลดการอักเสบมันต้านการอักเสบในแล้วมันก็ขับไอสารเคมีที่เป็นคีโมที่มันค้างอยู่ในร่างกายตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนออกให้ด้วยยอดสุดยอดไหมล่ะดีกว่าคุณไปให้คีโมนะแต่ไม่ใช่คุณเป็นอยู่คุณไปหยุดการให้คีโมแล้วคุณจะมากินเซซามินไม่ใช่นะคะควบคู่บอกว่าควบคู่กันไปก่อนโอเคไหมสารเซซามินไม่ใช่ยาวิเศษนะแต่มันเป็นทั้งอาหารและเป็นยาคุณกินได้ตลอดชีวิตเลยคนป่วยก็กินมากหน่อยเป็นการรักษาคนไม่เป็นอะไรก็กินเพื่อบำรุงวันละ2 เม็ด 2 เม็ด 2 เม็ดเนาะเราก็กินหนูก็กินนะวันละ2 เม็ดก่อนนอนทุกวันอ่ะโอเคเน้นตอนท้องว่าง1 กล่องกล่องเราอย่างสวยเลยนะอย่างดีเลยนะผู้ฟังเป็นกล่องเหล็กกล่องแบบโอ้โหไฮโซอย่างดีเลยกล่องสวยงามเฉพาะกล่องนะกล่องหนึ่งมี50 แคปซูลเจลราคาปกติเนี่ยทางบริษัทเขาจำหน่าย1,500นะคะแต่น้องบีนำมาจัดโปรโมชั่นในรายการนะเหลือ1,200เนาะและก็2 กล่องเหลือ2,200 3 กล่อง 3,000 3 กล่อง 3,000โอเคไหมจาก 3,600 อ่ะจากราคาโปรโมชั่น 3,600 อ่ะลดแล้วลดอีกอ่ะเหลือ 3,000 โอเคไหม2กล่อง 2,200 จากราคา 2,400 ลดเหลือ 2,200 บาท1กล่องจาก 1,500 ราคาปกตินะเหลือ 1,200 เลือกเอานะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องบีบอกว่าจะจัดโปรโมชั่นวันแม่ใช่มั้ยโอเคโปรโมชั่นวันแม่มีดังนี้นะคะ5 กล่องเนี่ย 5,000 แถม1 กล่องค่ะ5 กล่องนะ 5,000 แถม1 กล่องแล้วก็10 กล่องเนี่ย 10,000 บาทแถม3 กล่องมี2 โปรนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครนะคะมีความตั้งใจอยากจะกินจริงๆนะคะน้องบีก็แนะนำให้เป็น10 กล่องหรือ5 กล่องนะคะอยากจะพูดอย่างนี้ค่ะเวลาคุณกินนะคะอยากก็อยากจะให้กินแบบต่อเนื่องเนาะอยากจะให้กินแบบต่อเนื่องทำไมต้องกินแบบต่อเนื่องเวลาเราซื้อไปเยอะๆไปตั้งวางไว้คุณเสียดายเงินไหมคุณเสียดายคุณอยากจะหายไหมคุณอยากจะหายค่ะคุณอยากจะร่างกายดีขึ้นค่ะต้องมีเชื่อเนาะถ้าใครยอมจ่ายเงิน10,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยเพื่อซื้อเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเห็นคุณค่าของร่างกายคุณแล้วนะคุณมาถูกทางคือบางทีเนี่ยสินค้าราคาถูกเนี่ยบางทีถูกเป็นแพงนะคุณต้องซื้อจำนวนเยอะขนาดไหนอ่ะถึงจะได้ความเข้มข้นให้มันแบบเท่ากับเซซามินบริสุทธิ์น้ำแรกอ่ะคุณลองมาคำนวณอ่ะบางที300 200อะไรอย่างเงี้ยมันต้องกินเยอะขนาดไหนมันเสียเวลาคุณหรือเปล่ากำลังใจของคุณมันจะหมดไปก่อนที่คุณมันจะถึงคุณจะกินถึงเท่ากับ1 กล่องของเซซามินบริสุทธิ์ 100% น้ำแรกที่น้องบีพูดถึงหรือเปล่านะคะน้องบีอยากจะแนะนำแบบนี้เนาะถ้าคุณตั้งใจจริงๆก็อยากจะแนะนำให้ซื้อเป็นชุดค่ะเพราะยังไงมันไม่เสียหายอยู่แล้วการกินอาหารเสริมและสมุนไพรไม่อันตรายนะคะการทานเซซามินทานได้ทุกวัน

รายกินได้ถ้าวันนี้คุณยังกินน้ำคุณยังกินอาหารคุณยังหายใจก็แปลว่าคุณกินเซซามินได้ทุกวันและอีกอย่างนึงอย่างที่นบีเคยบอกเราทำให้มันอยู่ในรูปของโมเลกุลขนาดเล็กมากคุณกินเข้าไปเนี่ย3นาทีละลายในร่างกายของคุณหมดเลยร่างกายเอาไปใช้ได้หมดเลยค่ะไม่เหลือไม่ตกค้างให้เป็นภาระร่างกายแล้วก็สร้างปัญหาสร้างโรคเพิ่มในภายหลังแน่นอน 100% และสิ่งสำคัญวันนี้นะคะกินเข้าไปมันช่วยหัวจดเท้าเลยเนาะ1เม็ดเนี่ยมันดูแลคุณหัวจดเท้าเลยคุณจะไปหาอาหารเสริมอะไรสมัยนี้เนาะที่จะมาดูแลร่างกายของคุณหัวจดเท้าได้แบบนี้เวลาคุณไปซื้อวิตามินน่ะมันจะช่วยแค่ดูแลบางอย่างคุณต้องกินเยอะมากคุณต้องจ่ายเยอะมากนะคะเผลอๆแพงกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำไปที่คุณต้องกินที่คุณจะต้องจ่ายไปตัวนี้ไม่แพงแน่นอนแล้วก็สิ่งสำคัญมีงานวิจัยรองรับทั่วโลกนะคะให้การยอมรับประเทศไทยนะคะชื่นเชิดชูท่านศาสตราจารย์ดร.ปัชญาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขามีการทำวิจัยร่วมกันนะม.เชียงใหม่มหิดลแล้วก็จุฬาไม่ธรรมดานะคะที่จะได้ประกาศนียบัตรแล้วก็จดเป็นลิขสิทธิ์ของเราแล้วก็ส่งขายไปทั่วโลกและคนกินในประเทศไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้กี่ล้านคนได้ชีวิตใหม่กลับไปเยอะแยะเลยทุกโรคกระดูกโรคสายตาโรคสมองอัลไซเมอร์พากินสันความจำหลงลืมนอนไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ท้องผูกมะเร็งตรงนั้นตรงนี้โรคไตโรคตับไวรัสตับอักเสบความดันสูงความดันต่ำแพ้ภูมิตัวเองเลือดน้อยเลือดจางกระดูกก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บเป็นป่วยบ่อยเป็นไวรัสเป็นเชื้อราเนาะเป็นกระเพาะหรือว่าเป็นไวทองวูบร้อนวูบหนาวกินแล้วยิ่งสวยยิ่งหล่อนะคะยิ่งแข็งแรงทั้งภายนอกและภายในอ่ะโทรเข้ามาสอบถามนะคะหาน้องบีได้นะคะที่หมายเลข09939225150993922515วันนี้โปรโมชั่นนะคะ1กล่องนะคะจาก 1,500 เหลือ 1,200 2กล่องจาก 2,400 เหลือ 2,200 3กล่องจาก 3,600 เหลือ 3,000 5กล่อง 5,000 บาทแถม1กล่องค่ะ10กล่องนะคะ10กล่อง 10,000 บาทนะคะแถม3กล่องเนาะโทรเข้ามานะหาน้องบีที่หมายเลข09939225150993922515โอเคพอพูดมาถึงตรงนี้เนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วป่ะที่น้องบีติดค้างไว้นะคะติดค้างครูฟังไว้เรื่องนึงนะคะมันเชื่อมโยงกับการใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมในการรักษาโรคนะคะที่น้องบีพูดไว้ว่าทำไมโรคแห่งความเสื่อมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาเคมีเพียงอย่างเดียวนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรเข้ามารักษาควบคู่นะคะทำไมนะคะแล้วมันน้องบีก็พูดถึงเนาะว่าทำไมถึงเมื่อเราป่วยแล้วเนี่ยอาหารเสริมหรือสมุนไพรเนี่ยทำไมถึงช่วยนะคะรักษาโรคแห่งความเสื่อมได้มันมีงานวิจัยไงคุณฟังวันนั้นที่น้องบีติดค้างคุณฟังไว้ว่าน้องบีจะมาพูดถึงงานวิจัยฉบับนี้เนาะเดี๋ยวนะคะว่าทำไมเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรมันมีงานวิจัยของงานวิจัยอันนี้โด่งดังมากนะคุณฟังเมื่อประมาณปี2547 47 57 6 20กว่าปีมันมีงานวิจัยของคุณหมอท่านนึงนะคะทำวิจัยไว้ว่าทำไมต้องใช้ยาอาหารเสริมหรือสมุนไพรในการรักษาโรคแห่งความเสื่อมเนาะเหตุผลนะคะเหตุผลเนี่ยเขาให้เหตุผลแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบอัศจรรย์มากๆเลยมันเป็นความเมตตาจากธรรมชาติเนาะจากโลกนี้จากธรรมชาติที่ทำให้พืชเนี่ยสามารถรักษาเป็นทั้งอาหารและเป็นยากับมนุษย์ได้นะคะในงานวิจัยฉบับนี้นะคะเขากล่าวไว้นะคะข้อที่1ทำไมต้องใช้สมุนไพรในการรักษาโรคแห่งความเสื่อมนะคะเขาบอกว่าเพราะนะคะสมุนไพรสามารถรักษาความสมดุลของร่างกายซึ่งประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟนี่เห็นไหมเขาบอกว่าสมุนไพรเนี่ยสามารถทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลได้ไม่ร้อนจนเกินไปไม่เย็นจนเกินไปคุณฟังเย็นจนเกินไปนะคะก็เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเนาะเลือดน้อยเลือดจางภูมิแพ้ร้อนจนเกินไปก็เป็นเกี่ยวกับโรคไตโรคตับโรคมะเร็งเห็นไหมสมุนไพรสามารถปรับให้ร่างกายมันเกิดความสมดุลได้นะคะน้องบีถึงบอกว่าคุณเอาอาหารเสริมหรือสมุนไพรเซซามินเนี่ยเข้าไปรักษาควบคู่นะมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่เอาไปเสริม

แต่พระรองเนี่ยไม่นานนะ3เดือน6เดือน9เดือนแล้วแต่คนนะจากพระรองจะกลายเป็นพระเอกเพราะยาเคมีไม่สามารถรักษาสมดุลได้นะคะมีแต่เฉพาะจุดแต่อาหารเสริมหรือสมุนไพรเนี่ยตรงไหนมีปัญหาเข้าไปรักษาซ่อมแซมซ่อมสร้างแต่ตรงที่ไม่มีอาการเจ็บการป่วยของร่างกายเข้าไปบำรุงให้แข็งแรงคือมันให้ดีไปด้วยกันไปพร้อมๆกันห่างหัวจดเท้านี่คือข้อดีของสมุนไพรในการรักษาโรคข้อที่1นะคะช่วยปรับสมดุลร่างกายธาตุทั้ง4นะในร่างกายของเราอ่ะมีธาตุ4นะดินน้ำลมไฟเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าดินคืออะไรน้ำคืออะไรลมคืออะไรไฟคืออะไรข้อ2ทำไมต้องใช้สมุนไพรในการรักษาโรคแห่งความเสื่อมทุกโรคนะคะเพราะว่าสมุนไพรหรืออาหารเสริมสามารถบำรุงฟื้นฟูซ่อมแซมซ่อมสร้างทุกเซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายหัวจดเท้าของคุณได้มันเยี่ยมมากเลยนะหัวจดเท้าอ่ะกระดูกฟันเล็บระบบสิบระบบหัวใจเลือดหลอดเลือดนะคะตับไตหัวใจม้ามปอดปากหูตาคอจมูกสมองกระดูกไขสันหลังเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสันหลังทั้งหมดทุกเส้นที่ส่งพลังงานส่งอาหารส่งน้ำเลี้ยงไปที่ตับไตหัวใจม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารอวัยวะเพศนะคะต่อมหมวกไตแล้วก็อะไรกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่ดูแลทุกส่วนจริงๆมาทีหน้างาดำและอาหารเสริมและสมุนไพรข้อที่3ทำไมต้องใช้สมุนไพรและอาหารเสริมเข้ามารักษาควบคู่กันกับยาเคมีเพราะอาหารเสริมและสมุนไพรกระตุ้นให้ร่างกายเยียวยาตัวเองโอเคไหมและกระตุ้นให้ร่างกายป้องกันการเกิดโรคซ้ำคุณฟังมันสุดยอดไหมรู้ไหมงานไออันเนี้ยค่ะไอเขาเรียกว่างานวิจัยฉบับเนี้ยน้องบีเคยเอามาพูดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะจัดรายการโอ้โหมันโด่งดังมากแล้วก็ตอนนั้นทำสมุนไพรยิ่งจำเจงหนึ่งขายดิบขายดีแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันมีเขาเรียกว่างานวิจัยฉบับนี้วันนี้ก็เลยถือโอกาสเอามาพูดให้ฟังแล้วหวังว่าคนที่ฟังแล้วจะได้มีโอกาสกินเซซามินบริสุทธิ์ 100% นะคะหวังว่าคุณเนี่ยจะเก็ตแล้วก็เป็นโอกาสเนาะตอนนี้โลกของเรามันเปลี่ยนพลังงานนะคะเปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่8วันนี้วันที่9วันที่10 3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับร่างกายเราปรับพลังงานอะไรมันจะเปิดออกให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจและน้องบีก็หวังว่างานวิจัยฉบับนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจง่ายขึ้นในการสั่งซื้อเซซามินและโดยเฉพาะวันนี้มีโปรโมชั่นเอาไปกินเพื่อรักษาโรครักษาการอักเสบในร่างกายของคุณเนาะแล้วก็ข้อ3ตะกี้บอกว่าเพราะมันกระตุ้นให้ร่างกายเยียวยาตัวเองรักษาตัวเองซ่อมแซมตัวเองและกระตุ้นให้ร่างกายป้องกันการเกิดโรคซ้ำซ้อนป้องกันการเกิดโรคซ้ำและซ้ำซ้อนคุณกินไปเลยถ้าคุณหายคุณก็ไม่ต้องคุณกินต่อเนื่องคุณก็ไม่ต้องกลับมาเป็นโรคเดิมอีกและก็ซ้ำซ้อนก็คือรักษายากในโรคนั้นๆหรือเพิ่มเป็นโรคอื่นๆเราเรียกว่าโรคที่เกิดจากการระหว่างการรักษามันแสลงอ่ะแล้วมันก็ไปทำให้เกิดโรคที่2ที่3อ่ะเหมือนเช่นกินยาเคมีไปบ่อยๆก็ไปทำลายตับไปทำลายไตเนี่ยจากที่คนที่เป็นอะไรอย่างอื่นเป็นเบาหวานหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเก็ทเนาะข้อ4ทำไมต้องใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรรักษาโรคนะคะก็เพราะว่านะคะอาหารเสริมหรือสมุนไพรช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายสุดยอดไหมอันนี้นะคะอันนี้ที่จะเห็นชัดๆก็คือว่าเวลาเรากินเหล้าเราเมามากเลยเมาแอเลยยกหัวไม่ขึ้นกินเข้าไปสัก2เม็ด3เม็ด3นาที5นาทีคุณสว่างเลยสว่างเลยคุณดีขึ้นเลยคุณไม่แฮงคุณสามารถไปทำการทำงานอะไรของคุณได้เองเป็นปกติหรือคนที่เป็นโรคท้องผูกเนาะผูกเรื้อรังผูกมากี่ปีก็แล้วแต่น้องบีขอเวลาได้ไหมคุณกินร่างกายของคุณดีขึ้นทุกส่วนแต่ถ้าสมมุติคนที่มีปัญหาท้องผูกอยู่กินเช้า2เย็น2เช้า2เย็น2 3เดือน6เดือนคุณหายเป็นปกติคุณเอาไหมดีกว่าคุณไปกินอะไรต่างๆแล้วมันไปเพิ่มอันนี้คือมันเป็นการรักษาที่ต้นเหตุเนาะรักษาที่เซลล์รักษาที่เนื้อเยื่อไม่ใช่รักษาที่ปลายเหตุโอเคไหมและก็การช่วยขับล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายช่วยทุกส่วนนะคะคุณผู้ฟังสารพิษทุกชนิดนะคะจะตกค้างมากี่วันกี่เดือนกี่ปีคุณกินให้ถึงเนาะสู้กับมันกินให้ถึงโรคเงิน10,000เดียวในวันนี้นะคะได้13กล่องเงิน 5,000 ในวันนี้ได้6กล่องจากปกติได้5กล่องนะคะจากปกติได้10กล่องวันนี้ก็คือเป็นโปรโมชั่นวันแม่เนาะโทรเข้ามาเนาะสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ก็ที่ให้ไปเมื่อกี้นะคะ099
392-2515 099-392-2515ค่ะข้อ5ทำไมเราต้องใช้อาหารเสริมหรือสมุนไพรในการรักษาโรคแห่งความเสื่อมความเสื่อมเนี่ยเกิดมาก็เสื่อมแล้วค่ะได้อายุ1วันก็เสื่อมแล้วค่ะความแก่ก็คือเป็นโรคนะคุณผู้ฟังเพราะมีเยอะแยะเลยที่อายุเยอะๆและก็ไม่แก่คนที่ความแก่เนี่ยเขาก็คือโรคนะโรคเสื่อมโรคเสื่อมโรคแก่และยิ่งถ้าเป็นโรคตับโรคไตก็คือแก่ซ้ำแก่เสื่อมแล้วเสื่อมอีกคนสมัยก่อนเกิดแก่แล้วตายเนาะเกิดแก่แล้วตายเดี๋ยวนี้เกิดแก่ป่วยตายเกิดยังไม่ทันแก่เลยป่วยตายเกิดป่วยตายมันเป็นแบบนี้วันนี้เรามาใช้เซซามินบริสุทธิ์ 100% เนาะป้องกันความแก่ก็ป้องกันความเสื่อมรักษาการอักเสบรักษาที่ต้นเหตุนะคะอ่ะข้อ5ทำไมต้องใช้อาหารเสริมกับสมุนไพรนะคะในการรักษาโรคแห่งความเสื่อมควบคู่กันกับยาเคมีข้อที่5เขาบอกไว้ว่าเพราะสมุนไพรและอาหารเสริมช่วยรักษาและแก้ไขต้นเหตุของโรคต้นเหตุของการเกิดโรคตบเข่าหน่อยตบมือสุดยอดเชื่อหรือยังเข้าใจหรือยังคะว่าทำไมน้องมีถึงต้องบอกว่าคุณต้องกินคุณไม่กินไม่ได้นะวันนี้คุณต้องกินโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหลายๆโรคและคนที่แบบมึนๆมานานวันนี้มันเป็นโอกาสเนาะทำให้คุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสงานวิจัยฉบับนี้ทำให้คุณเห็นว่ามันเป็นโอกาสอันนี้น้องบีไม่ได้พูดเองเนาะเป็นงานวิจัยเรื่องหัวข้อสมุนไพรครบวงจรโดยเภสัชหญิงศาสตราจารย์พยจุดรอสอจุดด็อกเตอร์มยุรีตันติศิระน้องบีอ่านพวกตัวย่อเนี่ยกลัวว่าอ่านผิดนะคะก็เลยต้องขออนุญาตอ่านเป็นตัวย่อถ้าเรามาอ่านเต็มเราอ่านผิดสื่อสารผิดมันจะไม่ดีเนาะดังนั้นก็จะขออนุญาตอ่านให้ฟังอีกครั้งนะคะงานวิจัยนี้โดยพยจุดรสจุดแล้วก็ดรก็คือดร.มยุรีตันติสิริระภาควิชาเภสัชวิทยาเภสัชแปลว่ายานะคะเขาแปลว่ายาแปลว่าพืชผักพืชสมุนไพรที่เขารู้สมุนไพรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วเขาก็ศึกษาแล้วก็เอามาทำการทดสอบเหมือนท่านศาสตราจารย์ดร.ปัชญานี่แหละนะคะภาควิชาเภสัชวิทยาคณะเภสัชศาสตร์จุฬามหาวิทยาลัยนะคะท่านนำงานวิจัยฉบับนี้มาพูดในรายการวิทยุของมหาลัยของมอจุฬานะคะคลินิก 101.5 ออกอากาศเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2547น้องมีไม่ได้พูดเองนะทำไมคุณจะต้องกินอาหารเสริมแล้วก็สมุนไพรมันมีทั้งปรับสมดุลมันมีทั้งขับของเสียมันมีทั้งช่วยให้ร่างกายกระตุ้นภูมิคุ้มกันรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายเราเกิดโรคซ้ำโรคซ้อนโรคซ้ำซากนั่นแล้วก็ปรับสมดุลขับล้างของเสียสารพิษคุณว่ามันโอเคไหมล่ะถ้าคุณได้แบบนี้คุณคิดว่าร่างกายของคุณมีโอกาสหายไหมคุณมีโอกาสหายจากโรคไหมนอกนั้นคุณก็ไปปรับการใช้ชีวิตอย่างอื่นน้องบีคิดว่าที่พูดมานี่มันก็ดีไป 80% แล้วนะอีก 20% คุณก็ออกกำลังกายบ้างสม่ำเสมอทำแล้วคุณดีคุณจะทำไหมสองก็ทำอารมณ์ทำสมาธิบ้างอะไรบ้างการนอนก็3ทุ่มอย่าให้เกินปรับนิสัยเอาแรกๆมันอาจจะยากเนาะดัดนิสัยเนี่ยคำว่าดัดเนี่ยมันอาจจะยากแต่นานๆไปมันจะเป็นความเคยชินปกติแล้วคุณจะมีความสุขกับนิสัยที่คุณถูกดัดมาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของอาหารการกินคุณก็ดูแลนิดนึงนั่นแหละก็ทำควบคู่กันไปแป๊บเดียว3เดือน6เดือน1ปีคุณก็กลายเป็นคนใหม่แล้วและอีกอย่างนึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยน้องบีจะมาพูดให้ฟังว่าร่างกายของคุณสามารถซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนตัวเองได้นะตับเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยผิวหนังของคุณ28วันเนี่ยเป็นผิวชุดใหม่นะผิวที่มันตายไปก็มันกลายเป็นขี้ใครผิวของคุณวันนี้เนี่ยเขาให้คุณจับแขนตัวเองจับหน้าตัวเองมันคืออาหารการกินที่คุณกินไปแล้วเมื่อ28วันที่แล้วดังนั้นวันนี้ถ้าคุณส่องกระจกทำไมหน้าคุณดำจังเลยวะทำไมฉันขาวทำไมฉันสวยทำไมฉันออร่าทำไมหน้าฉันเป็นฝ้ากระดำกระด่างคุณก็ต้องรู้ไว้ว่าเมื่อ28วันที่แล้วคุณกินอะไรแต่ถ้าคุณอีก28วันที่จะถึงโน่นอ่ะคุณอยากจะให้ผิวคุณเป็นแบบไหนคุณก็เริ่มต้นวันนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วอาทิตย์หน้าน้องมีสัญญาว่าน้องมีจะมาบอกว่าตับของคุณเนี่ยมันจะฟื้นฟูมันจะสร้างใหม่ในกี่วันกี่เดือนไตของคุณม้ามของคุณตาของคุณสมองของคุณก
ระดูกของคุณด้วยอ่ะทุกอย่างในร่างกายรอติดตามรับฟังรับชมสัปดาห์หน้าอย่าพลาดนะคะอ่ะแล้วสำหรับวันนี้เวลามันจะหมดนะคะน้องบีก็ขอฝากเบอร์โทรแล้วก็โปรโมชั่นไว้อีกครั้งนึงนะคะสำหรับสมุนไพรจีนยิ่งเซมเจง1เนาะ2ขวด1แถม1 3,500 พร้อมส่งนะคะมาที่หน้างาดำ1กล่องนะคะลดแล้วนะเหลือ 1,200 2กล่อง 2,400 เหลือ 2,200 3กล่อง 3,600 เหลือ 3,000 นะคะแล้วก็โปรโมชั่นวันแม่นะคะโปรโมชั่นวันแม่ซื้อให้แม่ใครเป็นลูกกตัญญูก็ซื้อให้แม่มีเงินมีทองให้แม่แม่ก็ไม่ใช้นะเก็บไว้ให้ลูกกลับคืนมาแต่ถ้าเราซื้ออาหารเสริมไปให้ลูกไปให้แม่เราได้บุญเราเป็นคนกตัญญูบุญนั้นนะคะจะส่งผลให้เรามีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะอุปสรรคปัญหามันจะปัดมันจะถูกขี้คายมันจะถูกปัดเป่ากระเด็นกระดอนออกไปจากชีวิตของคุณทำบ่อยๆทำมันๆแล้วแม่ของคุณก็จะมีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพล่มไทรพ่อแม่ของคุณญาติของคุณนะคะจะมีอายุยืนยาวอยู่เป็นร่มโพล่มไทรเราก็มีกำลังใจนะพ่อแม่เราแข็งแรงถ้าพ่อแม่เราลองป่วยดูสิคุณเงินที่คุณหามามีโอกาสหมดนะมันไม่แพง5กล่องนะคะ 5,000 บาทแถมกล่องนึงโปรโมชั่นวันแม่นะ5กล่อง 5,000 แถม1กล่องถ้าซื้อ10กล่อง 10,000 บาทแถม3กล่องอ่ะคุณชอบโปรไหนนะคะก็เลือกเอาตามสะดวกนะคะก็หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อน้องบีได้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะตอนนี้น้องบีรอรับสายรอตอบทุกคำถามทุกคำตอบมีคำตอบแน่นอนนะคะหมายเลขโทรศัพท์099 392 2515ทวนค่ะ099 392 2515วันนี้เวลาหมดสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะรอรับฟังน้องบีนะเดือนสัปดาห์หน้าน้องบีสัญญาว่าจะมาพูดให้ฟังว่าร่างกายเราอ่ะมันสามารถซ่อมแซมคือมันเกิดใหม่ได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่เราต้องส่งเสริมให้มันทำของมันได้นะไม่ใช่โอ้โหไม่ส่งเสริมกันเลยมันก็ตายเราก็ตายโอเคไหมสัปดาห์หน้าวันนี้เวลาหมดนะคะน้องบีก็จะลาไปก่อนสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์สนับสนุนรายการของน้องบีขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขและมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะสำหรับวันนี้น้องบีกราบลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครชี้แจงเยียวยาน้ำท่วม2ระบบยื่นออนไลน์ทั้งทางรัฐและของกทม.นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักระบบแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากความเสียหายจริงเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่สำหรับระยะเวลาการยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติจบข่าวศิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสนับสนุนมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี22845411188ขอเจริญพร
4: บัดนี้วันที่20เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นแล้วเป็นเวลาที่เรากำหนดไว้สำหรับพูดจากันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งขอได้โปรดตั้งใจฟังให้ดีๆและทรงใจไปตามนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องเขียนต้องจดก็มีเวลาแล้วก็มีโอกาสที่จะสำรวมจิตใจเพื่อทรงใจไปตามนั้น ให้มากที่สุดด้วยในวันนี้จะพูดเรื่องว่าโดยที่แท้เราไม่เป็นอะไรเลยที่แท้เราไม่เป็นอะไรเลยในวันก่อนๆ ก็ได้พูดว่าเราเป็นคนจนบ้างเราเป็นคนรวยที่สุดบ้างและเป็นอะไรอีกหลายหลายอย่างโดยเฉพาะเป็นธรรมทูตแต่เดี๋ยวนี้กำลังบอกว่าเราไม่เป็นอะไรเลยโดยที่แท้มีคำว่าที่แท้อยู่อย่างนี้ย่อมเข้าใจได้เองทุกคนว่าโดยที่ไม่แท้นั่นเราเป็นอะไรมากมายทีเดียวแม้แต่เป็นธรรมทูต เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเข้าใจต่อไปอีกในข้อที่ว่าพูดอย่างไรเป็นพูดภาษาคนพูดอย่างไรเป็นพูดภาษาธรรมที่พูดว่าเราเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมันเป็นการพูดตามภาษาคนส่วนที่ว่าเราไม่เป็นอะไรเลยนั่นเป็นการพูดตามภาษาธรรมภาษาคนนั่นจริงอย่างสมมติหรือที่เรียกว่า relative truthส่วนพูดอย่างภาษาธรรมนั่นมันจริงแท้หรืออย่างที่เรียกว่า ultimate truth เมื่อเราเปรียบเทียบกันดูอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าในภาษาพูด มีความจริงอยู่สองอย่างจริงตามที่ตกลงกันหรือพูดจากันอยู่ตามปกติของคนที่ไม่รู้ธรรมะนั่นเป็นความจริงที่ยืดหยุ่นได้ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือความเข้าใจของคนผู้พูด ส่วนความจริงแท้นั่นไม่ขึ้นอยู่กับใครขึ้นอยู่กับตัวมันเองคือธรรมชาติเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าความจริงนี้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งธรรมชาติที่แท้จริงก็อย่างหนึ่งธรรมชาติที่ไม่แท้จริงก็อย่างหนึ่งแต่แล้วมันก็ยังคงเป็นธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้น ธรรมชาติที่ไม่แท้ก็คือ ตามที่มันจะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกคิดนึก ถ้าเป็นคนก็เป็นความรู้สึกคิดนึกของคนความรู้สึกคิดนึกที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างนี้เปลี่ยนได้ดังนั้นจึงไม่แท้เราเรียกว่าสมมติสัตว์สัจจะที่สมมติ ส่วนที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยของคนขึ้นอยู่กับตัวมันเองนั่น เป็นปรมัตถสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่ความหมายสำคัญอยู่ที่ว่ามันเด็ดขาดมันเที่ยงแท้มันแน่นอนตามสมมติสัตว์เราก็เป็นนั่นเป็นนี่มากมายหลายอย่างและเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ตามปรมัตถสัตว์เราก็ไม่เป็นอะไรเลย ดังนั้นขอให้นึกถึงบทสวดทาตุปัจเวก ที่ว่านิสัตโตนิชีโวสุญโยคำสอนของ บูรพาจารย์ที่เคยได้รับกันมาสืบกันมาบอกกล่าวกันอยู่ในหมู่พวกเราว่าเวลาเช่นเวลานี้ก่อนสว่างนี้จะต้องปัจเจเวกธาตุปัจเจเวกนี้ให้ครบ108จบไม่อย่างนั้นจะตายไปเป็นวัวเป็นควายท้ายนี้เจ้าของจตุปัจจัยที่เราไปรับเอามาบริโภคคิดดูเถอะว่าจะต้องท่องให้ครบ108จบตามจำนวนของลูกประคำที่รูดไปทีละเม็ดละเม็ดจะต้องตื่นตั้งแต่เมื่อไรเราจะต้องสำรวมจิตใจเท่าไรจะต้องเข้มแข็งเท่าไรจึงจะทำได้เพียงเท่านี้ก็เป็นการดีมากอยู่แล้วแม้ว่าจะทำไปโดยไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเรารู้เรื่องว่ามันหมายความว่าอะไรแล้วประทับหรือยอมลงไปในจิตใจตั้ง108ครั้งกว่าจะสว่างอย่างนี้มันก็คงจะมีผลมากเอาการอยู่ทีเดียวดังนั้นถ้าเราจะตื่นแต่เนิ่นๆหน่อยแล้วมานึกถึงความจริงข้อนี้คือข้อที่เราไม่เป็นอะไรเลยนี่ตั้ง108ครั้งกว่าจะสว่างในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินอะไรก็ได้ ก็จะเป็นการดีอย่างยิ่งจะเป็นการกระทำที่ตรงตามพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งและอาจจะเอามาใส่เข้าไปในรูปของอานาปานสติภาวนาได้โดยง่าย คือรู้สึกอยู่รู้แจ้งอยู่เห็นแจ้งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกตลอดระยะที่มันหายใจเข้าหรือมันหายใจออกซึ่งจะสงเคราะห์ได้เป็นอานาปานสติภาวนาขั้นที่13คืออนุอนิจจานุปัสสีนั่นเอง สำหรับข้อที่ว่าเราไม่เป็นอะไรนั่นพวกเราที่เป็นมหาปริญญาก็มาแปลข้อความนั้นออกได้ด้วยตนเองเริ่มต้นขึ้นด้วยคำว่ายถาปัจจยังวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังสิ่งนี้นี่เป็นสักแต่ว่าธาตุเท่านั้น เอตังสิ่งนี้นี่ธาตุมัตตังเอวะสักว่าธาตุเท่านั้นยะธาปัจจยังปวัตตมานังเป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดก็แปลว่ามันไม่ได้เป็นเราหรือเป็นใครเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดจึงเป็นอะไรแท้จริงไม่ได้โดยแท้จริงเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรได้อย่างหลอกๆชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งตามเหตุตามปัจจัย บทถัดไปแสดงอย่างชัดเจนรุนแรงยิ่งขึ้นคือย้ำว่าธาตุมัตตโกสักว่าธาตุนิสโตใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโยว่าง แต่ในภาษาบาลีตอนนี้เองก็มีบอกอยู่ชัดอย่างหนึ่งว่ายะทิทางจีวรังสิ่งนั้นคือจีวรพระสัตตุปพุญจโกจะปุคโลและบุคคลผู้บริโภคใช้สอยจีวรนั้นมีคำว่าบุคคลชัดอยู่ปรากฏอยู่ว่าบุคคลผู้ใช้สอยจีวรนั้น ผู้ที่ไม่เข้าใจก็จะ สงสัยว่าทำไมจึงมามีบุคคลอยู่ที่นี่เพื่อบุคคลผู้ชายสอยจีวร นั่นนี่พูดตามภาษาคนมันต้องมีบุคคลคือตัวเราผู้ชายสอยจีวร นั่น แต่ภาษาธรรมคือภาษาแท้นั่นเป็นนิสสัตโตนิชีโวสุญโยก็เป็นธาตุมัตตโกสักว่าธาตุเท่านั้นตลอดเวลาโดยภาษาคนเป็นบุคคลมาใช้สอยจีวรนั่นอยู่ นี่เป็นการพูดอย่างสมมติสัตว์เป็นบุคคลแต่แล้วติดกันไปนั่นก็ปฏิเสธบุคคลว่าธาตุมัตตโกเป็นสักว่าธาตุเท่านั้นนิสสัตโตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิชีโวไม่ใช่ชีวะไม่ใช่อาตมันไม่ใช่อัตตาสุญโยว่าง โดยบทว่าว่างนี่แสดงความหมายลึกซึ้งมากคือเราเป็นอะไรไม่ได้จะพูดว่าเป็นของว่างอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าความว่างหรือของว่างนั้นไม่ต้องเป็นเพราะเหตุที่ไม่มีอะไรจะเป็นดังนั้นจึงเป็นอะไรไม่ได้คือว่าง ถ้าจะไปพูดว่าเป็นของว่างเข้าไปอีกก็เป็นภาษาคนขึ้นมาอีก มันก็โง่ลงเท่านั้นเองถ้าพูดว่าว่างในภาษาธรรมก็คือไม่ต้องเป็นความว่างเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเป็นความว่างเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตามภาษาคน นี่แหละจึงกล่าวว่าที่แท้เรามิได้เป็นอะไรเลยเมื่อเรามิได้เป็นอะไรเลยแล้วก็หมายความว่าเรามิได้มีอะไรเลยเป็นของเรา เราจึงไม่มีไม่เป็นไม่เป็นไม่มีนี่คือว่าง ที่ถ้าเราไม่เป็นอะไร ก็พอจะเข้าใจกันได้ในตอนนี้ที่เราเป็นพระธรรมทูต นี่ก็เป็นโดยสมมติโดยการแต่งตั้งแต่โดยเนื้อแท้เราจะต้องไม่เป็นอะไรเลยต้องเข้าถึงความไม่เป็นอะไรเลย ที่จึงมีคำถามเกิดขึ้นมาเองว่าที่ว่าไม่เป็นอะไรเลยนั่นใครจะเป็นผู้ไม่เป็น หรือว่าเราจะเป็นธรรมทูตอย่างนี้ ใครจะเป็นที่จะเป็นหรือจะไม่เป็นก็ตามก็คือว่างว่างมีอะไรหมดทุกอย่างอย่างที่ได้กล่าวแล้วคนโง่เข้าใจว่าเมื่อพูดว่าว่างก็คือไม่มีอะไรเลยคนรู้ธรรมะรู้ว่ามีทุกอย่างแต่ไม่มีความรู้สึกยึดถือเข้าใจสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอะไรในสิ่งนั้น จิตนั้นจึงว่าง เพราะไม่มีตัวที่จะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือเป็นตัวผู้อื่น และว่างเพราะไม่มีอะไรที่จะเอาไว้เป็นของตัวนั้นเป็นจิตที่ไม่ได้ยึดถืออะไรไม่กุมอะไรจึงเรียกว่ามันว่างเหมือนมือที่ว่างที่ไม่ได้ยึดถืออะไรคำว่าว่างหรือจิตว่างในภาษาธรรมะจึงหมายถึงมีอะไรทุกอย่างครบไปหมดแต่ไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมายหรือความรู้สึกที่เป็นคอนเซปชันอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวฉันหรือเป็นของฉันนั่นแหละคือความที่ไม่มีอะไรหรือไม่เป็นอะไรในขั้นแรกแต่แล้วที่ว่าใครเล่าจะเป็นธรรมทูต หรือใครเล่าที่จะไม่เป็นอะไรก็ต้องตอบว่าใจนั่นเองร่างกายนั้นไม่ต้องพูดถึงมันเป็นของไม่มีความรู้สึกเป็นเพียงเปลือกนอกให้ใจอาศัยเหมือนเปลือกหอยที่ให้ปูเสฉวนอาศัยใจข้างในนั้นมีอะไรประกอบกันอยู่เป็นส่วนประกอบหลายๆอย่างอย่างที่เราเรียกว่านามนี่ประกอบอยู่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นส่วนที่เป็นจิต ก็มีหน้าที่กระทำส่วนที่เป็นเจตสิกก็มีส่วนที่ประกอบการกระทำ ดังนั้นสิ่งที่รวมกันเรียกว่าใจนี่เองเป็นผู้รู้สึกเป็นผู้กระทำ โดยที่ตัวมันเองไม่ต้องเป็นตัวตนตามความหมายของบุคคลผู้ไม่รู้อะไรว่าเป็นตัวฉัน จิตนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากอธิบายได้ยากเป็นธรรมชาติทางฝ่ายนามธรรมอันหนึ่งซึ่งรู้สึกอะไรได้และบังคับควบคุมร่างกายด้วย ถ้าไม่รู้ความจริงจิตนี้ก็มีตัวฉันมีอหังการมีมังการเป็นไปในทางยกหูชูหางอยากดีอยากเด่นเป็นธรรมดาอยากอวดสิ่งที่ตนรู้เหมือนที่คนทั่วไปทุกคนรู้อะไรก็อยากจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนรู้สิ่งนั้น มาที่สุดแต่ว่ามีงูอยู่ที่นั่นตัวหนึ่งก็อดปากบอนไม่ได้ที่จะเที่ยวบอกกันให้รู้ว่ามีงูอยู่ที่นั่นตัวหนึ่งผมมีนิสัยอยากจะเป็นผู้รู้และเป็นผู้เนื้อผู้อื่นในทางที่จะเป็นผู้รู้ นี่ก็เป็นอินสติ้งอันหนึ่งด้วยได้ซึ่งเราจะต้องควบคุมมันคือสัญชาตญาณแห่งการที่จะยกหูชูหางเหนือผู้อื่น แต่แล้วก็ควรจะดัดแปลงได้คือแทนที่จะปล่อยไปตามอำนาจของมันก็ควบคุมปรับปรุงหรือดัดแปลงคือซับดิเมตมาในทางที่จะเป็นประโยชน์คือไม่เป็นทุกข์แก่ตนเองด้วยแก่ผู้อื่นด้วย ดังนั้นเมื่อจะสอนก็จงสอนด้วยความรู้สึกที่ควบคุมแล้วอย่างพระธรรมทูตจะพูดจะสอนก็ต้องไม่ใช่โอ้อวดโอ้อวดเหมือนที่เราเคยกล่าวกันมาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะต้องด้วยความรู้สึกที่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวฉันไม่เป็นอะไรเลยเป็นจิตว่างบริสุทธิ์แล้วให้มันทำงานไปตามหน้าที่ คือรู้อะไรหรือรู้สึกอะไรตามที่เป็นจริงแล้วก็บรรยายไปอย่างนี้แหละจึงจะสำเร็จประโยชน์ สูงสุดตรงตามหน้าที่ของพุทธบุตรแห่งพระพุทธองค์เราจงสำนึก ในข้อที่แท้เราไม่เป็นอะไรที่แท้เราไม่เป็นอะไรที่แท้เราไม่เป็นอะไรนี่แหละให้ประจำอยู่ในใจเป็นอานาปานสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเราจึงจะไปสอนพุทธศาสนาที่แท้จริงและถูกต้องให้แก่โลกได้ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะไม่เป็นการสอนอะไรเลย เพราะว่าเราก็เป็นอะไรอยู่มากๆมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นอะไรกันอยู่มากๆแล้วจะไปสอนอะไรกันเพราะมีกิเลสเหมือนกันและเท่ากันมีนั่นมีนี่เป็นนั่นเป็นนี่ให้ยุ่งไปหมด ยิ่งพวกฝรั่งด้วยแล้วเขายิ่งเป็นอะไรมีอะไรได้เก่งกว่าเราเราจะไปเป็นลูกน้องเขามากกว่าไปเดินตามก้นเขามากกว่าดังที่คนไทยส่วนมากกำลังเดินตามก้นฝรั่งอยู่ในบัดนี้ นี่คือข้อที่ไม่มีอะไรเนื้อกว่ามันจึงทำกันไม่ได้สอนกันไม่ได้ พวกฝรั่งนั้นที่เลวก็เลวไปจนไม่มีศีลธรรมมีแต่กิเลสแต่ส่วนที่ยังดียังมีศีลธรรมมีวัฒนธรรมก็มีอยู่มากแล้วเขาก็มีวัฒนธรรมไปในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เอานั่นเอานี่ได้ดีกว่าเราคือเขาเป็นอะไรได้ดีกว่าเราเราก็จะไปพ่ายแพ้กันที่ตรงนี้ที่เราจะชนะได้ก็มีทางเดียวคือเราไม่เป็นอะไรตามแบบของพระพุทธองค์แล้วไปสอนเขาให้รู้จักไม่เป็นอะไรเสียบ้างว่าเป็นอะไรมีอะไรก็เป็นแต่ตามสมมติเถิดที่แท้จริงอย่าเป็นอะไรแล้วเขาก็จะมีความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงมีความสุขชนิดแท้จริงในภาษาธรรมะเหมือน พระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาได้คือเราไปประกาศพรหมจรรย์เพื่อความเป็นพระอริยเจ้าแก่คนทั่วไปในโลกดังนั้นเราจะต้องเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยในอันดับใดอันดับหนึ่งแม้แต่ในขั้นตระเตรียมก็ยังดีกว่าที่จะไม่เป็นซะเลยข้อนี้สำเร็จได้ในการที่เราไม่เป็นอะไรมีความรู้อย่างถูกต้องในการที่จะไม่เป็นอะไร และสำคัญมั่นหมายในทางที่จะไม่เป็นอะไร จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ธรรมและเป็นธรรมทูตมีธรรมสำหรับไปเผยแผ่คิดดูให้ดีแล้วจะรู้สึกได้ด้วยตนเองทุกๆองค์ว่าเราต้องสนใจในความไม่เป็นอะไรนี่ให้มากกว่าการเล่าเรียนอย่างอื่นหรือในแขนงอื่นทุกวันที่เราพูดกันและแสดงบทบาทอะไรออกมาเป็นประจำวันนี้แสดงให้เห็นอยู่ชัดยิ่งขึ้นว่าเราขาดความรู้ในส่วนเนื้อแท้ของธรรมคือความที่จะไม่เป็นอะไร เรามีความรู้ในส่วนภาษาหรือส่วนอื่นๆแต่แล้วก็กลับจะส่งเสริมไปในทางที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นครูบาอาจารย์

ทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกับท่านอาจารย์ดร.สมพูดตั้งจิตพานิชเจริญค่ะ

0: ผมอาจารย์สมโภชนะโทรมาติดตามผลงานหน่อยว่าแฟนกินเป็นไงบ้างยาดวงตา
1: อ๋อดีขึ้นอ่ะ
0: ดีขึ้นนะโอ้
1: ยังไม
0: ่ดีใจด้วยดีใจด้วยนะ
1: จ้า
0: เขาโทรมาตามติดตามผลงานนะ
1: แกตาคันก็หายแล้ว
0: อ๋อตาคันก็หายแล้ว
1: จ้า
0: ก่อนกินมันคันมากเหรอ
1: คัน
0: ก่อนกินก่อนกินยา
1: ทั้งกิน
0: อ่
1: ะ
0: อ๋อทั้งหยอดทั้งกินเลย
1: ใช่
0: แต่ก่อนนี้มันคันตามากใช่ไหม
1: จ้า
0: ดีจังเลยเนาะนะก็กินต่อไปนะดีขึ้นก็ดีใจด้วยนะมีบุญมีกุศลทำไว้เยอะนะพยายามประคับประคองไว้ดวงตามันต้องใช้งานทุกวันนะแล้วใกล้จะหมดหรือยังล่ะ
1: ยังยาหยอดแต
0: ่
1: มันไม่เม่นมันไม่คันแกก็ไม่หยอด
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ยาดีจริง
0: ยาดีจริงนะ
1: ตอนนี้อายุ92แล้วอะ
0: อ๋อแฟนอายุ92แล้วเหรอ
1: จ้า
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะ92กินแค่ยังไม่ถึงชุดเลยนะดีใจดีใจจังเลยนะดีใจด้วยอายุ92ปีแล้วกินแค่ไม่ถึงชุดก็ดีใจด้วยนะดีขึ้นนะโอเคสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: แจ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828
0: สวัสดีครับ
3: ใช่อาจารย์ที่พูดอยู่ไหมจ
0: ๊
3: ะ
0: ใช่ครับสวัสดีครับว่ายังไง
3: ฉันมันปวดขาแล้วมันปวดหลังด้วย
0: ปวดขาด้วยปวดหลังด้วย
3: แล้วมันก็นอนไม่หลับเนี่ยมันจะทำยังไงเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ย
0: ใช่มันทรมานไงนะมันทรมานแล้วก็มันก็วิตกกังวลไงว่าเราจะหายไหมมันจะดีไหมมันจะกินยาอะไรไหมมันกังวลอยู่ไง
3: แล้วกินยามาหลายอย่างแล้วนะเนี่ยกินก็ไม่หายปวดกระหลัง
0: เพราะว่าบางทีกินไม่ถูกวิธีไง
3: ใช่นะมันไม่ถูกก็โรคเราหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ตัวยามันอาจจะไม่ถูกอาการของเราอ่ะนะ
3: จ้า
0: แต่ของผมเนี่ยจะมีตัวยืดเส้นยืดสายเวลาปวดมากๆเนี่ยนะมันจะช่วยให้คลายปวดได้ดีเพราะว่าเส้นสายมันตึงไงนะ
3: เนี่ยเวลาเราเดินน่ะเดินมันก็เดินไกลไม่ได้เดินแล้วมันก็จะปวดเดินไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่มันกดทับอยู่ไงไม่เป็นไรของเราก็มีตัวนี้โดยตรงเลยนะตัวกินที่เกี่ยวกับกระดูกและเส้นนะเป็นสมุนไพรนะแล้วก็มีเอ็นเจลเป็นตัวนวดช่วยให้มันซึมจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในนะส่วนตัวกินเนี่ยมันจะช่วยจากข้างในนะสองแรงแข็งขันช่วยกันแป๊บเดียวก็เห็นผลแล้วนะก็แนะนำกินทั้งตัวกินและก็ตัวนวดนะ
3: เนี่ยหัวเข่าน่ะมันเหมือนกับมันขัด
0: ใช่กระดูกอ่อนมันเสื่อมไงนะของเราก็มีทั้งสองตัวเลยนะตัวกินกับตัวนวดนะส่วนเรื่องราคาผมแจ้งให้ทราบก่อนก็แล้วกันเน
3: า
0: ะ
3: เท่าไหร่
0: ราคาตัวกินสมุนไพรคลายเส้นเนี่ยขวด 1,200 นะมี30แคปซูลนะแล้วก็ตัวนวดนี่690นะอันนี้คือราคาทั่วไปนะส่วนถ้าเป็นชุดโปรโมชั่นมี4ชุดนะ มีชุดแรกซื้อ2แถม1 1,900 ชุดที่2ซื้อ3แถม2 2,900 ชุดที่3ซื้อ3แถม4 3,900 แล้วก็ชุดใหญ่สุดซื้อ5แถม4 4,900 อันนี้คือชุดโปรโมชั่นนะ
3: เอาชุดแรกละกันน้อยหน่อย
0: ได้ก็จะได้ตัวกิน2ขวดนะราคา 2,400 แต่เราลดให้เหลือ 1,900
3: จ
0: ้
3: ะ
0: แล้วก็แถมเอ็นเจลให้อีก1ขวดนะ
3: จ
0: ้
3: ะ
0: งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
3: 76/30จ้ะ
0: 76/30
3: หมู่บ้านบังเอิญ2
0: หมู่บ้านบังเอิญ
3: บังเอิญ2จ้ะ
0: บังเอิญ2โอ้ใครก็ตั้งชื่อหมู่บ้านเนาะ
3: ไม่รู้เขามีบังเอิญ1บังเอิญ3
0: ตำบล
3: หนองชากจ้ะ
0: หนองชากมีหมู่ไหมหมู่1หมู่2อะไรเงี้ย
3: ที่อยู่เนี่ยหมู่1จ้ะ
0: หมู่1นะหนองชาก
3: หนองชาก
0: หนองชาก
3: จ้ะอำเภอบ้านบึงจ้ะ
0: บ้านบึงชลบุรีเนาะ
3: แค่น
0: ี้ก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ใช้ดีแล้วมีเงินค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้
3: เดี๋ยวสั่งใหม
0: ่ครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่ากิ่งทองใบหยกจากการขับร้องของชายเมืองสิงห์ขอเชิญรับฟังครับ

0: เป็นอะไรอยู่
1: อ๋อจะสั่งยาหมองอะค่ะ
0: อ๋อยาหมองนะเอากี่ขวด
1: ลองขวดเดียวก่อน
0: ขวดเดียวลดเหลือ350นะสองขวด2ขวด500
1: ค่าส่งเท่าไหร่อ่ะ
0: ค่าส่งฟรีครับผม2ขวดส่งให้ฟรีครับผม500บาทได้2ขวด
1: ไม่เคยใช้ไงก็จะลองก่อน
0: ว่าอย่ามองไม่เน่าไม่เสียนะเก็บไว้ได้นานหลายปีมันทากระดูกทาคอเมื่อยคอเมื่อยไหลไม่กระดูกกระเบนเน็บมือเท้าชานี่ทาได้ดีเลย
1: ไม่ขาไม่ค่อยมีแรงไง
0: นั่นแหละนวดไปนั่งไปนวดไปนั่งไปนวดไปเดี๋ยวมันดีขึ้นนะถ้าเขาขวดเดียวเดี๋ยวมันหมดเร็วนะแป๊บๆก็หมด
1: งั้นเอามา2ขวดแล้วกันแล้ววันไหนอ่ะเอาที่อยู่ไป
0: แจ้งที่อยู่มาครับผม
1: บ้านเลขที่29ทับ25หมู่9ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสำโรงใต้สมุทรปราการ
0: โอเค2ทั้งวันของถึงนะครับ
1: จ้ะ
0: ได้ครับ
1: จ้ะ
0: สวัสดีครับประกาศข่าวด่วนข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้083 242 1828 083 242 18 28
2: มันปวดเข่าอะค่ะ
0: ปวดเข่า
2: ค่ะไปฉีดยามันก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็มันก็ดังก๊อบแก๊บแต่ก๊อบแก๊บนี่มันเป็นความเสื่อมของคอลลาเจนเราใช่ไหมคะ
0: ส่วนหนึ่งครับผม
2: ค่ะนะ
0: คือมันไอ้ไขกระดูกเนี่ยมันมีกระดูกแข็งกระดูกอ่อน
2: ค่ะ
0: กระดูกอ่อนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีคอลลาเจนผสมอยู่บางส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะโปรตีนนะ
2: ค่ะ
0: โปรตีนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นเขาเรียกความชื้นอ่ะมันหายไป
2: ค่ะ
0: มันเกิดความแห้งขึ้นมาแล้วมันก็ขบกันนะเวลาเราจะเดินมันต้องกรับกรับกรับอะไรเงี้ยนะ
2: ลุกขึ้นนั่งเราก็กระดักแก๊บกระดักแก๊บเงี้ยค่ะ
0: นั่นแหละความชื้นแล้วก็น้ำมันหดหายไปนะ
2: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็มีตัวสมุนไพรนะปกติไม่ได้กินกาแฟเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อป้าไม่ทานกาแฟค
0: ่
2: ะ
0: งั้นก็จะเป็นตัวรีดเส้นรีดสายนะ
2: ค่ะค่ะ
0: เสริมกระดูกเสริมข้อแล้วก็จะมีตัวนวดอีกตัวนึงอยู่ในชุดเดียวกันก็จะเป็นเอ็นเจลนะ
2: ค่ะ
0: ปวดตรงไหนนวดตรงนั้นนั่งไปนวดคึงไปสักพักมันจะค่อยดีขึ้น
2: อ๋อเอาเอ็มเจลนวดไปหรอคะ
0: มันในชุดของมันเนี่ยโปรโมชั่นน่ะมันก็จะมี2ตัวนี้ไง
2: ค่ะยานวดกับยาทานนะคะ
0: ยานวดกับยากินเนี่ยจะคู่กัน
2: ค่ะ
0: แต่อันนี้เดี๋ยวผมแจ้งโปรโมชั่นก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: มันจะมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็คือซื้อ2แถม1
2: ค่ะ
0: 9
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถม2 2,900
2: ค่ะ
0: ซื้อ3แถมซื้อ4แถม3 3,900
2: ค่ะเอาชุดเนี้ยค่ะชุดเนี้ยค่ะ 3,900 เนี่ยค่ะ
0: ได้
2: ดูได้ค่ะตามก็เก็บขวดขายไม่ค่อยมีตังค
0: ์ได้งั้นตัวแถมก็จะเป็นเอาเอ็นเจลเนาะ
2: ค่ะ
0: 4แถม3ก็จะมีเอ็นเจลแถมให้2นะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็

0: อ่ะแถมตัวกินให้อีกกระปุกหนึ่งก็เท่ากับ 1,300 นะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: อ
1: ่
0: าได้บอกชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
1: ่679หมู่3
0: ตำบลอำเภอจังหวัด
1: ซอยเรวัต3บอกซอยด้วยนะครับเพิ่งมีซอยเรวัต3
0: เออ
1: ตำบลท้ายบ้านใหม
0: ่เอออ
1: ำเภอเมืองสมุทรปราการ1ค่ะ
0: ได้ของถึง2น้ำวันนะครับ
1: ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ประกาศบอกข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีเอ็นเจลมาจำหน่ายแล้วเอ็นเจลเหมาะสำหรับใครบ้างเอ็นเจลเหมาะสำหรับคนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่มีแขนขาไม่มีแรงข้อตึงเข่าตึงก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ขาบวมข้อบวมเข่าบวมก็ใช้เอ็นเจลได้คนที่ปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดคอก็ใช้เอ็นเจลได้เอ็นเจลใช้งานง่ายใช้งานสะดวกโดยทาบริเวณที่ปวดไม่ว่าจะเป็นตามข้อตามไหล่ตามเอวไม่นานผลตอบรับก็จะดีขึ้นพิเศษเอ็นเจลราคา890บาทพิเศษเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นลดเหลือ690บาทพิเศษสุดท่านใดที่ซื้อสินค้าในรายการของเราครบ 1,900 บาทแถมฟรีเอ็นเจล1กระปุกเฉพาะช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นสามารถติดต่อได้ในรายการของเราทุกเบอร์ทุกสายสวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงที่ชื่อว่าฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องที่บ้านพี่จากการขับร้องของชายเมืองสิงห์ขอเชิญรับฟังครับ

0: แต่ถ้าเป็นยาหม่องยาหม่องก็เป็นยาร้อนทากระดูกเหมือนกันปลายมือปลายเท้าชาทาคอทาไหล่ตาเอวมีสองแบบแบบเจลกับแบบยาหม่องนะยาหม่องเป็นยาร้อนอันนี้ก็ดูดซึมเร็วใช้ได้ดีทั้งสองแบบ
1: ครับผม
0: ยาหม่องก็350
1: จะสั่งยาหม่องอ่ะครับ
0: ยาหม่องเอากี่กระปุกอ่ะหนึ่งกระปุกละ350มีค่าจัดส่ง50 บาทเป็น400แต่ถ้าซื้อสองกระปุก500
1: กระปุกยังไง
0: ถ้าสองกระปุก500นี่จัดส่งฟรีตกแล้วกระปุกละ250เองแล้วแต่เราสะดวก
1: แล้วสองกระปุกก็ได้ครับครับ
0: สองกระปุกก็500เนาะ
1: ครับ
0: งั้นแจ้งที่ที่อยู่ไว้ครับเดี๋ยวถามนิดนึงเอายากินด้วยเปล่าจะได้ลดให้
1: ยากินแบบไหนครับ
0: ยากินเสริมกระดูกไงเสริมกระดูกเสริมเส้นเอ็นภายใน
1: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เอาเนาะ
1: ครับ
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับ
1: ที่อยู่183 หมู่ 6ครับ
0: 183 หมู่ 6
1: ครับหินเหล็กไฟวัวหินประจวบครับ
0: ตำบลหินเหล็กไฟ
1: ครับผม
0: ได้ครับของถึง2 รางวัลนะครับทั้งหมด500 บาทนะ
1: ครับ
0: ได้2 กระปุกโอเคครับผมสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยกับอาจารย์สมโภชโดยอาจารย์สมโภชตั้งกิจพาณิชเจริญท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์สมโภชเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่0869092346 0869092346

0: สวัสดีครับ
1: ที่ไหนคะ
0: รายการวิทยุของอาจารย์สมโพธิครับ
1: ครับ
0: เออ
1: จะถามว่าเป็นแก้ปวดหัวเข่าอ่ะ
0: เอาชุดปวดหัวเข่าเหร
1: ออ
0: ย่างอื่นเป็นอีกไหม
1: ปวดหัวเข่ามือตาปวดไหล่อะไรเงี้ย
0: อ๋อก็เป็นเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับปวดหัวเข่าปวดข้อนะแขนขาไม่มีแรงปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวมันก็จะมีตัวกินนะแล้วก็แถมตัวกินแล้วก็มียาหม่องนะยาหม่องสำหรับนวดคอนวดหลังนวดไหล
1: ่
0: นะนวดปลายมือปลายเท้าอันนี้ได้ดีมากเลยเออกินข้างในทาข้างนอกเออเอาเป็นชุดหรือเอาเป็นเดี่ยวๆล่ะ
1: ถ้าชุดล่ะ
0: ชุดเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบก่อนเนาะเพราะมันมี4ชุดอ่ะชุดแรกนะซื้อ1ซื้อ2แถม1แถมยาหม่องฟรีให้ขวดนึงอันเนี้ย 1,900
1: จ้ะ
0: ชุดที่2มียากิน
1: แก้ปวดขาเหรอฮะ
0: ปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดไหล่เนี่ย2ขวด
1: จ้ะ
0: นะ
1: จ้ะ
0: ซื้อ2ขวดเนี่ยเราแถมยาหม่องให้ขวดนึงอันเนี้ย 1,000 อาทั้งหมดมันประมาณ 2,600 อ่ะลดเหลือ 1,900เออแล้วก็ชุดที่2นะซื้อ3แถม2 2,900 แถมยาหม่องให้2ขวดชุดที่3ซื้อ4แถม3 3,900 แล้วใหญ่สุดซื้อ5แถม4 4,900 มียากิน2ขวดนะเกี่ยวกับหัวเข่าโดยตรงข้อเข่าคอหลังไหล่แต่มันเข้าไปข้างในไงได้2ขวดแล้วก็แถมยาหม่องแถมยาหม่องให้1ขวดนะใช้นวดใช้ทาใช้นวดเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอ่ะมันนวดแล้วสบายเอออันนี้ชุดแรกเออเอาชุดไหนดีหรือเอาชุดที่สอง
1: ลองชุดแรกก่อนแล้วกัน
0: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผมที่อยู
1: ่88/2
0: 88/2หมู่
1: อะไรกันไม่รู้ซอยโรงรีดอ่ะ
0: ซอยโรงรีด
1: จ้ะ
0: ตำบล
1: บางคอ
0: เ
1: ขตบางขุนเทียน
0: บางขุนเทียน
1: 1,900ใช่ไหม
0: เออลดเหลือ1,900
1: จ
0: ้
1: ะ
0: โอเค
1: จ
0: ้ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ประกาศข่าวด่วนขณะนี้ทางรายการของเราก็มียาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกซึ่งเป็นสูตรแพทย์แผนโบราณของไทยมีตัวยาสมุนไพรมากมายหลายชนิดเหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทาบริเวณที่เป็นปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดขาสะบักจมเส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงเดินเหินไม่สะดวกปลายมือชานิ้วชาทาบริเวณที่เป็นทาถูนวดตอนนี้รายการของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจยาหม่องสมุนไพรไทยสูตรหมอชีวกตอนนี้สามารถติดต่อมาในรายการของเราได้โดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ปกติขวดละ450บาทพิเศษลดเหลือ350บาทเท่านั้นท่านใดที่ซื้อ2ขวดลดเหลือแค่500บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่สนใจยาหม่องสูตรโบราณของหมอชีวกก็โทรศัพท์เข้ามาได้08324218280832421828ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกสักหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาลาใสจากการขับร้องของพรพิลมขอเชิญรับฟังครับ

0: ศัพท์ด่วนเดี๋ยวลูกค้าก็หายหมดหรอก
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะไอ้กาแฟที่ว่าประกาศเมื่อกี้อ่ะขายไงคะ
2: ขายแพ็คหนึ่ง550ลดเหลือ370
1: แพ็คหนึ่งมีกี่ซอง
2: แพ็คหนึ่ง20ซองซื้อ2แพ็คก็จัดส่งให้ฟรีแต่ช่วงออกอากาศนี้
1: เขาให้โทรมาถาม370 20ซอง
2: 20ซองก็ถือว่าเยอะแล้วนะปกติมันมีแค่12ซองกับ15ซอง
1: ถ้ายังไงเดี๋ยวโทรไปบอกถามคนงานก่อน
2: นะก็ช่วงออกอากาศนี้ถ้าเอาก็เดี๋ยวให้เป็นพิเศษนะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวลดให้โอเค
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: อยากได้กาแฟที่ปวดขาปวดอะไรเนี่ย
2: ได้เอาเป็นอะไรอยู่ล่ะเป็นอะไรอยู
3: ่ตอนนี้มันปวดขาปวดเข่า
2: อ๋อปวดขาปวดเข่าก็ได้ครับแล้วไม่เอาตัวอื่นด้วยล่ะมันจะเร็ว
3: แบบไหนอะราคาเท่าไหร่ล่ะบอกมาดิ
2: มีตัวกินนะตัวกินเนี่ยกระปุกละ1,200นะเดี๋ยวกาแฟผมแถมให้ถ้าซื้อเป็นชุดนะแล้วก็มียานวดนะนวดนั่งไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆแป๊บเดียวนะรู้เรื่องเลยนะอันนี้ตัวนวดมันจะช่วยข้างนอกง้าซึมเข้าไปข้างในนะส่วนตัวสมุนไพรที่เกี่ยวกับยืดเส้นยืดสายนั้นน่ะไอ้กระปุกละ1,200เนี่ยมันช่วยให้เส้นมันยืดจากข้างในออกข้างนอกอันเนี้ยมันก็จะทำให้เดินเหินได้สะดวกขึ้นนะถ้าซื้อเป็นชุดเนี่ยเดี๋ยวเราลดให้แล้วก็แถมให้นะ
3: ชุดเท่าไหร่คะ
2: ชุดหนึ่งก็1,900อันนี้เป็นชุดนะชุดละ1,900อันเนี้ยก็มีตัวกินนะตัวกินหนึ่งนะแล้วก็ตัวนวดสองนะแล้วก็แถมกาแฟให้1กล่องนะมูลค่า550บาทนะถ้าเป็นชุดนะแต่ถ้าไม่เอาเป็นชุดก็เอาเป็นกล่องๆไปนะ
3: เอาเป็นชุดก็ได้จะดูด้วยว่าดีไหมค่ะ
2: เอาชุดนี้เนาะได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับผม
3: บ้านเลขที่31
2: หมู่ 9
3: บนบึงคอหาย
2: บึงคอหาย
3: อำเภอลำลูกกา
2: ลำลูกกา
3: จังหวัดปทุมธานี
2: ปทุมธานีนะแต่ถ้าเราเอาชุดทดลองก็โอเคอยู่นะ
3: อ
2: ันนี้ก็ถือว่าซื้อ2แถม1ละนะได้ครับผมเดี๋ยวส่งให้2น้ำวันนะได้ครับสวัสดีครับช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าอย่าหลงบางกอกจากการขับร้องของโคสิตรุ่งนพคุณขอเชิญรับฟังครับ

0: เคยสั่ง1,900นะอาจา
1: เอ
0: รย์
1: อชุด1,900แต่ว่าตัวแถมเอาอะไรดี
0: เอาเป็นยาบำรุงก่อนก็แล้วกัน
1: เออเอายาเป็นยาบำรุงเนาะ
0: จ้า
1: หรือจะเปลี่ยนเป็นยาหม่องก็ได้นะ
0: เอายาบำรุงก่อนก็ได้แม้แล้วยาหม่องไม่แถม
1: ก็แถมไปไงก็ให้เลือกไงว่าจะเอายาดวงตาหรือจะเอายาหม่องเพราะยาหม่องเราก็ลดให้อยู่แล้วตอนนี้มียาหม่องมาใหม่นะนวดคอนวดไหล่นวดแขนขาไม่มีแรงมือเท้าชานี่ดีมากนะโดยเฉพาะนั่งนวดถ้าปวดคอปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเน็บนั่งนวดไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวนะรู้สึกสบายโล่งนั่งเหมือนไม่ได้เจ็บปวดอะไรมาก่อนเลยน
0: ะ
1: เออราคาก็450ตอนนี้ลดเหลือ350ถ้าเอาไปพร้อมกับสินค้าตัวนี้เหลือแค่250เอออันนี้พิเศษไปเลยสำหรับคนที่ซื้อสินค้าอยู่แล้วนะเออขวดนึงก็โอเคอยู่นะขวดนึง50กรัมก็ใหญ่เหมือนกันนะเออใช่สูดดมหอมสบายนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็บีบนวดไปด้วยนี่สบายเลยนะเออเส้นสายนี่ดีเพราะมันเป็นยาหม่องเกี่ยวกับเส้นโดยตรงไง
0: เออ
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไอ้มดต่อยแมลงต่อยอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวกันนะเออเกี่ยวกับเส้นเกี่ยวกับสายนะอันนี้แนะนำไม่เฉยนะว่าตอนนี้เรามีตัวนี้มาโอเคเลยอ่ะนะลูกค้าซื้อกันเยอะเลยตอนนี้ก็ยอดแซงหน้าเออตัวอื่นไปหมดแล้วนะ
0: จ้า
1: เออเพราะคนชอบยาหม่องไง
0: เอออ
1: ันนี้แจ้งราคาไว้เฉยว่ามันมีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าเก่าที่ซื้อสินค้าพร้อมกันไปเนี่ยมันเหลือแค่250แต่ถ้าซื้อเดียวๆเนี่ยก็คือ350แต่ถ้า2กระปุกก็500
0: จ้า
1: เออก็อันนี้แจ้งให้ทราบไปเฉยส่วนยาตานั้นก็จะได้แถมยาตาไปตาหากอีกขวดหนึ่งก็เป็น3ขวดเนาะ
0: จ้า
1: เออทัญญนันท์ที่บางประกงนะ
0: จ้า
1: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: จ้า
1: พี่กินเข้าไปแล้วเป็นไงนะดวงตาเป็นไงนะ
2: ก็ดีขึ้นหน่อยนึงเมื่อก่อนนี่ตามันคันๆทีนี้มันหายคันแล้ว
1: โอ้ดีหน่อยก็ดีแล้วถือว่ากระเตื้องแล้วนะ
2: จ้า
1: เออถือว่าใช้ได้แล้วนะเออกินต่อไปนะเพราะว่าดวงตาต้องใช้ทุกวันนะตาก่อนเพราะดวงตามันสำคัญนะ
2: จ้า
1: ตื่นมาก็ยังไม่ทันจะลุกขึ้นนะตาต้องลืมตาก่อนแล้วนะ
2: จ้า
1: เออก็ถือว่าใช้ได้แล้วกระเตื้องแล้วนะ
2: จ้าลงทั้งหมดเดี๋ยวจะสั่งต่อ
1: ไม่เป็นไรโทรมาถามให้เฉยเดี๋ยวหาว่าทอดทิ้งกันเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เป็นต่อมลูกหมากโตอยู่เหรอครับ
3: มันคงคืนมันทีบ่อยเหรอครับก็เลยไป
1: ฉี่บ่อยอาการเบื้องต้นแล้วนะ
3: ครับครับ
1: กี่ครั้งล่ะฉี่กี่ครั้งล่ะ
3: โอ้เป็นติดแล้วครับ
1: โอ้โหอย่างนี้แหมร่างกายไม่ผอมแย่เลยเหรอ
3: เออยังพอได้ครับ
1: เออนะก็อย่าปล่อยไว้นานเพราะว่ามันหลายปัจจัยที่มันจะกลายเป็นโรคอย่างอื่นไปนะ
3: ครับครับ
1: เออได้ฟังรายการอยู่รู้ราคาหรือยัง
3: รู้ราคาแล้วกำลังฟังรายการอยู่ครับ
1: เออเอาราคาไหนล่ะเอาเป็นชุดหรือครึ่งชุดล่ะชุดหนึ่งก็3กล่อง2,500
3: เอา2,500ล่ะครับ
1: เอา2,500เน
3: า
1: ะ
3: ครับ
1: เดี๋ยวผมแถมให้ไปกล่องละกันนะเป็น4กล่องนะ
3: ครับ
1: ก็มันจะมี2อย่างคู่กันนะ
3: ครับ
1: มันจะมี2ตัวพูดกันง่ายๆนะส่วนวิธีการกินเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างกล่องอะนะ
3: ครับครับ
1: แจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับบ้านเลขที
3: ่112/3
1: 112/3
3: หมู่13
1: หมู่13ตำบลอำเภอจังหวัด
3: ตำบลบ่อสุพรรณอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: โอเคครับ
3: ครับครับ
1: สวัสดีครับบอกข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงก็ประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0869092 สามสี่หกศูนย์แปดหกเก้าศูนย์เก้าสองสามสี่หก
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะ
4: สวัสดีครับจะถามได้ถามได้เลยครับ
5: ปวดห
4: ั
5: วเข
4: ่
5: า
4: ปวดขาได้มีเป็นชุดของมันเลยนะชุดหัวเข่าชุดปวดขาก็จะมีเดี๋ยวนะมีสองอย่างนะสองอย่างเนี่ย1,900นะแล้วก็มี2,900ได้สี่อย่างได้สี่อย่างสี่กล่องน่ะนะพันเก้าเน
5: า
4: ะอะไรนะจะมีตัวกินสองตัวนะแล้วก็ตัวนวดหนึ่งตัวนะภายในภายนอกเลยนะบอกชื่อที่อยู่ไว้บ้านเลขที่หมู่สองหนองไม้แก่นอำเภอหนองไม้แก่นแปลงยาวจะเชิงเซานะได้เบอร์โทรเบอร์นี้นะได้ของเก็บเงินปลายทางจะส่งให้ฟรีนะของจะถึงวันสองวันนี้นะโอ้รวมเป็นทั้งหมดแล้ว1,900นะได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

เวลาของทางรายการก็หมดเวลาลงอีกแล้วท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเช่นปัญหาเรื่องของดวงตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาหรือปวดข้อปวดขาปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมกระดูกเสื่อมปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเหน็บหรือคุณผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตและคุณผู้หญิงก็ปวดประจำเดือนประจำเดือนผิดปกติหรือว่าตกขาวจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สมโภชตั้งจิตพาณิจเจริญเจ้าของบริษัทโดยตรงได้ที่083 242 18 28 083 242 18 28

0: จ้งข่าวดีท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสายตาตาฝ้าตาฟางต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือมีอะไรดำๆลอยไปลอยมาตอนนี้ทางรายการของเราก็มียาหยอดตามาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจยาหยอดตาก็ติดต่อได้ที่0832421828 0832421828
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจะถามอะไรครับ
2: อาจารย์ผมพูดได้หรือเปล่า
1: ครับใช่ครับสวัสดีครับว่าไง
2: ผมเรียกเจออะไรไอ้ผมมันละมากแล้วเคยเป็นเครื่องก่อนเลยผ่าตัดไปใช่ไหมเป็นนิติดวงทวาร
1: เป็นนิติดวงทวารครับผมแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะ
2: ตอนนี้เข้าไปหาหมอเขาก็ยอมผ่าตัดได้เขาปล่อยผมมาก
1: ใช่ใช่
2: แล้วมันก็ออกนิดมันบวมไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เขากลัวติดเชื้อไงนะมีทั้งตัวกินนะตัวกินแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นนะใช่มีทั้งภายในภายนอกเลย
2: เอาไม่ได้เอามาผมก็ของทดลองของผมได้ป่ะ
1: เอาเป็นชุดไหมล่ะชุดมันก็จะมีตัวกินด้วยแล้วก็ตัวสเปรย์พ่นก้นด้วยนะ
2: ทั้งอะไร
1: เอาเป็นชุดไหมชุดละ1,900ใช่มีทั้งตัวกินนะตัวกินจะได้2กล่องนะ
2: เอา2กล่องก็กินได้สี่วัน
1: กินได้ประมาณเดือนนึงนะ
2: แล้วต้องพอ1,900นะ
1: แล้วก็มีตัวสเปรย์ก้นให้อีกขวดนึงนะ
2: ครับ
1: เอาชุดนี้ไหมล่ะ
2: เอาเลย
1: ได้งั้นแจ้งชื่อที่อยู่ไว้ครับกี่โมหมู่7ตำบลอำเภอจังหวัด
2: ตำบลนาป่า
1: ตำบลนาป่า
2: อำเภอเมือง
1: ชลบุรีนะได้ครับได้ครับสวัสดีครับ
0: แจ้งข่าวดีท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงตอนนี้ทางรายการของเราก็มีสมุนไพรมาจำหน่ายแล้วท่านใดที่สนใจที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงก็ติดต่อได้ที่อาจารย์สมโภช083-242-1828 083-242-1828ประกาศข่าวดีขณะนี้ทางรายการของเราก็มีกาแฟสมุนไพรสามสหายมาจำหน่ายแล้วซึ่งประกอบไปด้วยกาแฟผสมโสมผสมเห็ดหลินจือแดงและผสมว่านปลาไหลเผือกเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพและชอบดื่มกาแฟเช่นบำรุงสมองและหลอดเลือดบำรุงหัวใจก้อนเนื้อก้อนซีสต์เนื้องอกอันนี้ก็กินกาแฟสามสหายได้คนที่ปวดข้อปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวก็กินกาแฟนี้ได้คนที่เส้นตึงเข่าตึงแขนขาไม่มีแรงก็กินกาแฟนี้ได้ท่านใดที่สนใจกาแฟสามสหายพิเศษสุดช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นกาแฟสามสหาย1กล่องมี15ซองราคา550บาทลดเหลือ370บาทเท่านั้นช่วงออกอากาศนี้เท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่083 242 1828 083 242 1828 2 8ช่วงนี้เรามาพักฟังเสียงเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าผู้ใหญ่ลีจากการขับร้องของศักดิ์ศรีศรีอักษรต้นฉบับขอบคุณครับรับฟังเลยครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินดีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินดีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการโลกใบใหญ่ดำเนินรายการโดยอาจารย์วีรวัฒน์สายทิพย์ค่ะ

คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังรู้สึกไหมว่าโลกในยุคปัจจุบันนี้มันขยับเร็วๆแล้วก็รุนแรงจนบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกหมุนตามไม่ทันบางทีชีวิตเราก็เสียหลักล้มกลิ้งขมำหงายใช่ไหมครับสภาพอากาศที่มันสวิงจากร้อนกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันข้าวของที่เคยซื้อได้จับจ่ายสะดวกเกิดเป็นของแพงค่าของชีพเกิดสูงขึ้นมีความเครียดรุมร้อมเราไปหมดนะครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่เกิดขึ้นกับคนไทยเรานะครับแต่ว่าคนทุกมุมโลกนั้นกำลังเผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตแบบนี้ไปพร้อมๆกันครับผมคำถามก็คือว่าอ้าวแล้วท่ามกลางโลกที่มันผันผวนแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้แบบนี้เราจะวางหัวใจของเราไว้ตรงไหนล่ะเราจะให้หัวใจของเรานั้นยังคงมีรอยยิ้มมีความสงบสุขในทุกๆวันได้ยังไงคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้รายการโลกใบใหญ่เรามาชวนคุณผู้ฟังตั้งหลักถอดบทเรียนในชีวิตจริงของเราพร้อมกับเติมพลังใจไปด้วยกันนะครับ

ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่ช่วงเวลาของเรารายการโลกใบใหญ่กับผมดีเจอเล็กวีรวัฒน์สายทิพย์ครับผมพบกันบนหน้าปัดเครื่องรับวิทยุคลื่นท้องถิ่นของเราประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับผนวกเข้ากับเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนคริสเตียน TCRN นะครับร่วมกันกระจายความสุขไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสถานีท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้นเราจะยังคงออกอากาศได้ตามปกตินะครับแม้ว่าจะมีสภาพลมฟ้าฝนที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมก็ยังไงก็ตามนะครับฝากคุณผู้ฟังแล้วกันฝากคุณผู้ฟังที่จะเหมือนกับเป็นมอนิเตอร์เนาะว่ารายการของเราในสถานีต่างๆที่เราเคยติดตามรับฟังยังคงออกอากาศได้อยู่ตามช่วงเวลาปกติหรือเปล่านะครับผมแจ้งกันเข้ามาผ่าน0865229688นะครับรวมทั้งทางสถานีด้วยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเราเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันว่าพอดีเกิดเหตุขัดข้องมีเหตุฉุกเฉินอะไรที่อาจจะไม่สามารถที่จะออกอากาศได้นะครับผมก็แจ้งกันเพื่อเรานั้นจะทราบความเคลื่อนไหวของกันและกันนะครับสถานการณ์ดินฟ้าอากาศลมเป็นยังไงบ้างน้ำที่กำลังเดินทางนะครับจากทางภาคเหนือแน่นอนว่าจากที่สูงน้ำก็ต้องเคลื่อนตัวลงมาในที่ที่ต่ำกว่านะครับกรุงเทพมหานครแม้ว่าอย่างที่บอกว่าเพิ่งจะผ่านพ้นในช่วงของน้ำท่วมที่มาจากฝนตกต่อเนื่องไปไม่นานนะครับเราก็ต้องมาตั้งรับในเรื่องราวของน้ำเหนือที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาแหละนะครับผมคุณผู้ฟังนะก็นะก็จะเป็นภาวะที่เราจะต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้ดีที่สุดนะครับผมเพื่อเราจะรับผลกระทบที่พอเหมาะพอสมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวอะไรเลยเนี่ยแน่นอนล่ะมันก็จะต้องรับผลที่หนักหน่วงยิ่งกว่านะครับคุณผู้ฟังเอาละครับคุณผู้ฟังมาถึงในช่วงเวลาของเรานะครับที่เราคุยกันไปไว้ในตอนต้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะถอดบทเรียนชีวิตเราจะมาชวนคุณผู้ฟังนั้นตั้งหลักพร้อมกับเติมพลังใจเพื่อที่จะเผชิญในแต่ละวันจากนี้ไปยังไงกันดีวันนี้ครับผมก็ชวนคุณผู้ฟังมาพักกายพักใจนะครับแล้วก็เติมพลังในเรื่องราว

ผู้ฟังเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดขั้ว extreme weather เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไปรอบโลกตั้งแต่เหตุการณ์เรื่องของธารน้ำแข็งที่ละลายใช่ไหมครับซึ่งก็ไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมาต่อเนื่องนานแล้วนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนในยุโรปประเทศฝั่งฟากที่เคยหนาวเหน็บกลับกลายเป็นร้อนตับแลบนะหรือมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นฉับพลันในย่านเอเชียในเนปาล นะครับและพอตัดภาพกลับมาในประเทศไทยเราพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เราต้องเผชิญกับน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักผิดฤดูโคลนที่มันถล่มลงมาเร็วแล้วก็แรงมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้ธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณบอกเราว่าสภาพแวดล้อมของโลกน่ะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะมันไม่ใช่คำแบบเอามาพูดขู่กันเล่นเนี่ยธรรมชาติพูดเองนะครับว่าฉันกำลังเปลี่ยนไปแล้วนะสภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วผลกระทบของมันก็ขยับเท้าเข้าใกล้ตัวเราบางคนบอกอาจจะบอกว่ามันไม่ได้แค่ใกล้มันใกล้ขนาดไหนมันใกล้ขนาดมาเคาะหน้าประตูบ้านเราแล้วครับคุณผู้ฟังนะครับผมเนี่ยนอกจากสภาพแวดล้อมนะครับมันก็ยังมีเรื่องของความตึงเครียดทางเศรษฐกิจแล้วก็อารมณ์อีกนะสภาพสังคมปัจจุบันเป็นยังไงคุณผู้ฟังคนเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะอะไรเพราะเรากำลังเผชิญกับภาระค่าครองชีพต้องผจญกับความเครียดจากการทำงานใช่ไหมครับผมฝั่งหัวหน้าฝั่งนายจ้างเนี่ยเขาก็ต้องการปริมาณต้องการคุณภาพที่มากขึ้นต้องการอะไรที่มากขึ้นในขณะที่ในเรื่องของค่าตอบแทนนั้นเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะตอบแทนกลับมามากเท่าปริมาณงานที่เขาต้องการจากเราซึ่งก็เข้าใจได้นะครับผมบางคนนะครับโดนกดดันในเรื่องงานจนตัวเองเนี่ยต้องตกอยู่ในภาวะเบิร์นเอาท์อ่ะคุณผู้ฟังนะครับก็คือภาวะแบบหมดไฟแล้วอะไรก็ไม่ดีแบบหมดอะไรตายอยากไม่อยากจะทำอะไรนะครับรวมไปถึงภาวะที่ไม่อยากจะไปเจอใครนะครับที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้าใช่ไหมครับก็คือภาวะโซเชียลวิดดรอลที่มันกำลังขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกจำเรื่องชายชาวจีนที่เขาคิดว่าจะพึ่ง AI ในทุกๆเรื่องแบบคนรุ่นใหม่ได้ใช่ไหมครับผมแต่สุดท้ายแล้วการพึ่ง AI เราก็ต้องหันกลับมาสำรวจตรวจสอบด้วยนะครับผมคุณผู้ฟังครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราเคยคุยกันมาหรือว่าคุณผู้ฟังไปได้ยินได้ฟังไปได้อ่านข้อมูลจากที่ไหนเนี่ยทั้งหมดนั้นมันอาจจะกำลังทำให้คนเราเหนื่อยล้าทางอารมณ์แล้วก็หิวโหยพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการที่จะให้จิตวิญญาณของเราได้พักสงบใช่ไหมครับคุณผู้ฟังฟังดูอาจเป็นเรื่องแบบท้าทายท่ามกลางความไม่แน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นแสงสว่างเล็กๆของความรักการช่วยเหลือกันเสมอผ่านสถานการณ์เหล่านี้ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเราจะเห็นในภาวะวิกฤตผู้คนแบ่งปันกันแม้ว่าไอ้คนที่แบ่งให้คนอื่นน่ะจะไม่ได้มีเยอะนะก็อาจจะมีเท่าๆกันแต่ยินดีที่จะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับเราจะเห็นความช่วยเหลือที่มาถึงมนุษย์ในยามวิกฤตนะในยามดีๆเราอาจจะพยายามหวงกอบโกยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่ในยามวิกฤตเราจะเห็นว่าหลายคนก็พร้อมที่จะเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่ให้ผู้อื่นได้รับการเยียวยาและการแบ่งปันด้วยนะครับมันเป็นเหรียญ2ด้านมั้ยคุณผู้ฟังเป็นเหรียญ2ด้านที่เราสามารถพบเจอได้บนโลกใบนี้ในสถานการณ์ร้ายที่เราเจอเราอาจจะเห็นมุมดีๆของชีวิตของเรื่องราวเหล่านั้นที่จะย้อนกลับมาทำให้เรานั้นรู้สึกใจฟูได้เหมือนกันนะครับ

ผู้ฟังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการโลกไปใหญ่โดย FEBC Christian Media นะครับท่ามกลางโลกที่ไม่แน่นอนท่ามกลางสถานการณ์ที่เราคาดการฟันธงว่ามันจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ 100% ยากขึ้นทุกวันคุณผู้ฟังครับในความไม่แน่นอนบางทีบางครั้งมันก็ทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกหวาดกลัวครับผมอะไรที่เราไม่รู้ปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันมักจะทำให้เราวิตกกังวลทั้งนั้นแหละนะครับผมแต่ใดๆก็ตามคุณผู้ฟังครับอยากให้คุณผู้ฟังนั้นที่จะไว้วางใจพระเจ้าที่สร้างเรามานะครับพระองค์ทรงบอกให้เรานั้นไม่กลัวเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังรู้จักคุณผู้ฟังได้ปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าองค์นี้แล้วหรือยังนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเริ่มต้นก่อนที่เราจะตระหนักรู้ตัวหรือว่าคิดได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าให้พระองค์เกลอเลยนะครับผมแต่เราไปทำความรู้จักเราไปทำความคุ้นเคยเรากลับมาหาพระองค์เพื่อที่เราจะสามารถรับกำลังใหม่เพื่อที่เรานั้นจะมีจิตใจจิตวิญญาณที่ไม่โดดเดี่ยวแต่มีพระเจ้าเป็นที่คุ้มกันภัยให้กับเรานะครับคุณผู้ฟังกลับมาครับคุณผู้ฟังแม้ว่าโลกมันจะเต็มไปด้วยวิกฤตแต่ว่ามนุษย์เราก็ยังมีสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คุณยังจำเรื่องราวของปู่เดลที่แม้ว่าจะล้มลงตั้ง71ครั้งเขาก็ยังลุกขึ้นเสมอได้ใช่ไหมครับเรื่องนั้นยังคงเป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บมาเป็นกำลังใจให้กับเราในวันที่เราอาจจะล้มเหลวในปัญหาน้อยใหญ่ของเราหรือว่าเราตกอยู่ในวังวนของมรสุมชีวิตมันอาจทำให้เราสั่นคลอนครับแต่ความรักสติและมิตรภาพที่อยู่รายล้อมเรานั้นจะเป็นเหมือนเกาะพยุงให้เราผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆสถานการณ์วิกฤตไปได้เสมอครับคุณผู้ฟังอ่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังรู้สึกยังกังวลใจอยู่ไหม ยังกังวลใจอยู่ไหมหรือว่าก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะว่าชีวิตจะไม่โดดเดี่ยวชีวิตจะไม่ต้องเผชิญกับเรื่องราวที่หนักหนาเกินกว่ากำลังที่ตัวเองจะรับมือได้นะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ก็พูดนะว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่เกินกว่ากำลังของเรานั้นจะรับไหวและยิ่งเรารู้จักพระเจ้าอย่างที่บอกว่าแม้ว่าจะเจอกับเรื่องราวที่เกินกำลังเราพระเจ้าก็ยังคงเป็นกำลังเสริมที่พร้อมอยู่ในวันยากลำบากของเราครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสันเดสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะเป็นสิ่งหนุนนำใจของคุณผู้ฟังให้ก้าวผ่านวันร้ายๆหรือยังไม่ผ่านแต่จะยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสของปัญหาของวิกฤตในสถานการณ์บางสถานการณ์คุณอาจจะกังวลวิตกว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรจากหน่วยงานจากใครหรือเปล่าแต่บางทีบางครั้งครับความช่วยเหลือที่พระเจ้าจัดเตรียมมานั้นก็เกินความเข้าใจของเรานะครับผมอย่างเช่นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องขำๆใช่ไหมครับแม้ว่าพระเจ้าจะให้น้ำท่วมใช่ไหมครับแต่พระเจ้าก็ให้มีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่ในน้ำเราสามารถนำมาเป็นอาหารได้อย่างปลาใช่ไหมครับคุณผู้ฟังช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่าน้ำท่วมอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางคนอ้าวมันมีปลาอยู่นี้กลายเป็นว่าได้อาหารฟรีๆจากน้ำท่วมก็มีนะครับผมแล้วก็อีกหลายอย่างครับคุณผู้ฟังล้วนแล้วแต่มันอยู่ที่วิธีการมองปัญหาของเราถ้าเรามองดีแน่นอนว่าเราก็จะเห็นโอกาสดีๆเห็นช่องทางดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมองให้มันเป็นปัญหาไปหมดมองแล้วก็ตำหนิบ่นว่าไปซะทุกเรื่องเนี่ยนะครับผมต่อให้แมงวันบินผ่านมันก็เป็นเรื่องไม่ดีนะครับผมคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่าการพูดคุยผ่านสายโทรศัพท์ของเราจะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับความผ่อนคลายได้แชร์ความอึดอัดที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้นะครับผมหรือว่าอยากให้มีการอธิษฐานขอพรเพื่อคุณสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับผมคุณสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานได้นะครับที่0865229688คุณผู้ฟังครับในวันที่โลกนี้เต็มไปด้วยความผันผวนสภาพอากาศสภาพเศรษฐกิจรวมถึงสภาพจิตใจของเราอาจจะเหนื่อยล้าเหลือเกิน
คำพูดของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์นะครับก็ได้บอกเรานะครับส่งเสียงจากพระคัมภีร์มาถึงหัวใจของคุณผู้ฟังทุกคนในวันนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา

สร้างความผิดหวังให้คนมากมายคงไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ในพระเจ้ายังมีหนทางให้คนอย่างฉันที่เดินไกลห่างได้กลับมาในทางพระองค์อีกครั้ง

คุณผู้ฟังครับความรักของประชาชนนั้นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคยเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความผันผวนไม่อาจจะพลาดความรักความปรารถนาดีแล้วก็แผนการดีๆที่พระเจ้าส่งออกแบบไว้ให้กับเราได้นะครับวันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังยังรู้สึกว่าชีวิตยังต้องเผชิญกับเรื่องราวที่บั่นทอนจิตใจเรื่องราวที่กระทบโสตประสาทแล้วมันแบบหวั่นไหวเหลือเกินหรือคุณผู้ฟังกำลังเจอกับสถานการณ์วิกฤตอะไรในชีวิตคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเราจะช่วยเหลือกันได้ไม่ถึง 100% เต็มนะครับแต่อะไรที่เราพอจะมีกำลังช่วยเหลือกันได้ในระดับเพื่อนมิตรนะครับผมเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนแจ้งความประสงค์ของเราผ่านหมายเลขนี้นะครับ0865229688ให้คนเล็กน้อยได้มาเจอกันแล้วเสริมสร้างกันเล็กๆน้อยๆประกอบกันเข้าให้เป็นสิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับติดต่อและพูดคุยนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากรับฟังรายการอื่นๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้รับสาระที่เป็นประโยชน์ได้รับกำลังใจที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับชีวิตนะครับคุณสามารถที่จะเลือกฟังรายการผ่านช่องทางของแอปพลิเคชัน LINE OA ได้นะครับซึ่งมีทั้งรายการที่เป็นรูปแบบรายการวิทยุเป็นรูปแบบของรายการพอดแคสต์นะครับรวมไปถึงการที่จะรับฟังเพลงตลอด24ชั่วโมงบนสถานีออนไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายฟังก์ชันเลยครับคุณผู้ฟังที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นได้ไปรับสื่อที่สร้างสรรค์เพื่อคลายความวิตกกังวลความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณในช่วงนี้นะครับ FEBC Christian Media เราเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มุ่งกระจายความสุขปลอดภัยไปถึงคุณผู้ฟังในทุกย่านความถี่ครับผมคุณผู้ฟังติดต่อกับเราผ่านหมายเลขนี้นะฮะ0865229688ก่อนล่ำลากันไปนะครับผมขอพระคุณความรักของพระเจ้าสถิตอยู่กับคุณผู้ฟังเสมอให้สันติสุขอยู่ในใจของคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนั้นอยู่ในคำอธิษฐานของทีมงานของเราเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเอาละครับวันนี้ล่ำลากันไปเจอกันใหม่โอกาสหน้ารักษาการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยมากที่สุดเตรียมพร้อมให้มากที่สุดครับผมเพื่อที่เรานั้นจะเจอกันในคราวหน้าสำหรับวันนี้พระเจ้าคุ้มครองอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ Yeah.

0: ลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลิมค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คำว่ากระใสนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระใสไว้โดยละเอียดว่ากระใสนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากพอไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บแป๊บนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระใสเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระใสเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระใสเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระใสเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับธาตุทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระใสเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระใสเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระใสเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: อ๋อคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่รับทานยาอยู่นะคะเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะกล้ามเนื้อข้างซ้ายมันฉีกค่ะฉีกก็รักษามาตลอดก็ยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ประมาณเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เป็นล้มไปค่ะเป็นล้มในห้องน้ำปรากฏหงายไปครึ่งตัวค่ะทีนี้หัวเข่าทางซ้ายแล้วก็เส้นเอ็นมันก็ไม่เข้าที่มันก็มีอาการดังแบบเป็นไตนะคะใต้ฝ่าเท้าค่ะทางซ้ายอะเป็นไตมาทีนี้ก็มาออกกำลังกายอีกค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทานสมุนไพรอะไรนะคะรักษายาก็แขนปัจจุบันนะคะก็ทานได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะมันแสบกระเพาะอะค่ะพอทีนี้มาออกกำลังกายทีนี้มาอีกค่ะประมาณสักเมื่อปีที่แล้วค่ะเข่าข้างซ้ายมันดังครวบลงไปแม่ก็ซุดก็เดินไม่ได้ต้องพยุงเข้าบ้านกันหามปีกกันเลยค่ะเข้าบ้านก็มารักษาเส้นปรากฏว่าเส้นเดินก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทีนี้พอได้ฟังการออกอากาศของคุณหมอลินนะคะก็มีกระไรเส้นนะคะแก่นขี้เหล็กเนี่ยพอกินเข้าไปนะคะคือเส้นต่างๆที่เป็นระบบพรมไพรแบบปวดมากๆอะไรที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะคะพอกินประมาณสัก4กระปุกค่ะ4กระปุกกระปุกแรกเนี่ยพอจะรู้สึกเลยพอกระปุกที่2ที่3ที่4มาตอนนี้แม่ก็ไปไหนได้อะไรทำอะไรได้หมดทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่กินอยู่ปัจจุบันยอมรับของหมอหลินเพราะของคนอื่นนี่เราก็ไม่กล้าจะพูดเพราะเราไม่เคยสัมผัสของเขาแต่เราสัมผัสหมอหลินนี่เรากล้าก็สั่งมาตั้ง8กระปุกแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่แล้วก็มีดวงตาค่ะดวงตานี่ก็เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันมันเป็นตาข้างซ้ายนะคะรอยเป็นเม็ดค่ะเม็ดดำๆรอยไปรอยมาเป็นฟ้าแลบเป็นแปดปากเป็นแบบรวงข้าวบาดก็ทำยังไงก็ไม่หายพอได้ยินของคุณหมอหลินอีกที่กินยากระแสเส้นอยู่มาฟังเรื่องตาอีกมีความภูมิใจว่ามียาไทยที่เราเพิ่งได้สัมผัสมาแล้วก็กินจริงใช้จริงเส้นนี
6: ่ค่ะ
3: เพราะแม่เป็นคนชอบแต่งตัวมาก
6: ค่ะ
3: ก็ได้อย่างใจหมดทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยอเขานะฉันใช้จริงรักกล้ารักประกัน
6: ค่ะ
3: จากคนเมืองเพชรนะคะ
6: จากคนเมืองเพชรค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากคุณแม่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนามค่ะ
3: สัมภาษณ์เนี่ยตั้งใจจริงอยากจะให้คนที่เป็นเส้นถ้าใครไม่เป็นจะไม่รู้หรอกค่ะว่ามันเจ็บมันระบมพรมภัยการขับถ่ายหรือการจะเดินจะอะไรเนี่ยมันจะไม่ความถ่วงสมดุลของซ้ายขวาจะไม่เท่ากันแต่นี่แม่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะมองไม่ออกเลยว่าแม่เป็นอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมองออกว่าแม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ว่าดูแล้วมันเป็นความภูมิใจในทางการแพทย์ของคุณหมอลินซึ่งเป็นหมอแบบสมุนไพรที่มีใช้คำว่ามีจิตวิทยาหรือว่าการดูมองคนลึกซึ้งแล้วก็เข้าถึงไข้จริงๆเงินทองที่เสียไปมันไม่มีใครอยากเสียหรอกแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่มากถือว่าดีให้ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฉันให้80 90 100% เลย
6: อ๋อขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะค่ะ
3: ดีใจที่ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับติดตามคนไข้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ทางการค้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทางประทับใจนี่ประทับใจมาก
6: ค่ะ
3: จากคนคนหนึ่งที่เป็นคนแก่จะ70อยู่แล้วนะ
6: ค่ะ
3: ไปไหนมาไหนนี่ไม่ต้องนั่งอย่าเลยดีมากเลยอยากจะให้คนที่เป็นเส้นนะคะมาลองพิจารณาดูเพราะว่า การที่เราอยู่แน่แน่นอนถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วราคามันไม่แพงเท่าไหร่จับต้องได้แล้วก็มีการเอาใจใส่ลูกค้าหรือว่าคนไข้หรือว่าด้วยอะไรด้วยทางการแพทย์ดูแล้วว่าครบองค์ประกอบว่าเอาใจใส่ดูแลแล้วก็สอบถามแล้วก็ทดสอบความว่าได้ดีไม่ได้ดีตรงนี้ไม่ได้มองข้ามไปซึ่งคนไข้มันมีความสุขนะคะมีความสุขมาก
6: ค่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะ
3: ค่ะ
6: ค่ะ
3: ก็ให้คุณหมอและทีมงานอยู่กับประชาชนไปว่าคนที่เป็นเส้นเป็นอะไรจะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนใช้คำว่าไงประมาณ50 40อะไรเงี้ยหมายความว่าอายุ50 40ก็เดินพอได้ประมาณนั้นเลยนะคะดีมากเลย
6: ก็ต้องขอบคุณลูกค้าดีๆอย่างเช่นคุณแม่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมาตลอดนะคะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะผลิตสมุนไพรดีออกมาสู่ประชาชน
3: เมื่อกี้นะก็ทึ่งเลยว่าแม่ทำอะไรแม่ก็ไม่พูด
6: ค่ะ
3: แต่ว่าไอ้ลูกสาวคนที่สั่งให้น่ะเขาภูมิใจมากภูมิใจมากก็เป็นครู
6: ค่ะ
3: เป็นครูแล้วก็มองอาการแม่มันตลอดแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาถึงว่าแม่ดีขึ้นเขาชอบแต่งตัวกับแม
6: ่ค่ะ
3: ไหนกับลูกนี่ก็เหมือนพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ย
6: ค่ะโอเคนะคะคุณแม
3: ่ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะ
3: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอายุมั่นขวัญยืน
5: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
7: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวัลย์ในท้องได้นะคะลิสิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะต ัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระไสทั้งหมดเลยและกระไสกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระไสบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระไสเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
5: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
9: 0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426
10: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอาการป่วยหรือผิดปกติที่คนสมัยนี้เป็นมากขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าคงจะต้องมีอาการท้องผูกพ่วงมาด้วยใช่ไหมคะเพราะการใช้ชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่มีส่วนทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดการรับประทานอาหารนะคะหรือแม้แต่อาการทางจิตบางอย่างก็ทำให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะซึ่งทำให้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าแค่อาการอึดอัดท้องผูกนี้จะสามารถสร้างความอันตรายให้แก่สุขภาพของเราได้จริงหรือนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องผูกมาฝากกันค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะว่าท้องผูกบ่อยๆหรือว่าท้องผูกนานๆเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาท้องผูกกันได้อย่างไรบ้างนะคะท้องผูกเป็นอาการผิดปกติของการถ่ายอุจจาระค่ะซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจำนวนในการถ่ายอุจจาระนะคะที่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์และลักษณะอุจจาระแข็งขึ้นหรือว่าเป็นก้อนเล็กลงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนี้ก็จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะและมักจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางครั้งนะคะสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตก็เป็นสาเหตุให้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยท้องผูกได้เช่นกันนะคะถ้าเมื่อใดนะคะที่ท่านมีอาการถ่ายยากถ่ายน้อยไม่ถ่ายทุกวันนะคะลักษณะอุจจาระเป็นก้อนกลมเล็กแข็งไม่เป็นลำยาวบางทีเหนียวไม่มีกากใยอาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหากท้องผูกเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นโรครมดานหรือโรคท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะและจะก่อให้เกิดโรคใหม่ที่ท่านไม่รู้ตัวในทางการแพทย์แผนไทยก็กล่าวถึงโรคที่เกิดใหม่ขึ้นนะคะดังนี้นะคะกินอาหารได้น้อยนอนไม่หลับปวดท้วงปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในแผลในปากเสียดชายโครงและเสียดท้องหากท่านมีอาการเหล่านี้นะคะให้พิจารณาว่ามีอาการท้องผูกด้วยหรือไม่อาการดังกล่าวนับเป็นโรคกระไสชนิดหนึ่งค่ะคำว่ากระไสนะคะคือโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆก็จะเรียกว่าโรคกระไสนะคะและอาการท้องผูกนี้นะคะก็มักจะทำให้เกิดโรคลิ้นสีดวงทวารตามมาด้วยค่ะต้นเหตุของการเกิดโรคก็เกิดจากการไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยแหละค่ะทำให้อุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้เหมือนตะกรันเรียกว่าเถาดานนั่นเองค่ะทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิม จึงไม่สามารถที่จะขับอุจจาระได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะจะบูดค่ะแล้วก็จะก่อพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายอีกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอาการท้องผูกอาจจะนำไปสู่โรคร้ายนะคะอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่นอกจากจะขับถ่ายของเสียแล้วนะคะยังมีหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยค่ะถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดนะคะก็ดูดไขมันได้ไม่ดีทำให้มีไขมันส่วนเกินค้างในเลือดค่ะในปัจจุบันนะคะมีความสนใจที่จะขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการขับล้างลำไส้ด้วยยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดช่วยเสริมลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีตามขึ้นมาค่ะหรือท่านผู้ฟังจะเลือกรับประทานสมุนไพรตำลับนะคะอย่างเช่นตะลีผลาก็จะช่วยระบายและยังช่วยปรับธาตุให้สมดุลได้อีกด้วยค่ะและทางที่ดีนะคะหากท้องผูกมากก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุนั่นเองค่ะโดยมีปัจจัยส่งเสริมในเรื่องของการเกิดโรคก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะการรับประทานอาหารและความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นนะคะแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วข้อควรระวังในการใช้ยาและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยลุกลามจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่ยากจะรักษาตามมานะคะ
11: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
10: สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอาการท้องผูกนะคะรวมถึงอาการท้องผูกเรื้อรังจนเป็นเถาดานแล้วท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0642651426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0642651426ถ้าจดไม่ทันนะคะเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะเป็นช่วงๆนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษเอาไว้ได้เลยนะคะท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
12: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะ
11: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
12: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
10: ์0642 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
12: ท่านผู้ฟังคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองนะคะอาจารย์สุภัทราและรวมถึงคุณหมอลินนะคะพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรทางเลือกกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
13: ฉันสุภัทราเจียมจีด
14: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระบารมีแผ่ไพศาลค่ะ

0: บอลทีนี้
1: อ้าวก้องเอกตามหาอยู่พอดีเลยจะชวนไปดูคุ้มน้ำมันไบโอดีเซลของห้องม.5 ทับ 3กัน
2: น้ำมันไบโอดีเซลเหรอไปสิน่าสนใจดี
0: งานต้อนรับประดิษฐ์ปีนี้คือคาดหน้าดูเลยซุ้มกังหันน้ำใช้พัฒนาของห้องเราคนเยอะไม่แพ้ผู้อื่นเลยล่ะ
1: ซุ้มน้ำมันไบโอดีเซลก็คนแน่นตลอดเลยล่ะเห็นเขาว่าเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
3: การแวะชมพลังงานสะอาดพลังงานประหยัดน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานใหม่ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมันเพื่อทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลที่ราคากำลังสูงขึ้นในขณะนี้เธอแวะชมแวะศึกษากันก่อนค่ะ
4: ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันมากในเขตภาคใต้เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตในดินเปรี้ยวได้และทนต่อสภาพน้ำท่วมขังได้นานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในการปลูกปาล์มน้ำมันและในด้านอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจึงมีพระราชดำริให้คณะทำงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการจัดสร้างโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสเพื่อนำผลผลิตจากปาล์มน้ำมันมาแปรรูปในเชิงการศึกษาอย่างครบวงจรเพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและใกล้เคียงได้เข้าใจและเห็นประโยชน์ของปาล์มน้ำมันว่าสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างโดยให้เริ่มจากการสกัดน้ำมันปาล์มในระดับครัวเรือนก่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกปร.และได้ดำเนินการสนองพระราชดำริตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531เป็นต้นมาโดยสามารถก่อสร้างระบบสูญญากาศกลั่นน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2533และได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มจนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้เป็นผลสำเร็จในปีพุทธศักราช2539
0: กว่าจะได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์มาต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ
3: ดูตามผังกระบวนการสกัดตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากปาล์มน้ำมันในรูปของทลายปาล์มสดที่ได้จากต้นค่ะก็จะนำมาแปรรูปโดยการสับทลายเป็นช่อกิ่งและส่งไปยังเครื่องแยกทลายจนได้ส่วนลูกปาล์มที่แยกออกจากส่วนของทลายปาล์มค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังห้องทอดเสร็จแล้วก็จะนำมาสู่ขั้นตอนของการสกัดหรือหยิบเอาน้ำมันออกจากเปลือกผลปาล์มและจากเมล็ดปาล์มจนได้ออกมาเป็นน้ำมันปาล์มดิบแล้วนำไปสู่การกลั่นบริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
1: แล้วน้ำมันปาล์มที่ได้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างล่ะคะ
3: ก็ใช้ได้ทั้งปรุงอาหารทำไอศกรีมคอฟฟี่เมล์สบู่และก็ยังมีอีกมากค่ะดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้านโน้นได้เลยค่ะ
2: แล้วน้ำมันไบโอดีเซลได้มายังไงครับ
4: เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองใช้น้ำมันพืชจากปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลในเครื่องจักรกลการเกษตรโดยได้ดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2544และนำน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตได้มาทดลองใช้กับรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน5ชนิดแตกต่างกันคือรถ6ล้อรถแทรกเตอร์จอร์เดียรถแทรกเตอร์ลากพ่วงคูโบต้ารถเลดองหรือรถอีแตนและรถไถเดินตามคูโบต้าผลตอบรับจากการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากการสอบถามตามพนักงานขับรถได้ผลเป็นที่น่าพอใจเครื่องยนต์ไม่มีอาการกระตุกขนาดใช้งานกลิ่นไม่เหม็นไม่ดำกำลังรถแรงเท่ากันเมื่อเทียบกับใช้น้ำมันดีเซลและแรงดีกว่าเมื่อใช้กับรถ6ล้อนอกจากนี้เสียงของเครื่องยนต์ขนาดใช้งานยังเบากว่าน้ำมันดีเซลอีกด้วยสำหรับในเรื่องการติดเครื่องยนต์นั้นถือว่าปกติเพียงครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้น
3: ฟังดูแล้วน้ำมันไบโอดีเซลที่ว่านี่
2: คุณภาพดีกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำนะคะ
1: แถมต้นทุนการผลิตต่อลิตรก็ถูกอีกด้วยเพียงลิตรละ8บาท78สตางค์เท่านั้น
0: โอ้โหเทียบกับราคาน้ำมันดีเซลในท้องตลาดปัจจุบันถังลิตรละ14-15บาทแน
2: ่ดีกว่าถูกกว่าแล้วทำไมไม่เอามาใช้แทนน้ำมันดีเซลเลยล่ะดีกว่าถูกกว่าก็จริงค่ะแต่ขณะนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการผลิตทั้งเรื่องขั้นตอนและกำลังการผลิตสารเคมีที่ใช้ในขั้นตอนการผลิตบางชนิดไม่มีในพื้นที่ใกล้เคียงต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าขนส่งซึ่งรวมอยู่ในต้นทุนการผลิตค่ะอีกประการก็คือกลีเซอรีนซึ่งเป็นส่วนที่ได้จากการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลขณะนี้ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กำลังดำเนินการศึกษาอยู่ค่ะเพื่อจะนำกลีเซอรีนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนอกจากนี้การวัดค่ามาตรฐานของน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตก็ยังไม่มีเครื่องมือชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะวัดค่าน้ำมันได้มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นต้องรออีกหน่อยนะเชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยก็จะมีโอกาสได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์และประหยัดนี้อย่างทั่วหน้าซึ่งในอนาคตน่าจะพัฒนาไปสู่การส่งออกในตลาดโลกแน่ๆเลย
0: ฉันประจัยเลยนะปอนเราว่าพอเพียงเรามีพอใช้ไม่ต้องคอยพึ่งจากคนอื่นดังแนวพระราชดำริพอเพียงก็ดีแล้วล่ะ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ที่5สิงหาคม2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับที่ดินจำนวน252ไร่36ตารางวาที่นางพะเยาและนางสาวปุษณาคชาชีวะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยรับสั่งกับนายสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการกปร.ในขณะนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตร

ช้ในพื้นที่ศูนย์ให้เป็นต้นแบบทางวิชาการและมีประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเกษตรกรบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์และผู้สนใจทั่วไปนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดสินใจประกอบอาชีพทางการเกษตรต่อไปการทำวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2544โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานพระราชพิธีเปิดศูนย์นี้ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งจัดระบบชลประทานและจัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆอาทิกรมชลประทานซึ่งได้จัดระบบชลประทานพร้อมทำถนนภายในและล้อมรอบศูนย์กรมพัฒนาที่ดินได้สำรวจและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นซึ่งมีกรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นหน่วยงานหลักนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานจังหวัดหน่วยงานอำเภอเกษตรกรผู้เช่านาดั้งเดิมรวมทั้งผู้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้ราษฎรที่เช่าที่ดินทำนาอยู่เดิมเดือดร้อนให้จัดแปลงที่ดินในลักษณะแปลงทฤษฎีใหม่แล้วนำราษฎรทั้ง8รายเข้ามาอยู่และทำกิน

ชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้สนองพระราชดำริและจัดรูปแบบการเกษตรที่หลากหลายจากพื้นที่252ไร่36ตารางวามาเป็นแปลงนาข้าวอินทรีย์จำนวน10ไร่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่เน้นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แปลงนาข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกรจำนวน10ไร่เนื่องจากเกษตรกรทั่วไปขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีซึ่งข้าวที่คุณภาพไม่ดีไม่สามารถนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ผลผลิตต่ำทำให้ถูกโรงสีตัดราคาแปลงนาข้าวเพื่อการประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจำนวน10ไร่เนื่องจากในฤดูนาปรังพบว่าน้ำมีการขาดแคลนมากยิ่งขึ้นเกษตรกรที่ไม่สามารถเปลี่ยนไปผลิตพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยได้วิธีทำนาแบบประหยัดน้ำและลดการไถพรวนจึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้แปลงไม้ผลแบบผสมผสานจำนวน31ไร่เพื่อให้มีไม้ผลที่หลากหลายชนิดมีความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนโดยการปลูกไม้ผลหลักไม้ผลแซมไม้ผลเสริมและพืชผักเสริมแปลงผักปลอดภัยจากสารพิษจำนวน15ไร่ทำการทดสอบและพัฒนาพืชผักปลอดภัยจากสารพิษปลูกพืชผักต่างๆกว่า20ชนิดเช่นถั่วฝักยาวแตงกวาแตงไทยแฟงฟักทองข้าวโพดเป็นต้นโดยปลูกหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำแปลงมีการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยพืชสดและใช้สมุนไพรในการกำจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืชแปลงไม้ดอกไม้ประดับจำนวน7ไร่โดยประสานงานกับสถานีทดลองพืชสวนบางกอกน้อยและได้พิจารณาปลูกไม้ดอก4ชนิดคือดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกสร้อยทองและดอกคัตเตอร์แปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่16แปลงจำนวน102ไร่และอีกประมาณ67ไร่เป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างอาคารถนนและคลองชลประทาน

ากการทดสอบพัฒนาพืชและระบบการปลูกพืชเป็นเวลากว่า5ปีพบว่ามีรายได้ที่มั่นคงและสามารถหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการดำเนินงานปัจจุบันมีเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากนับว่าศูนย์บริการวิชาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้ทำหน้าที่เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเลือกนำไปพิจารณาใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีและมีความยั่งยืนต่อไป

านงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

0: คุณแม่ดื่มน้ำขิงเพื่อสุขภาพหน่อยนะคะ
1: ใช้ขมิ้นและผิวพรรณผุดผ่องไม่แพ้เครื่องสำอางราคาแพง
2: น้ำสะเดานี่นะค่าแม่งดีไม่มีสารตกค้างด้วย
1: ไม่เป็นไรลูกน้ำร้อนลูกนิดเดียวแม่จะเอาว่านหางจระเข้มาใส่ให้เดี๋ยวก็หายจ้ะ
3: ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจและใช้สมุนไพรมากขึ้นกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆได้ทำการวิจัยพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องและประชาชนทั่วไปก็ได้หันมาใช้ยาสมุนไพรและปลูกพืชสมุนไพรอย่างแพร่หลาย
4: คุณย่าดื่มน้ำอะไรล่ะคะ
5: น้ำต้มขาจะหลานมาติ๊กมาก็ดีแล้วมาจิบกับย่าสักถ้วยนะ
4: เอ๊น้ำต้มขาทานทำไมคะอร่อยนะคะ
5: น้ำต้มขาเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรจ้ะเราเอาเง่ามันมาต้มน้ำดื่มสรรพคุณก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อและจุกเสียดแน่น
4: ติ๊กเห็นแม่ในป๋องเอาเง่าสดทารักษาปากเปื้อนให้ในป๋องด้วยค่ะ
5: สมุนไพรของพื้นบ้านไทยเรามีสรรพคุณมากถ้าเราใช้เป็นย่าดีใจที่ติ๊กสนใจเรื่องสมุนไพรเห็นต้นมะขามป้อมหน้าบ้านนะผลสุกเราเอามาคั้นน้ำดื่มแก้ไอละลายเสมหะเป็นยาบำรุงแก้หวัดช่วยระบายและแก้เลือดออกตามไรฟันด้วยจ้ะ
4: โอ้โหมะขามป้อมลูกเดียวแก้นู่นแก้นี่ได้เยอะแยะเลยคุณย่าเล่าให้ติ๊กฟังเยอะๆเลยค่ะติ๊กจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต
3: ่อยาสมุนไพรเป็นทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นปลอดภัยกว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันอีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนและธุรกิจชุมชนได้อันจะทำให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพอนามัยของคนในชาติลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาจากต่างประเทศและการปลูกพืชสมุนไพรยังมีส่วนช่วยให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นอีกด้วย
4: คุณย่าคะติ๊กซื้อชาใบหม่อนแล้วก็ชากระชายแดงมาฝากค่ะ
5: น่ารักจริงๆหลานย่าเอานี่จ้ะสมุนไพรทอดกรอบย่าฝากไปให้ทานที่บ้านนะ
4: น่าอร่อยจังเลยค่ะมีสมุนไพรอะไรบ้างคะ
5: มีใบมะกรูดใบกระเพราขิงข่าตะไคร้หอมแล้วก็กระเทียม
4: คุณย่าเอามาจากไหนล่ะคะ
5: กลุ่มแม่บ้านเขาทำขายที่ตลาดนะจ๊ะรสชาติเขาทำอร่อยก็เลยขายดีเนี่ย

ปีพุทธศักราช2523พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พื้นที่15ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดสร้างสวนป่าสมุนไพรขึ้นเพื่อรวบรวมและปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้ศึกษาวิจัยทางวิชาการเผยแพร่การใช้ประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจและนำไปปลูกเป็นยาประจำบ้านและพืชสวนครัวเพื่อช่วยเศรษฐกิจของครอบครัวสวนป่าสมุนไพรแห่งนี้เน้นปลูกพืชสมุนไพรชนิดที่มีความสำคัญของไทยหรือชนิดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษปัจจุบันมีพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ประมาณ400กว่าชนิดอาทิขี้เหล็กรากแก้ไข้บำรุงธาตุรักษาโรคเหน็บชาลำต้นและกิ่งเป็นยาระบายแก้นิ่วดอกเป็นยาระบายลดความดันช่วยนอนหลับจำปีไปต้มน้ำดื่มระงับไอรักษาหลอดลมอักเสบเสลดพังพรตัวผู้ใบสดตำผสมกับเหล้าใช้เป็นยาทาถอนพิษอักเสบจากแมลงกัดต่อยฟอกฝีมะตูมผลอ่อนใช้เป็นยาบำรุงธาตุให้เจริญอาหารแก้ร้อนในขับผายลมผลแก่แก้เสมหะมะขามดีควายผลสูงเป็นฐานแก้พิษไข้พิษซาของเด็กผลเป็นยาสระผมและซักผ้าหนาดใหญ่ใบต้มอบอาบแก้ปวดผื่นคันใบขับลมแก้จุกเสียดแน่นเฟ้อมะดันใบและเนื้อผลทำยาดองเปรี้ยวเค็มเป็นยาฟอกเสมหะแก้ประจำเดือนผิดปกติแก้ไอบุญนาครากแก้ลมในลำไส้กระพี้ขับเสมหะในลำคอดอกบำรุงโลหิตและหัวใจเป็นต้นสวนแห่งนี้ได้ปลูกให้ผสมกลมกลืนเป็นธรรมชาติตกแต่งบริเวณให้ร่มรื่นจัดทำทางเดินเท้าติดป้ายชื่อพันไม้และได้เก็บตัวอย่างพันไม้ในรูปพันธุ์อันแห้งและพันไม้ดองไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบปัจจุบันได้อบรมวิทยากรเพื่อออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นยังเปิดบริการอบสมุนไพรผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและจำหน่ายกล้าสมุนไพรแก่ผู้สนใจอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.น้อมนำแนวพระราชดำริจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาไทย

ควรความที่รางวัลทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการ

0: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
1: ในเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
2: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478
3: เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากูแคนกูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่

0: กายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้โรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่

0: คอย
1: สว
0: ค
1: ัส
0: อ
1: ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับโอ้โหเหลือเชื่อว่าปัญหาเรื่องการเดินทางเนี่ยมันยุ่งยากวันผมออกจากบ้านมาแต่เช้าแล้ววันเนี้ยออกมาเพื่อว่าจะไปธุระหลายที่ไปส่งยาให้ลูกค้าพี่ภูริพัฒน์น่ะแถวงามวงวานนะครับซอยทานทิพย์โอ้ยหาจะหาบ้านเจอเคยไปแล้วครั้งหนึ่งมันไม่เจอแต่ว่าก่อนที่จะถึงบ้านแกเนี่ยผมออกมาตั้งแต่10 โมงกว่ามาติดอยู่พันทิพย์มาติดอยู่แถวงามวงวานเนี่ย3-4 ชั่วโมงครับท่านผู้ฟังครับเหลือเชื่อจริงๆเลยติดอยู่3-4 ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้เจอพี่ภูริพัฒน์แล้วออกมาจากบ้านแกแล้วก็มาติดอยู่ตรงหน้าพันทิพย์แล้วตอนเนี้ยว่าติดอีกผมจะไปสถานีในวันนี้ก็จะไปพูดสดจะไปจัดรายการสดๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอุตส่าห์เตรียมกาแฟกาแฟอะไรต่อมีอะไรไปเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยอาจจะไปฝากเจ้าหน้าที่เขาด้วยจะไปคุยกันจะไปจัดรายการที่สถานีจะไปเปิดสายอะไรต่ออะไรต่างๆให้ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ได้รับของแจกอะไรมากมายนั่นแหละครับเมื่อวานนี้มันมีความสุขมากๆเพราะว่าจะแจกยาแจกผลิตภัณฑ์กระพงกาแฟกับท่านผู้ฟังที่อยู่เพชรบุรีเมื่อวานนี้มีความสุขจริงๆครับนะครับเสียเงินเสียทองเสียไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าคนที่มาลงชื่อกะว่าจะมากันทั้งไม่กี่คนที่นี่มาก็ครึ่งร้อยได้นะครับก็แจกกันเมื่อวานนี้ที่วัดกำแพงแรงก็สนุกสนานกันมากนะครับทีนี้ว่าวันนี้ว่าจะเปิดสายนะครับว่าจะเปิดสายโทรศัพท์แล้วก็ให้ท่านผู้ฟังที่ได้รับยาเมื่อวานเนี้ยจะเป็นกี่คนก็แล้วแต่ใครโทรมาก็จะมีรางวัลให้อีกวันเนี้ยแล้วก็จะได้คุยกันสดๆว่าเมื่อวานได้รับอะไรเป็นโรคอะไรชื่ออะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะครับก็ความฝันฉลายว่าหนีน้ำท่วมนี่มันไปท่วมหมดเลยนี่มืดไหมแล้วครับท่านผู้ฟังครับมืดไหมแล้วนี่ผมยังไปไม่ถึงสถานีเลยเนี่ยมันตั้ง3 ชั่วโมงยังไงผมก็ต้องไปถึงสถานีผมออกมาตั้งแต่10 โมงไงแล้วเราจัดรายการเนี่ย2 โมงตรงเป๊ะเนี่ยมาถึงตรงนี้อีหลอกขอแขกอยู่แถวๆนี้ยังไปไหนไม่รอดแต่ตรงนี้ก็เริ่มรถวิ่งได้แต่ว่าผมไปไม่ถึงสถานีเนี่ยครับก็เลยต้องรบกวนเจ้าหน้าที่เขาน้องเขาเนี่ยบอกว่าเอาไม่เป็นไรงั้นขอพูดสั้นๆไปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงไม่ได้ไปอีกแล้วแหละเพราะว่าจัดรายการเนี่ยพอจะจบเนี่ยเวลาก็หมดแล้วนี่ข้างหน้าผมนี่ฟ้ามืดมาอีกแล้วครับเนี่ยอยู่หน้าพันทิพย์เลยตรงเนี้ยนะครับก็เรียนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าผมต้องคืนเวลาเข้าไปช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมมีลูกค้าโทรเข้ามาเยอะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มันก็ตกใจกับรถติดว่ามันติดทำไมมากมายขนาดนี้เมื่อวานก็ไปติดอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอยู่ออกจากบ้านมาแต่เช้าก็พอจะถึงบ้านไปติดตามลูกกาไปติดอยู่แถวนู่นน่ะอ๋อแถวบางกระปกกากระปิจนกระทั่งมารามคำแหงโอ้โหรถติดจนกว่าจะถึงบ้าน4 ทุ่มครับท่านผู้ฟังครับเหลือเชื่อนี่ครับนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่น้ำมันท่วมหลายแห่งแล้วก็แต่ละคนเขาก็ไปไหนกันไม่ได้แต่ผมก็ขับรถอยู่บนรถดีว่าเมื่อวานเอารถตู้คันใหญ่ไปเนี่ยมันท่วมไปตรงลำลูกกาสถานที่ตรงนี้มันเป็นอนุสรณ์สถานน่ะในจุดตรงนั้นนะครับน้ำเทือกครึ่งคันเข้ามาในรถตู้เลยท่านผู้ฟังเหลือเชื่อนะครับว่าตอนนี้หมู่บ้านลินทองแถวๆลำลูกกาแถวๆรังสิตเนี่ยโดนปัญหาท่วมหมดรอบนอกเนี่ยครับเนี่ยบางที่ตั้งน้ำตั้งยันหน้าอกอ่ะนะครับอย่างร่มเก้าอย่างเงี้ยเขาไม่เคยติดไม่เคยอะไรต่างๆมาเลยไม่เคยเจอน้ำท่วมมากมายขนาดนี้เป็น30 ปีแต่วันนี้หมู่บ้านร่มเก้าตรงนู้นเนี่ยนะครับแถวเลยลำลูกกาไปหน่อยที่ผมผ่านไปเมื่อวานเนี่ยเขาลำบากกันมากเลยครับเขาลำบากกันมากก็คือว่าหน้าบ้านเนี่ยหรือนอกบ้านมีร้านสะดวกซื้อมีร้านเซเว่นเนี่ยมันมีทั้งปลาหลุดมาจากบ่อมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาเงินปลาทองมีทั้งปลาช่อนทุกทอดแหกันหน้าเซเว่นเลยดูเดี๋ยวท่านผู้ฟังมันเหลือเชื่อนะกรุงเทพเวลานี้วันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเปิดเพลงสักหน่อยนะรบกวนหนูหน่อยนะลูกนะ แล้วก็เดี๋ยวจะโทรเข้าไปใหม่ขอติดต่อว่าเราจะต้องทํายังไงกันต่อไปจะเดินหน้าหรือจะยังไงแล้วไปสถานีไปไม่ทันแล้ววันนี้เพราะว่านี่มันจอดอยู่ตรงใกล้ๆพันทิพย์นี่แหละแล้วก็รถก็ติดร้อนก็ร้อนนะครับสารพัดเรื่องสารพัดอย่างก็ต้องว่ากันไปต้องขออภัยนะผู้ฟังทั้งหลายด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะโทรเข้าไปใหม่ตอนนี้ก็ให้เขาเปิดเพลงหรืออะไรไปก่อนสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมโทรเข้าไปใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีตรงนี้ก่อนนะครับ

ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยนต์เสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบๆกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบเท่านั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ062-258-8478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากลูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจือทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกา

0: รอบๆกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกบำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์0890571670และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้ากูแคนกูข่าวเกี๊ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่

0: ในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทุ้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089-0571-670และ062-258-8478
2: เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลใช้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089-057-1670และ062-258-8478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้อง

กายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัด

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสุภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสุภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสุภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสุภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดหรือสุขภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดหรือสุขภาพของเรานะครับผมกิติกรกาญจนาเวกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสุภาพแล้วก็หาทางออกร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับมีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณติ่งว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมาก
1: นะครับ
0: เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนน
1: ี
0: ้ในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนี
1: ้นะจริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: เป็นหลัก
0: พูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือนะพูดง่าย
1: ๆ
0: เขาว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: ยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์นะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโลกตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร
1: ์
0: อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้
1: อ
0: นเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณเด่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ084 385 6644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โหลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี้เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนนะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณติ่งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนคลื่นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ
2: ์คาตามิน
1: คาตามินนะ
2: ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับไอ้ที่ตีบอ่ะหัวใจตีบเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: ก็เก็บเงินได้มั้ย
3: ได้ได
4: ้ได้เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้
5: ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: รหัสไปรษณีย์ผมลืมไม่รู้ว
3: ่
5: า
3: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
1: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติดก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับเรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับเรามาพูดคุยกันต่อคุณดิงตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัดคุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคุณติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด คือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา คือเป็นสโลแกน
2: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
1: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซสอินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหาร อาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันใน1สัปดาห์กินอะไรบ้างใน1สัปดาห
2: ์
1: นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิม
2: ๆจริงค่ะ
1: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกะเพราหมูอีกแล้วนะครับเจอกะเพราไก
2: ่
1: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
2: หลากหลายเมนู
1: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือใน1สัปดาห
2: ์
1: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
2: ส้มผักใบเขียว
1: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวนี่นำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
2: ด้วย
1: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
2: เวียงแขนก็ได
1: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติ่งในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
2: มีผลต่อสุขภาพของเราม
1: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้
2: อ
1: ยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
2: ค่อยๆปรับ
1: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
2: เช้ามาก็ชากาแฟละ
1: ครับ
2: ใน
1: ทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
2: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
1: คะก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
2: ค
1: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยน พฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับ
2: ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วย
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาคือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
2: จริงค่ะ
1: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็ผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งคนติ่งครับ
2: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ พักกันสักครู่แล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็พักสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงกันมาก็ให้ท่านช่วยแนะนำกันเข้ามานะครับสำหรับบทเพลงและก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพท่านอยากจะทราบเรื่องไหนอย่างไรนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจะสั่งงานนะครับฮัลโหล
2: ครับครับได้ครับส่งที่ไหนครับผม
3: ส่งนครปฐมครับ
2: อ๋อได้ได้เอาชุดไหนครับ
3: เห็นโฆษณาอยู่พอดียายเข้าฟังอ่ะคุยกับยายนะครับ
2: ได้ครับ
3: อาหารเสริมอะไรอ่ะ
2: บำรุงสมองจากคุณยาย
3: ก็ลองเอาสักกระปุก
2: จังหวัดนครปฐมนะอำเภออะไรครับ
3: อำเภอนครชัยศรี
2: นครชัยศรีชื่ออะไรครับคุณยาย
3: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ครับ
3: หนึ่งกล่องคือบำรุงสมองกับสายตานี่มันอันเดียวกัน
2: อันเดียวกันอันเดียวกัน
3: แล้วมันมีกี่เม็ดมันเป็นแบบไหนเป็นแคปซูล
2: มี30แคปซูลกินวันละ1เม็ดครับ
3: กินวันละ1เม็ดกินเวลาไหนครับ
2: กินเวลาได้ทุกเวลาหลังอาหารครับ
3: อ๋อกินได้ทุกเวลาแต่ว่าจะหลังอาหาร
2: ครับครับ
3: ครับครับที่อยู่นะครับที่อยู่นะ
2: ครับ
3: บ้านเลขที่70หมู่3
2: 70หมู่3ตำบล
3: ศรีสะทอง
2: ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีนะ
3: ชัยศรีจังหวัดนครปฐม
2: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
3: ชื่ออุดม
2: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเขาจะโทรไปเบอร์นี้นะ
3: ครับครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับ73120
2: ครับ73120นะได้ครับ
3: ครับ
2: คร
3: ับ เก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับ
2: ครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: มีค่าจัดส่งไหม
2: ไม่มีพี่ครับ
3: หนึ่งครับโอเคครับ
2: ครับครับครับเดี๋ยวไปส่งให้นะ
3: ครับ
2: ครับครับครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อข่าวเสื่อมมาฝากนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
4: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
1: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อเข่าเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อเข่าเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ์การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
4: ดูแล
1: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
4: มันปวดเนาะ
1: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อย ก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
4: มีส่วนหมดเลย
1: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหารือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็084-385-6644นะครับมาพูดคุยกันต่อคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตวันก่อนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องนาฬิกาชีวิตสั้นๆนะก็คือปัจจุบันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยได้พูดถึงเรื่องคนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ตรงตามนาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยเวลากินแล้วไม่ได้กิน
4: เวลานอนก็ไม่ได้นอน
1: เวลานอนไม่ได้นอนก็หมายความว่าสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนนะครับหรือบางท่านนอนสี่ทุ่มไปตื่นเอาตีสองที่ผมสัมภาษณ์นี่เยอะคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่เป็นโรคที่นอนไม่หลับเยอะนะครับฉะนั้นนี่สุขภาพของท่านจะไม่ดีนะครับคุณติ่งต่อสักนิดหนึ่ง
4: มาคุยกันเรื่องของ
1: การนอน
4: ใช่นาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเรื่องของการปรับการนอนเนี่ยโดยคุณนั้นควรจะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาก็คือนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนเนี่ยนะคะหากว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ที่นอนได้ตามปกตินะคะส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนนะคะหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนมากนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางด้วยนะคะนั่นคือการปรับการนอนค่ะทีนี้มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินกันบ้างควรจะกินอาหารตามปกตินะคะไม่กินมื้อดึกมากเกินไปก็คือไม่ควรจะเกินหลัง2ทุ่มนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อโรคอ้วนในอนาคตได้นะคะรวมไปถึงออกกำลังกายค่ะในช่วงของกลางวันนะคะแทนการออกกำลังกายช่วงดึกเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการนอนไม่หลับนะคะหลังออกกำลังกายส่วนเวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกายนะคะก็ควรจะห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นมื้อหนักก็ควรจะเว้นระยะห่าง 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะรอให้ร่างกายแล้วก็เอนไซม์ต่างๆเนี่ยปรับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะออกกำลังกายประมาณ 15-30 นาทีต่อวันนะคะหรือว่า150นาทีต่อสัปดาห์หากว่าต้องการที่จะเผาผลาญไขมันก็ควรจะใช้เวลาในการออกกำลังกายเนี่ย30นาทีขึ้นไปนะคะแต่หากบอกว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกายข้างนอกนะคะก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ฉะนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตที่ท่านได้ถามมานะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายนี้ที่เหมาะสมก็คือจะช่วงเวลาประมาณ 4-6 โมงเย็นนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับช่วงก่อนมื้ออาหารเย็นสำหรับบางท่านนะครับส่วนที่การทานอาหารนะครับทานอาหารนี่โดยส่วนใหญ่นี้บางท่านเนี่ยที่ชอบไปทานข้าวต้มในช่วงดึกๆนะครับ3-4 ทุ่มเนี่ยนะครับ ก็หยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ทบทวนให้ท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับนาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่าหลายท่านลูกหลานรับไปทานนอนทานนี้ช่วงกลางคืนนะครับก็ไม่ควรจะทานเยอะนะครับเนื่องจากว่าไตเป็นภาระต่อตับและไตต้องทำงานนะครับช่วงหนึ่งนะครับของชีวิตของท่านนะครับท่านต้องการรักษาสุขภาพเพื่อจะมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานนะครับท่านก็ปรับพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ท่านสุขภาพดีเนื่องจากว่าตัวท่านเองนะครับสิ่งที่ ที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจท่านก็ต้องมีความศรัทธาในด้านสุขภาพอย่างเช่นการเปลี่ยนท่านต้องเชื่อว่าเปลี่ยนแล้ว
4: มันจะดีขึ้น
1: มันจะดีขึ้นนะครับก็ลองทำดูนะครับเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยหลายท่านก็ประสบความสำเร็จทำให้ท่านนั้นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายการลดน้ำหนักหรือบางท่านก็เปลี่ยนอาหารจากที่ไม่ค่อยทานผักแล้วมาทานผักนะครับก็จะได้ไฟเบอร์ส่วนท่านที่ไม่ค่อยได้ทานพวกผลไม้ที่เป็นแอปเปิ้ลท่านก็มาทานแอปเปิ้ลท่านก็อาจจะได้ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นทานกล้วยน้ำว้าพวกนี้นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีขึ้นนะครับลดความวิตกกังวลทางด้านสุขภาพจิตลงไปนะครับผมฝากสักนิดนึงสำหรับผู้สับสนในการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
4: ค่ะคาตามินนะคะก็ประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาคุยกันได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งนึงนะคะ0843856644ค่ะ
1: ก็โทรเข้ามานะครับมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับผมได้ในทุกวันผมรอสายท่านอยู่นะครับพูดคุยกับผมกฤตกรโดยตรงได้ในทุกวันนะครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็ขอบคุณที่ติดตามเนื่องจากว่าหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรามีความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการจดลึกสุขภาพและท่านจะลดความเครียด ลดความวิตกกังวลลงไปนะครับ ในตลอดระยะเวลา10ปีเราเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูล สุขภาพ ใน

0: ว่าได้ปรับเปลี่ยนชีวิตได้ปรับเปลี่ยนอาหารตัวเองลงไปนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรสำหรับท่านที่ผมนำมาพูดก็คือขมิ้นชันคุณติงขมิ้นหรือว่าเซอร์คิวมินเนี่ยเป็นสารล้างพิษอย่างหนึ่งที่ท่านควรจะมีติดบ้านตอนนี้เขามีแคปซูลนะมีแคปซูลมีหลายยี่ห้อท่านก็ไปหาซื้อเอานะครับในหนึ่งสัปดาห์คุณติงควรจะทาน2มื้อสองก็คือกระเทียม
1: กระเทียมนึกถึงข้าวขาหมูเลย
0: กระเทียมเนี่ย นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำว่าท่านไม่ต้องทอดกระเทียมคุณติงไม่ต้องทอดกินทบๆแล้วทานเป็นมื้ออาหารนะครับกระเทียมนั้นเป็นอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยได้เยอะมากเป็นสารต้านอนุมูลสามารถลดความเสี่ยงจากเกี่ยวกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมนั้นเป็นสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับได้เป็นอย่างดีกระเทียมถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับสำหรับทานที่ท่านที่ทานในหนึ่งสัปดาห์แนะนำควรทาน3วันนะครับสำหรับการทุบกระเทียมสำหรับใส่อาหารใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำมาตลอดคุณเด่งสำหรับผู้สูงอายุข้าวกล้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะข้าวกล้อง
1: ข้าวกล้องนะคะ
0: ข้าวกล้องทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังทานข้าวขาวข้าวกล้องเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี่จะเป็นเรื่องที่ยากคุณเด่งแต่ตอนนี้นี่มีทุกที่เลย
1: จริงอ
0: ่
1: ะ
0: ตามห้างตามอะไรก็มี
1: หาซื้อง่าย
0: แล้วก็ไม่แพงไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับไม่แพงมากเท่าไหร่คือข้าวกล้องนั้นนะครับหุงข้าวกล้องเป็นข้าวสวยทานเนื่องจากว่าผู้สูงอายุจะได้วิตามิน B3 วิตามิน B6 นะครับแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับสุขภาพผู้รักสุขภาพนะครับท่านทานเถอะครับพวกเหล่านี้ท่านจะดีขึ้นมากๆนะครับเนื่องจากเป็นข้าวกล้องบาหลายท่านเนี่ยเปลี่ยนข้าวกล้องจากเป็นข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็ทำให้ท่านดีขึ้นมากนะครับส่วนที่ขาดอย่างหนึ่งไม่ได้ก็คือในหนึ่งมื้อนี่ท่านทานน้ำเปล่าที่เป็นน้ำสะอาดจริงๆ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นน้ำสะอาด
1: ค่ะ
0: น้ำสะอาดของผมนี่ก็หมายความว่าน้ำกรองนะที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นน้ำกรอง
1: ไม่ขุ่นมัวใส
0: โดยเดี๋ยวนี้ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นน้ำกรองนะนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดและอยู่อะไรต่างๆนะครับท่านดื่มน้ำสะอาด
1: ค่ะ
0: วันหนึ่ง 6-8 แก้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุวิธีดื่มน้ำ
1: ไม่ใช่ดื่มอักๆนะคะ
0: ผมก็เลือกมาฝากคือค่อยๆดื่มไปนะครับครั้งละ1แก้วนะครับเพื่อร่างกายนั้นเผาผลาญได้รับการกระชุ่มกระชวยนะครับทำให้การล้างพิษ อยู่ในตัวนะครับเพราะว่าน้ำนั้นเป็นของเหลวที่ร่างกายต้องการนะครับเพราะว่าหลายท่านดื่มน้ำน้อย
1: จริงอ่ะ
0: นะครับดื่มน้ำน้อย1ในช่วงคนวัยทำงานไม่ค่อยมีเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาเล่าเขาบอกคนรุ่นใหม่เนี่ยคนหนึ่งชอบทานน้ำแข็ง
1: จริง
0: ถ้าในแนวสุขภาพเนี่ยเขาไม่ให้ทานน้ำแข็งนะ
1: เพราะว่าร่างกายจะต้องเสียเวลาในการปรับอุณหภูมิ
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในน้ำแข็งตอนนี้ที่เขาสำรวจมาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยไม่ค่อยสะอาดคนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ในตามเขาเรียกว่าตามแหล่งผู้ผลิตนะครับในหลายผู้ผลิตนะครับฉะนั้นเราควรระวังว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปตามที่งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ควรทานน้ำแข็งน้ำอัดล
1: ม
0: น้ำตาลทรายขาวผงชูรสนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสารอาหารเหล่านี้มีโอกาสนะครับที่จะก่อความเสียหายให้กับร่างกายนะครับฉะนั้นการพึ่งพาอาหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ท่านแนะนำให้ทำเองที่บ้านหรือแหล่งที่ท่านไว้ใจได้นะครับก็ทานอาหารนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำมาก็คือการลดเนื้อลงเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยอย่างอาจารย์หมอบุญชัยเนี่ยแกบอกลดเนื้อเป็นพวกสัตว์สีเท้าลงผมก็เลยถามว่าทำไมที่ศูนย์เวลเน็ตเนี่ยไม่มีหมูผมก็เลยถามคนขายว่าที่นี่ไม่มีหมูไม่มีหมูจำหน่ายเพราะว่าหมูเนี่ยบางทีเนี่ย

0: การเลี้ยงหมูในปัจจุบันเนี่ยมันมีสารเร่ง
1: สารเร่งเนื้อแดง
0: สารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรต่างๆเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในตัวที่ทำให้มันโตเร็วพูดง่ายๆนะครับก็คือว่ามันเป็น GMO อย่างหนึ่งที่อยู่ใน DNA และคนกินเข้าไปก็จะไม่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับโทษมากกว่าคุณนะครับก็งดบางท่านนี่งดนะฟังรายการแต่ก่อนผมทำรายการเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยก็งดทานพวกเหล่านี้ไปนะครับ อย่างเช่นเนื้อ
1: โค
0: เนื้อต่างๆนะครับประเภทเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆนะพูดง่ายๆนะครับก็ถ้าอันนี้ไม่ได้เนี่ยหรือเลี่ยงไม่ได้เนี่ยทานน้อยที่สุดนะครับควรมาทานพวกปลาผักผลไม
1: ้คือย่อยง่าย
0: ให้หลากหลายมีอยู่แค่นี้ทำทานให้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมบอกในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยท่านทานอาหารโดยการเอาอาหารเนี่ยมาเป็นดีท็อกก็คือกล้วยน้ำว้า
1: ส้ม
0: เช้งที่มีน้ำเยอะๆคนหนึ่งผักใบบัวบกปั่นรวมๆกันนะครับแล้วก็ทานนะครับแล้วก็ลดเรื่องเนื้อสัตว์ลงนะครับก็ขอให้ท่านไปทำที่บ้านนะครับ
1: เพราะว่าค่อยๆปรับไป
0: ค่อยๆปรับไปนะครับเพราะว่ารายการเราเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็หวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะชอบนะครับก็ผมก็ฝากเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรดีโปรดังขายดิบขายดีส่งถึงท่านอาจจะล่าช้าหน่อยใน1วันถึง2วันก็เป็นนั้นว่าท่านก็ต้องผมขออภัยนะครับสำหรับเพราะว่างานเยอะมากนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกเป็นนั้นว่ายอดส่งเราเยอะมากนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกก
1: ็คือ
0: รวม8กระปุกสำหรับท่านที่ต้องการซื้อ1คนหรือ2คนหรือซื้อไปแบ่งกันนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเรามีบริการส่งท่านหน้าบ้านทุกวันไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะครับก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์084-385-6644แล้วก็ท่านสามารถซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์ทอยไลท์เพราะว่าบางท่านก็อาจจะเอาคาตามิน4กระปุกทอยไลท์4กล่องก็ได
1: ้ปนกันได
0: ้ปนกันค้ากันได้เพราะงั้นหรือบางท่านก็จะเอาคาตามิน6กระปุกทอยไลท์2กล่อง
1: ได
0: ้รวมเป็น8อย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นบริการจัดส่งสำหรับผมฝากอย่างหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพัทกล่องชมพูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อช่วงนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม1กระปุกนะครับในราคาพิเศษจริงๆสำหรับท่านที่ต้องการซื้อหรือบางท่านจะซื้อรวมกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับ เพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงในทุกๆวัน
1: ได้เลยเนี่ย
0: ก็ได้เลยนะครับ ผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับ คือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำพร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมาทำอาหารนะครับ
1: ปลูกเองก็มี
0: ปลูกเองก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
2: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สุทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการซื้อใช้ไวทองสมุนไพรไวทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายเรามีผลิตภัณฑ์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะบอกอาการที่เป็นอยู่เราจะได้จัดสมุนไพรหรือว่าสารอาหารให้ครบนะคะก็วันนี้แดงมาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริศสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีคุณแดงด้วยครับ
0: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะนะคะ
1: นะมีคำถามว่าทำไมต้องจัดสารอาหารให้ครบนะครับเพราะว่าอวัยวะของเรานะต้องการสารอาหารแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไขกระดูกเขาก็ต้องการคลอโรฟิลจากผักใบเขียวนะครับเท่านั้นนะอย่างอื่นเอาไปปรับเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเลือดจางก็คือไขกระดูกเสื่อมก็ต้องใช้สารสกัดจากผักใบเขียวเท่านั้นใช้ตัวอื่นไม่ได้ผลนะครับตับก็ต้องใช้สารสกัดจากน้ำมันโมเลกุลเล็กจากน้ำมันที่ผ่านความร้อนน้อยๆนะครับเป็นน้ำมันธรรมชาติไปล้างตับอย่างนี้เป็นต้นนะครับตับอ่อนก็ต้องใช้สมุนไพรนะครับในการฟื้นกลับสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นเอาว่าแต่ละอย่างโรคแต่ละอย่างใช้สารอาหารในการฟื้นไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับก็โทรเข้ามาได้ครับ
0: โทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะเมื่อสักครู่นะคะก่อนเข้ารายการคุณมาริสานะคะอยู่ตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีนะคะมีปัญหาก็คือเป็นโรค SLE นะคะคือโรคนี้ค่ะอาจารย์คะมันมีโอกาสที่จะลามเข้าสู่มะเร็งเพราะว่าเป็นทั้งท้องผูกทั้งผิวแห้งนะคะทั้งเลือดโลหิตจางขั้นรุนแรงเลยสำหรับคนที่เป็น SLE เป็นโรคหิตจางขั้นรุนแรงนะคะก็เลย
1: เคสอย่างนี้ต้องทาน2กลุ่มแล้วนะเท่าที่วิเคราะห์ดูก็คือทั้งตับทั้งไขกระดูกก็เสื่อมก็ต้องฟื้นทั้งตับทั้งไขกระดูกไปพร้อมกันแล้วล่ะนะครับเบื้องต้นนะครับขาด2กลุ่มนี้ไม่ได้ตัวอื่นก็ดูว่ามีอาการอะไรอีกนะครับแต่ว่าระหว่างคอร์ฟินากับสารคอร์ฟินากับไวท์เซลล์นี้เขาขัดไม่ได้นะครับเพราะว่าโรค SLE นี่เกิดจากตับด้วยนะครับเพราะตับเนี่ยเขาทำงานในการร่วมกันสร้างเม็ดเลือดโดยทำงานร่วมกับไขกระดูกด้วยนะครับเพราะวัตถุดิบของการสร้างเม็ดเลือดเนี่ยนะครับจะถูกเก็บไว้ที่ตับนะโดยเฉพาะธาตุเหล็กเนี่ยนะจะไม่สลายไปทางปัสสาวะทางอุจจาระจะถูกพอเม็ดเลือดหมดสภาพหมดอายุนะครับมันจะแยกคัดเอาธาตุเหล็กเก็บไว้สร้างเม็ดเลือดใหม่อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตับไม่ดีก็การเก็บรักษาธาตุเหล็กก็ได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโรคนี้นะแน่นอน2อย่างที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือคอฟินากับไวตาเซลนะครับนี่คือขาดไม่ได้นะครับส่วนจะต้องเพิ่มตัวอื่นอีกหรือไม่ก็ดูอาการของโรคอีกนะครับ
0: ค่ะนะคะก็วันนี้ก็สั่งเป็นชุดชุดมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งชุดเล็กมานะคะก็มีคอฟินาเอ็มทีพาร์ตน้ำมันโกลเด้นออยล์และก็ล้างตับอีก2กระปุกนะคะก็แดงจะส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะพนมทวนก็วันเดียวน่าจะถึงนะคะ 1-2 วันค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราไม่ฟันธงเลยทีเดียวนะคะขึ้นอยู่กับบางพื้นที่บางพื้นที่สั่งวันเช้านี้นะคะพรุ่งนี้ก็ได้รับแล้วบางพื้นที่ก็อาจจะได้รับในวัน 1-2 วันนะคะแล้วก็ก่อนเข้ารายการนะคะก็มีคุณเต้ยนะคุณเต้ยนี่อยู่หมู่บ้าน PKGarden นะคะประชาทิศ90อันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์มาเพิ่มค่ะคอโรฟิน่า2สาหร่ายแดงพรมมี2
1: ครับ
0: นะคะก็สั่งไปวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะโอ้ที่นี่ครั้งที่แล้วแดงไปส่งเองนะคะ พอดีได้มีโอกาสไปแถวนั้นก็เลยแวะเลยค่ะอาจารย์คะแวะส่งให
1: ้เป็นยังไงบ้าง
0: ก็ครั้งที่แล้วส้มตำไงอร่อยมากนะคะตำ
1: หมายถึงว่าพี่คุณเจ้าของบ้านก็ทำส้มตำขาย
0: ใช่ค่ะใช่เมื่อก่อนท่านขายอยู่แถวสาธุประดิษฐ์แล้วท่านก็ย้ายไปที่ประชาธิปไตย90นะคะ
1: อ๋อครับ
0: หมู่บ้าน PK Garden นะคะก็ขายดิบขายดีมากอาจารย์นะคะเพราะวันโหส้มตำไทยนี่เกลี้ยงเลย
1: ครับ
0: อร่อยมากนะคะแล้วก็ไก่ย่างน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำโอ้โหขอตำปูปลานะได้มา2ตำเลยนะคะได้ทั้งตำปูปลาทั้งส้มตำไทยนะคะเอากินอร่อยอร่อยส้มตำไทยหมดเพราะด้วยจานอย่า
1: ครับท่าน
0: อย่าคืนน้ำลายนะคะพูดให้น้ำลายไหล
1: สองตัวนี้แสดงว่า
0: ค่ะ
1: สารแดงกับคอลฟิน่านะครับ
0: ก่อนหน้านี้สั่งพรีเมียมพิเศษไงนะคะสั่งชุดพรีเมียมพิเศษไปนะคะก็ทานแล้วตอนนี้ก็อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์นะคะดูเกี่ยวกับเรื่องท่อเลือดโลหิตจางอะไรต่างๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะแล้วก็มีคุณสมมิตรนะคะคุณสมมิตรอยู่นี่ค่ะหมู่บ้านเศรษฐีพระราม9เนี่ยกรุงเทพกีทาก็สั่งคอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมิมาอย่างละ1กระปุกนะคะคือ1ชุดนะคะก็วันนี้จัดส่งให้พรุ่งนี้น่าจะได้รับคุณเล้งค่ะคุณเล้งอยู่เทียนทะเลนะคะเทียนทะเล20แถวแสมดำนะคะบางขุนเทียนวันนี้ก็สั่งคอโรฟิน่ามา1สาหร่ายแดงพรมมิมา1เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณมณีรัตน์คุณพี่มณีรัตน์นะคะอยู่ที่สวนผัก32ค่ะอาจารย์นะวันนี้สั่งคอโรฟิน่ามา2แล้วก็ล้างตับอีก2
1: นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยไม่ใช่เหรอคนละร้าน
0: คนละร้านคนละที่เพราะว่าตรงนั้นน่ะในซอยสวนผัก32นี่ก็เพียบเลยนะคะลูกค้าเรามีตลอดเส้นทางเหมือนเพชรหึงเลยเพชรหึงนี่ก็ตลอดเส้นทางเลยตั้งแต่เพชรหึง5นะตั้งแต่ออกนะหมู่บ้านตองนะคะหมู่บ้านอะไรตองอูนะคะคุณพี่แสงเดือนเมื่อก่อนนี้ก็สั่งทีนะโอ้โหนะพรีเมียมพิเศษที4ชุดอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะ
1: กินกี่คนล่ะ
0: เบาหวานพิเศษเนี่ยสั่งก็นะทั้งทานตัวเองด้วยทั้งญาติพี่น้องก็ทานด้วยนะคะนี่ก็เริ่มตั้งแต่ตรงนั้น
1: แย่ง
0: กันค่ะนะคะทั้งแต่ถนนทรงธรรมนั่นแหละค่ะถนนอิสระยะพรอะไรต่างๆแถวนั้นน่ะบางกระบัวนะเป็นลูกค้าประจำของเราเยอะมากนะคะในแต่ละซอยแล้วก็ยังมีคุณสวัสดิ์เนาะคุณสวัสดิ์หนองแขมนะคะตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคสระบุรีก็สั่งคอโรฟิน่ามา1นะคะสั่งสาหร่ายแดงพรมมิมาอีก1นะคะจะส่งให้นะคะแล้วก็ฝากอวยพรปีใหม่ให้อาจารย์ด้วยให้จัดรายการอยู่ไปนานๆนะคะคู่กับแดงเท่านั้นนะอย่าคู่กับคนอื่น
1: คร
0: ับ อันนี้พูดเองนะคะแล้วก็มีคุณป้าถนอมคุณป้าถนอมนี่อยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกราชบุรีอันนี้ก็สั่งคอโรฟิน่ามา1สั่งพรมมิมาอีก1สั่งน้ำว่านอีก2ค่ะนะคะก็ได้จะส่งให้แล้วนะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะโอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยอาจารย์คะเป็นลูกค้าประจำของเรานะคะเป็นลูกค้าประจำของเราเลยทีเดียวคุณประเสริฐนะคะคุณประเสริฐอันนี้ก็อยู่ที่กลางดงนะคะก็สั่งทุกเดือนค่ะเป็นโลหิตจางแล้วก็ไม่เคยกินผักเลย
1: อ๋อถ้าไม่กินผักเป็นเลือดจางทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเราไปปลูกถ่ายไขกระดูกก็เสียกันเป็นล้านนะครับนี่มนุษย์เรานะครับความไม่เข้าใจธรรมชาติออกแบบมนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนะครับมนุษย์เนี่ยน้ำย่อยสีเหลืองอย่างสัตว์ชนิดอื่นน้ำย่อยก็เป็นสีอื่นนะครับเพราะอุจจาระของมนุษย์ก็เลยต้องสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมนุษย์ต้องกินผักดิบเพื่อบำรุงไขกระดูกต้องกินพวกธัญพืชเพื่อบำรุงตับนะต้องกินสมุนไพรเพื่อบำรุงตับอ่อนนะครับเราก็จะโครงสร้างของร่างกายจะไม่เหมือนกับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นอาหารการกินก็ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ที่เราป่วยแล้วเนี่ยเราไล่ดูได้เลยนะครับใครที่มีลิ่มเลือดมากใครที่มักจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยลิ่มเลือดหรือหัวใจวายเนี่ยเป็นตระกูลที่ไม่กินผักนะท่านไปดูได้เลยนะครับเพราะลิ่มเลือดนี่อุดท่อเลือด อันตรายมากนะครับยิ่งกว่าไขมันอีกนะไขมันนี่เลือดยังพอผ่านไปได้บ้างนะครับแต่ถ้าลิ่มเลือดนี่อุดแน่นสนิทเลยนะครับคนที่มีลิ่มเลือดให้จำนะใครที่มีลิ่มเลือดต้องกินยาละลายลิ่มเลือดท่านลองเอาคลอฟีนาไปทานต่อเนื่องกันสัก 2-4 เดือนนะครับท่านไม่จำเป็นต้องทานยาละลายลิ่มเลือดอีกเลยนะครับนะเพราะเราไปแก้ที่เหตุนะลิ่มเลือดเกิดก็เพราะเม็ดเลือดมันแตกเม็ดเลือดมันบางถ้าไม่บางมันไม่แตกหรอกนะพอแตกเพราะเกิดลิ่มเลือดเลยนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันแตกไม่ได้นะครับมันเราฉีดลมเข้าไปในเลือดนะครับนะเราฉีดเราเอาเข็มฉีดลมเข้าไปในเลือดเสียชีวิตนะครับไม่ต้องฉีดยาพิษหรอกครับเพราะมันจะทำให้เกิดลิ่มเลือดในเลือดเราจะมีลมหรือมีออกซิเจนโดยตรงไม่ได้นะครับแต่จะต้องอยู่ในรูปของลูกโป่งซึ่งเขาเรียกว่าเม็ดเลือดแดงนะครับนะซึ่งเม็ดเลือดแดงก็ต้องตัวใหญ่ตัวหนา
0: แต่ถ้าตัวเล็กล่ะคะ
1: ตัวเล็กบางมันแตกง่ายโดนฉีดวัคซีนก็แตกแล้วนะครับนะหรือไปวิ่งอยู่ๆวิ่งแบบไม่แบบฝืนนะก็แตกนะบางคนเห็นไหมไปวิ่งวิ่งล้มเสียชีวิตนะบางคนอากาศเปลี่ยนก็แตกนะครับเช่นหนาวเป็นร้อนร้อนเป็นหนาวนะเม็ดเลือดก็แตกก็เกิดลิ่มเลือด
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ทำให้เสียชีวิตนะครับ
0: พูดถึงเสียชีวิตเมื่อวานนี้ก็เพิ่งได้รับข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่ง
1: ครับ
0: นะคะพี่ชายของเพื่อนค่ะอาจารย์คะเกิดก่อนแดงเนี่ย1ปีคือบ้านนี้เขาจะเกิดแบบหัวปีท้ายปีนะคะมีลูกทั้งหมด5คนเหมือนแม่แดงเลยแม่แดงก็มีลูก5คนแล้วเพื่อนแดงก็เป็นผู้หญิงไงนะคะเรียนด้วยกันเรียนห้องเดียวกันเขามีพี่ชาย2น้องชาย2ของแดงนี่มีพี่ชาย1น้องชาย3
1: ครับ
0: นะคะบ้านเพื่อนแดงก็เพื่อนแดงไอ้น้องเพื่อนแดงเขาก็สวยสุดในบ้านแดงก็สวยสุดในบ้าน
1: เพราะมีผู้หญิง
0: ม
1: ี
0: ผู้หญ
1: ิ
0: งคนเดียวนะคะก็สวยบ้านนี้ก็มีลูกสาวสวยที่สุดสองอย่างละคนแล้วก็คืออย่างนี้ค่ะนะเพิ่งได้รับข่าวร้ายเมื่อวานนี้ตอนเลิกจัดรายการไปนะคะพอจัดรายการเสร็จส่งของเสร็จก็เข้ามาอ่านไลน์นะคะตอนเย็นอ่านไลน์แล้วตกใจเพราะว่าพี่ชายของเพื่อนเสีย
1: เ
0: นื่องจากว่าเห็นบอกว่าเป็นเส้นเขาเรียก
1: ก็ลิ่มเลือดอุดตันหรือยังไง
0: ท่อเลือดหัวใจตีบ
1: ก็ลิ่มเลือด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้2ปีพี่ชายคนโตคนนี้หล่อมาก
1: ครับ
0: เราแบบหาตัวจับได้ยากเลยแหละนะคะแล้วก็ทำงานข้าราชการด้วยแล้วก็เกิดเป็นโรคหัวใจเหมือนกันจันก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคนหนึ่งแล้วมาวันนี้เนี่ยเพิ่งเข้า2ปีเนี่ยก็พี่ชายคนนี้ก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเหมือนกันก็คือเส้นเลือดหัวใจตีบว่าจะผ่าตัดแต่ยังไม่ได้ผ่านะคะก็หมอนัดจะผ่าเดือนหน้าเนี่ยแต่มาตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะคะมาวันเมื่อวานเสียชีวิตแล้วก็แดงก็ได้ข่าวแล้วก็เลยโทรไปว่ายังไงจะจัดรายการงานศพอะไรยังไงปรากฏว่าพี่ชายเขามอบร่างให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของมหาลัย
1: ขอนแก่น
0: ค่ะมหาลัยศรีนครินทร์ขอนแก่นนะคะเป็นก็เลยก็แค่สวดทำบุญแล้วก็ยกร่างให้กับมหาลัยไปเมื่อวานนี้นะคะก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานศพเขาเพิ่งรู้แต่เขาก็ต้องเอาศพต้องเข้าโรงพยาบาล
1: แต่มันเตือนนะครับโรคพวกนี้มันเตือนล่วงหน้านะครับเป็นเฉพาะคนนอนกรนให้จำไว้เลยนะครับคนที่นอนกรนมากๆนะครับมีสิทธิ์เป็นโรคหัวใจวายได้ง่ายนะครับเพราะว่าคนนอนกรนก็คือเม็ดเลือดบางเม็ดเลือดตัวเล็กก็เลยดูดอากาศได้ไม่เพียงพอทำให้การนอนเรานอนกรนนั่นเองนะครับ
0: นะคะก็เคสเดียวกันเลยบ้านนี้มีลูก5คนนะคะปรากฏว่าเสียชีวิตทั้งหมด3คน
1: เสียไปแล้ว3
0: เสียไปแล้ว3ครับคนเล็กอ่ะเกิดอุบัติเหตุเหมือนแดงเลยคนที่น้องชายคนที่2แดงก็เกิดอุบัติเหตุน้องชายคนแรกก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะน้องชายคนที่2คนสุดท้องก็เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานหัวใจนะคะแล้วก็โรคตับนะคะเขาก็อันนี้ก็เสียคือตอนนี้ครอบครัวนั้นก็เหลือ
1: เ
0: พื่อนแดงกับน้องสาวน้องชายนะคะเหลือเพื่อนแดงก็คือแล้วก็น้องชายบ้านแดงก็เหลือแดงกับพี่ชายนะคะก็นี่แหละค่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากแค่จะผ่าตัดเดือนหน้าละกุมภาเนี่ยจะผ่าตัดละเพราะว่านัดหมอนัดเตรียมอะไรเรียบร้อยแต่ก็มาเสียชีวิตก่อนนี่คือเส้นเลือดหัวใจตีบ นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดสมองตีบก็แล้วแต่นะคะ
1: นี่ก็คือเกิดจากลิ่มเลือดนั่นเองนะครับเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจก็นะกินผักดิบเยอะๆแต่ว่าการกินผักดิบให้ได้ผลต้องเคี้ยว30ครั้งขึ้นไปนะครับถ้าเคี้ยวน้อยๆก็ได้ผลน้อยอีกนะครับเพราะว่าคลอโรฟิลล์นี่เป็นความแปลกประหลาดของธรรมชาติที่คนจะกินผักใบเขียวให้ได้คลอโรฟิลล์คุณต้องใช้น้ำลายจำนวนมหาศาลใช้การเคี้ยวจำนวนหลายๆครั้งถึงจะได้ผลนะครับเพราะเราเป็นตระกูลสัตว์กินพืชเราสังเกตว่าสัตว์กินพืชเขาจะเคี้ยวนานนะครับฉะนั้นเราก็ต้องกลับสู่ธรรมชาติคือเคี้ยวนานๆนั้นใครที่ไม่กินผักหรือกินผักแล้วไม่ค่อยเคี้ยวก็จะได้ผลต่อร่างกายน้อยนะครับโรคนี้จะเลือกเป็นเฉพาะคนที่ไม่กินผักดิบแบบเคี้ยวนะครับแต่ถ้าใครทำไม่ได้ก็เอาคอลฟิน่าของเราไปรับประทานนะเพราะเรามีกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนใครนะครับสกัดคอลฟิลมาแล้วเราใส่เปลือกใหม่คอลฟิลคือใส่เปลือกที่บางก็ไว้ไม่ต้องเคี้ยวนะครับโดนน้ำย่อยนิดหน่อยก็ได้คอลฟิลเลยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราคิดค้นได้และได้จดลิขสิทธิ์ไว้เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มจำหน่ายก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับไม่ให้เสียชีวิตด้วยเรื่องโรคที่จริงๆโรคไม่ควรจะเสียนะครับเป็นโรคที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นกายวิภาคธรรมชาตินี่เองนะครับก็ใครถ้ารู้ตัวว่าไม่ค่อยกินผักหรือแต่ละวันไม่ได้กินผักดิบหรือกลัวการกินผักแล้วมียาฆ่าแมลงอะไรเยอะก็มาเอาคลอโรฟิน่าของเราไปรับประทานนะครับคลอโรฟิน่าเราปลูกผักเองนะครับปลูกเองสกัดเองเรามีแปลงผักของทางโรงงานเองนะครับเราไม่รับซื้อเพราะว่าต้องปลอดสารพิษต้องไม่มีการปรุงแต่งใส่สารต่างๆเข้าไปนะครับนะปลูกธรรมชาติเก็บธรรมชาติภายใน8ชั่วโมงหลังจากเก็บจะต้องสกัดคลอโรฟิลล์ออกมาแล้วก็ใช้ใส่เปลือกบางให้มันก็เรียกใช้ผลึกน้ำตาลเชิงซ้อนหุ้มโมเลกุลไว้นะครับทำให้โดนน้ำลายนิดหน่อยโดนน้ำย่อยนิดหน่อยก็สลายตัวเท่ากับเหมือนเราได้เคี้ยวผัก 3-40 ครั้งต่อคำกันเลยทีเดียวก็เลยได้ผลชัดเจนนะครับได้ผลชัดเจนดูตรงไหนก็จากที่ท่านนอนกรนมากนะครับเสียงกรนจะลดลงแล้วก็ถ้ากินถึงจุดของเขาแล้วเนี่ยเสียงกรนแทบไม่มีนอนหลับสบายนะครับมีความสุขไม่รบกวนคนข้างๆนั่นแสดงว่านะชาตินี้เราจะไม่เป็นโรคหัวใจไหวแน่นอนแล้ว1โรคนะครับหรือไม่เกิดลิ่มเลือดไปฉีดวัคซีนฉีดอะไรก็ไม่มีผลกระทบใดๆที่นะเพราะวัคซีนเนี่ยพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะดึงออกซิเจนรุนแรงมากนะเหมือนแย่งฉุดกระชากกันทำให้เม็ดเลือดถ้ามันบางเนี่ยแตกพอแตกก็ปล่อยออกซิเจนโดยตรงก็เกิดลิ่มเลือดนะครับเพราะโรงพยาบาลเขาก็จะเซ็นว่าไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นโรคที่เราเป็นเองนะครับนะเป็นโรคที่เรามีภาวะของเราอยู่แล้วนะครับพอฉีดวัคซีนเกิดแทรกซ้อนเขาจะให้ไปโทษวัคซีนเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เราได้สูญเสียบุคลากรที่สำคัญที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลลูกนะก็กลายเป็นกำพร้ากันเยอะแยะกันทั้งประเทศตอนนี้นะครับวันใครที่อยากจะฉีดวัคซีนหรือต้องการฉีดวัคซีนหรือต้องการขึ้นเครื่องบินไปไหนเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ฉีดวัคซีนขึ้นไม่ได้สถานที่ท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับหลายสถานที่ท่องเที่ยวถ้าไม่ฉีดวัคซีนโคก็ไม่ให้เข้าไปนะครับนะจะไปคนไม่ฉีดก็ต้องไปเช็คตรวจ ATK นะแล้วก็ต้องไม่เกิน7วันด้วยนะตรวจถึงจะอนุญาตเป็นบางกรณีไปนะครับก็ป้องกันเราดีที่สุดนะครับจะมีใบหรือไม่มีใบก็แล้วแต่เราป้องกันที่เหตุกันก็แล้วกันนะว่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราได้ทราบข่าวจากการฟังรายการของเราแล้วเนี่ยนะเอาไปรับประทานกันถ้าทำไม่ได้ก็ไปเคี้ยวผักนานๆนะซื้อผักใบโบบกไปแล้วก็ได้ที่เขาไม่ได้มีการปรุงแต่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรมาเคี้ยวกินสดๆนะครับก็ได้ผลเหมือนกันครับนะก็โทรมาได้นะครับใครที่มีปัญหาหายใจแรงนอนกรนและมันส่งผลเสียอีกนะครับคนที่เลือดจางเนี่ยมีก๊าซคาร์บอนในเลือดเยอะเพราะเม็ดเลือดมันขนออกมาไม่หมดครับนะมันขนเข้ามันขนอากาศดีเข้าไปขาออกมันก็ขนอากาศเสียออกมาเมื่อมันขนออกมาไม่หมดก็ถ้ามีก๊าซคาร์บอนหลงเหลืออยู่ในระบบเลือด นะเนื้องอกพวกนี้มันก็ก่อตัวเพราะมันหายใจได้เนื้องอกเนื้อร้ายเนี่ยไม่ว่าไฟไม่ว่ากระไม่ว่าเนื้องอกนะครับถ้าเรามีก๊าซคาร์บอนในเลือดเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะเริ่มเติบโตส่งผลให้ผิวเราไม่สวยผิวเราไม่เรียบนะเพราะการทานคอฟฟีน่าก็เลยทำให้ได้เรื่องผิวเรียบเนียนลื่นกระติ่งเนื้อจางหมดกระกูลเราที่เคยมีกระเป็นปื้นตามหน้าตามแก้มนะใครที่ทานตัวนี้4เดือนไปแล้วเนี่ยนะครับกระเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะจางลงนั่นเองนะครับ
0: เอาละค่ะสนใจก็โทรมาพูดคุยปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณเล็กนะคะคุณเล็กอยู่ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงนะคะฉะเชิงเทราโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ค่ะนะคะก็มีคลอฟิน่า4กระปุกนะคะสาหร่ายแดงพรมมีอีก2น้ำว่านอีก2นะคะวันนี้จะส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะคะอันนี้เป็นลูกค้าประจำอาจารย์สั่งทีเยอะมากนะคะเหมือนเคสเมื่อวานนี้ที่แดงไปส่งนะคะคุณวัฒนาพรนะคะอยู่ที่งามเจริญนะคะ
1: นี่ก็สั่งทีเป็นรถใหญ่ๆเลย
0: สั่งคลอฟิน่า6ค่ะนะคะสาหร่ายแดงพรมมีอีก6น้ำว่านด้วยนะคะก็แถมทั้งสบู่ทั้งยาหม่องให้ยาหม่องก็จะหมดแล้วนะคะ
1: กินแล้วหน้าตาอ่อนเยาว์ด้วยสวยกันทั้งบ้านนะ
0: ค่ะนี่แหละค่ะก็แดงได้ดูนะคะในส่วนตรงนี้ละนะคะฉะนั้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะหลายคนก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างเมื่อวานนี้คุณพี่คอนโทน
1: ห้อง
0: ส่งของเราเนี่ยค่ะ
1: ก็ไปฉีด
0: วัคซีนมานะคะก็มีเหมือนนิดๆนะคะแต
1: ่
0: ก
1: ็ไม
0: ่นอกนั้นก็เป็นปกตินะคะเพราะว่าท่านก็ทานทั้งสาหร่ายแดงทั้งคลอฟิน่าทานหมดเลยเดี๋ยวสักครู
1: ่น้ำว่านด้วย
0: จะให้กินน้ำว่านต่อนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้แดงได้พอดีแดงกลับบ้านเร็วนะคะเผอิญว่าคุณลูกค้านะคะคุณป้านะคะเมื่อวานนี้แดงไปบางเลนมาจ้าน
1: อ๋อไปบางเลนต่อ
0: ไปบางเลนต่อนะคะนะคุณคือลูกค้าก็สั่งน้ำว่าน4ขวดคลอฟิน่าอีก1นะจารย์นะคะก็ได้สั่งไปแล้วนะวันเมื่อวานนี้แดงก็ได้ไปส่งนะขับรถไปอาจารย์รู้ไหมบ้านคุณสมพิษเนี่ยอยู่บางหลวงบางเลนนี่เองนะคะนครปฐมใกล้ๆเลยจากบางบัวทองไปนิดเดียวไม่ไกลนะคะก็ไปถึงบ้านน่าอยู่อาจารย
1: ์
0: เพราะอะไรรอบบ้านจะมีต้นข้าวเขียวชะอุ่มกันเลยทีเดียวแล้วก็ปลูกปลูกผักสวนครัวปลูกพริกปลูกอะไรต่างๆนะคะรอบบ้านเลยน่าอยู
1: ่เย็นสบาย
0: เย็นสบายอาจารย์ไม่มีบุญได้ไปเห็น
1: ครับก็ผมฟังเพลงเอานะครับข้าวปิ้วบกใบสวยล้อลมนะสมัยเราเป็นเด็ก
0: ๆแล้วเพลงของใครคะเนี่ย
1: เพลงของยอดรักสลัก
0: โอ้แดงเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยพอดีได้ขับรถไปเที่ยวเล่นด้วยนะคะปกติแดงก็ไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราจัดรายการก็นะ 3-4 โมงเย็นละนะก็เมื่อวานนี้เขาจัดเสร็จเร็วนิดนึงเพราะว่าพี่เขาไปฉีดวัคซีนนะคะเราก็เลยได้รีบกลับบ้านเร็วแล้วก็ได้แวะไปบ้านลูกค้าน่ารักค่ะคุณป้าน่ารักตอนเป็นสาวสวยนะอาจารย
1: ์
0: ผิวดีมากเลยผิวป้าเขาขาวนะคะหน้าเนี่ยเป็นขนาดอายุมากนะหน้าเป็นรูปไข่เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะแดงค่ะ
2: แดงเหรอ
0: ค่ะ
2: ออกอากาศอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: จะถามอะไรหน่อยหนึ่ง
0: จ้าถามได้เลยค่ะจะคุยกับอาจารย์เลยไหมเดี๋ยวแดงให้คุยเลย
2: คุยกับอาจารย์เหรออ
0: าจารย์ภูริศคุณป้าอะไรคะชื่อคุณป้าอะไรคะเนี่ย
2: ฉันยังไม่เคยสั่งเลย
0: ยังไม่เคยสั่งนะแต่คุณป้าชื่ออะไรล่ะคะ
2: ชื่อชุมฟ้า
0: ชุมฟ้าเหรอคะ
2: นะ
0: อ๋ออายุเท่าไหร่คะคุณป้า
2: อายุจะ80แล้ว
0: อู้อ่ะเขียน80แล้วกันเนาะนะคะ
2: นะ
0: เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะ
2: อ
0: ่
2: า
0: ค่ะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณป้าครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ครับอ้าวมาว
2: ันฉันมีสารพัดโรคเลย
1: ครับเขาไว้ทำไมนะหนา
2: ส้นเท้าแตกด้วย
1: ครับถ้าส้นเท้าแตกก็ผีแน
2: ่มีมะเร็งด้วย
1: ครับ
0: มะเร็งอะไรคะ
1: เป็นมะเร็งตรงไหนครับ
2: โดนหมอสิทั้งเข็มด้วยทั้งให้ยาด้วย
1: ครับ
2: โรงพยาบาลปานน่ะ
1: อ๋อครับ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อ
2: มันฉีดยาด้วยเข็มอ่ะมันเอาเชื้อเอกมาให
1: ้อ๋อครับ
2: แล้วก็5เดือนลิ้นเป็นฝ้าหนาเตอะเลย
1: ครับ
2: ตอนนั้นพ.ศ.42มิถุนา26ฉีดแล้วก็11พฤศจิกาก็ลิ้นเป็นฝ้าก็ไปฟังรายการในช่อง3อ่ะบ่ายนี้มีคำตอบอ่ะนั่นแหละเขาบอกว่าบางคนรับเชื้อและลิ้นจะเป็นฝ้า
1: ครับ
2: เอาอะไรขูดก็เลือดออกมันก็ตรงกับฉันเลยอ่ะ
1: พอครับแล้วตอนนี้ล่ะครับรักษายังไงอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็หาสมุนไพรมันเชื้อมะเร็งมันไม่มีให้รักษา
1: ครับ
2: และมันเชื้อรามันขึ้นตาด้วยขึ้นสมองด้วย
1: อ๋อครับ
2: แล้วเคยจับที่ปอดอะจับแล้วก็เราก็เหนื่อยเขาหมอเขาก็ฉีดยาไออะไรฆ่าเชื้อราฉีดแล้วมันก็หายมันก็ไม่เหนื่อยแล้วปากนี่เป็นมะเร็งเขาก็ให้ยามากินกินพ.ศ.56ให้ยามากิน
1: ครับ
2: กินแล้วก็ปากคอก็แห้งแห้งไปแห้งมามันก็ชาไปชามามันก็บวม
1: ครับ
2: เขาก็เคยฉีดยาให้นะ
1: แล้วตอนนี้กลางคืนลุกขึ้นปัสสาวะหลายรอบไหมครับ
2: สี่รอบอ่ะ
1: สี่รอบท้องก็ผูกไม่ค่อยถ่ายนะครับกินอาหารเป็นยังไงบ้าง
2: ถ่ายดีทุกเช้าทุกวันก็ถ่ายดี
1: ครับครับ
2: ต้องพอศ.35ก็โดนสะเก็ดเงินด้วยโอ้ฉันโดนตั้ง4เข็มนะ
1: ครับ
2: เพราะฉันไม่ได้แต่งงานฉันจะเอาเชื้อที่ไหนมา
1: ครับ
2: ตอนนี้มีมะเร็งที่ปากอ่ะมันมากกว่าไปทั้งลำไส้อะไรแล้วอ่ะ
1: ครับเราก็เรามีชุดที่เกี่ยวกับมะเร็งอยู่แล้วนะครับก็จะไปฟื้นครบวงจรเลยนะครับ
2: มันเกี่ยวกับไตเสื่อมด้วย
1: ครับมันก็เกี่ยวหมดนะครับเพราะว่าปัสสาวะกลางคืน4รอบนี่เป็นโรคไตอยู่แล้วครับ
2: เนี่ยปัญหาแบบนี้ฉันโดนตั้งแต่พ.ศ.35นะ
1: ครับ
2: อายุ50ปีอ่ะโดน
1: ครับเดี๋ยวทานของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับดีขึ้นเรื่อยนะครับครับ
2: จ้ะ
1: นะ
2: เดี๋ยวคุยกับแดงหน่อยก็ได
1: ้ครับ
2: จ
1: ้ะเดี๋ยวก็จัดชุดปรับปัสสาวะเพิ่มแคลเซียมเข้าไปนะครับเพราะว่ากระดูกก็มีปัญหาด้วยนะครับ
2: ใช่กระดูกมันกระดูกคอก็ไม่ค่อยดีกระดูกเอวก็ไม่ค่อยดี
1: ครับก็มีสายเข้ามาอีกครับฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: คุณแดงป่ะคะ
1: คุณแดงติดสายอยู่ครับสอบถามได้เลยครับ
3: คืออย่างนี้ค่ะจะสอบถามเพราะว่าเมื่อวานน่ะ คุณแม่บอกว่าฟังวิทยุรายการอะไรก็ไม่ทราบ
1: ครับ
3: แล้วก็เห็นสนใจโปรดักต์ของคุณแต่ก็ไม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือเขาอายุ94แล้วแล้วเขาปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืน
1: ครับ
3: เขาก็บอกว่าเขาทรมานแล้วแบบมันจะหายไหมเออเราก็เลยถามอะแล้วอะไรล่ะที่เขาโฆษณาเขาก็บอกเขาไม่รู้
1: ครับนะมีอยู่3ตัวนะครับคนปัสสาวะบ่อยก็คือร่างกายมันเอาสารอาหารไปซ่อมร่างกายไม่ได้นะทำให้สมองก็ต้องสั่งให้ขับทิ้งก็คือเลยทำให้ขับออกมาเป็นปัสสาวะนั่นเองนะครับ
3: มันไม่ใช่ว่ากระเพาะปัสสาวะมันเสื่อมสภาพไปตามวัยซึ่งเขาก็94แล้วหรอคะ
1: ครับถ้ากระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือติดเชื้อเนี่ยมันฉี่บ่อยแต่ฉี่ครั้งละนิดนะครับนะแต่ถ้าปัสสาวะเยอะหิวน้ำกินน้ำบ่อยเนี่ยนั่นมันเกิดอีกอย่างหนึ่งนะครับนะของท่านนี่เป็นไงไปแกติดเชื้อติดอะไรไหมล่ะ
3: คือแกก็เป็นไปคราวที่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็หายแล้วหมอให้ทานยาไปแล้วแต่ว่าแกก็คือปกตินะคนอายุมากอะมันก็จะปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะ
1: ก็เฉพาะคนที่ตับอ่อนเสื่อมนะครับถ้าตับอ่อนเสื่อมยังไงก็ปัสสาวะเยอะครับเพราะว่ากินโปรตีนก็ขับทิ้งหมดร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้นะครับกินน้ำตาลร่างกายก็ไปสร้างกำลังไม่ได้มันก็ขับทิ้งหมดครับนะก็
3: ไอตัวนี้ที่โฆษณานี่คืออะไรคะ
1: ก็เรามีตัวฟื้นฟูตับอ่อนนะครับให้ตับอ่อนย่อยโปรตีนย่อยน้ำตาลได้นะทำให้ได้เอาไปช่อมร่างกายไม่ต้องขับทิ้งครับ
3: นะแล้วก็ตับอ่อนนะคะ
1: ครับแล้วก็ฟื้นฟูไขกระดูกไปด้วยนะครับนะที่แกเหนื่อยง่าย
3: คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะ
1: ไขกระดูกเนี่ยมันคือตัวเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะครับถ้าออกซิเจนไม่พอเซลล์ร่างกายก็เอาอาหารไปกินไม่ได้นะครับหรือเอาไปใช้ไม่ได้นะครับก็เลยทำให้มีกากอาหารหรืออาหารเหลือเยอะในเลือดซึ่งไตก็ต้องขับทิ้งออกมาเป็นปัสสาวะหมดครับนะก็ทานชุดนี้มีอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวการปัสสาวะของแกก็จะกลับมาเป็นปกติคือปัสสาวะใกล้สว่างทีเดียวนะครับ
3: 3ตัวคืออะไรบ้างคะ
1: มีคอร์ฟิน่าฟื้นฟูระบบไขกระดูกมี MT Plus กับออยนี่ฟื้นฟูตับอ่อนครับ
3: คือดิฉันแอดไลน์ของคุณแดงไปแล้วที่เบอร์087060-7054ชื่อเบญจยานะคะ
1: ครับ
3: อยากจะส่งรายละเอียดให้ดูได้ไหมคะ
1: ได้ได้เดี๋ยวให้คุณแดงส่งให้นะครับ
3: ตัวที่1นี่คืออะไรนะคะเมื่อกี้ที่บอก
1: ตัวที่1คือคลอโรฟิน่าตัวนี้จะฟื้นฟูระบบไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดออกมามีคุณภาพ
3: มันทำจากอะไรคะ
1: สกัดจากใบบัวบกใบหม่อนแล้วก็เอนไซม์ครับนะเป็นผักผลไม้หมดแล้วครับของเราไม่ได้ใช้เคมีนะครับนะก็คือสารอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันนั่นแหละครับแต่เราสกัดเข้มข้นนะครับแล้วก็มี
3: ใบบัวบกหลักๆคืออะไรแค่หลักของมัน
1: ก็สกัดเอามาเฉพาะคลอโรฟิลครับ
3: คร
1: ับเพราะคนเป็นโรคนี้เนี่ยออกซิเจนในเลือดจะน้อยจะนอนกรนนะครับพอทานตัวนี้ไปเดี๋ยวออกซิเจนมันเยอะพอเราก็จะนอนไม่กรนนะครับ
3: ตัวที่สองเลยคร
1: ับ ตัวที่สองกับตัวที่สามนี่ทานคู่กันจะฟื้นฟูตับอ่อนให้ตับอ่อนย่อยโปรตีนย่อยน้ำตาลไปซ่อมร่างกายได้นะครับเพราะถ้าตับอ่อนย่อยโปรตีนน้ำตาลไม่ได้เนี่ยมันก็จะขับทิ้งหมดครับร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้นะทำให้กล้ามเนื้อเหลวตัวที่สองนี่เราสกัดจากพวกเห็ดลิ้นจือพวกเปลือกผลไม้นะเปลือกส้มโออะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ตระกูลเอนไซม์ครับ
3: ค่ะตัวที่สามนะคะ
1: ครับตัวที่สามเป็นออยเป็นน้ำมันเป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยานะครับ
3: ออยทำจากอะไรคะ
1: สกัดจากพวกน้ำมันจากพืชนะธัญพืชทั้งหลายนะครับเม็ดถั่วเม็ดงานี่แหละครับนะ
3: แล้วชุดนึงนี่กินได้กี่เดือนคะ
1: กินได้เดือนหนึ่งครับมี3อย่างกินกลางคืน2อย่างกลางวัน1อย่างครับ
3: แล้วเสร็จครับจะ95อยู่แล้วกิน1ชุดแล้วมันจะดีขึ้นเลยเหรอคะ
1: ครับก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับหลังจากทานไปสัก7วันไปแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มมีกำลังเริ่มลดการเหนื่อยลงนะแต่ทานไปสัก1ชุดเนี่ยปัสสาวะเคย3ครั้งก็เหลือ2ครั้งแล้วครับนะจะค่อยๆลดลงเรื่อยนะครับควรจะทาน
3: ช่วยได้อย่างนั้นเลยเหรอคะ
1: ครับก็ช่วยได้อย่างนั้นนะครับ
3: เหรอ อย่างนั้นช่วยบอกคุณแดงช่วยส่งรายละเอียดให้ดูทางไลน์หน่อยได้ไหมคะแล้ว1เดือนชุดนึงนี่เท่าไหร่คะ
1: ชุดถึงนะเอาเดี๋ยวให้คุยกับคุณแดงหน่อยนะพอคุยสายเสร็จแล้วนะครับแป๊บครับเนี่ยก็ร่างกายเรานะครับประกอบด้วยธาตุ4นะธาตุ4ก็คือดินน้ำลมไฟนะครับเพราะฉะนั้นนะการทานสมุนไพรก็คือการทานธาตุอาหารปกติของเรานั่นเองนะครับเอาละครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะครับช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักเพลงครับเชิญรับฟังครับ

เราสังเกตนะครับว่าคนที่ป่วยส่วนใหญ่เราไปทานอาหารที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาตินะครับนะใครที่ทานอาหารที่แปรสภาพนะเราก็จะกลายเป็นคนป่วยอย่างรวดเร็วอย่างทานน้ำอัดลมนะครับซึ่งมันไม่ใช่สารอาหารที่ร่างกายต้องการนะทานน้ำตาลที่แปรสภาพหลายขั้นหลายตอนทานน้ำมันพืชที่แปรสภาพหลายขั้นหลายตอนนะครับอาหารเหล่านี้ถือว่าเป็นอาหารที่ร่างกายไม่ต้องการนะครับใครที่ทานเป็นประจำก็จะกลายเป็นคนป่วยนะครับนะแล้วก็การฟื้นร่างกายก็ต้องกลับสู่ธรรมชาติโดยการไปทานสารอาหารที่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะสารอาหารทั้งหมดในรายการของเราก็เป็นสารอาหารที่สกัดจากผักจากผลไม้จากเปลือกผลไม้นะครับมาเป็นสารอาหารบำรุงฟื้นฟูร่างกายของเรานะครับเพราะฉะนั้นถอดแคปซูลกัดกินท่านก็จะได้กลิ่นความเป็นธรรมชาติของพืชสมุนไพรต่างๆนะครับเป็นการแก้ที่ต้นเหตุที่เซลล์ร่างกายนะถูกออกแบบมาอย่างนี้นะครับธรรมชาติออกแบบมนุษย์มาเป็นอย่างนี้นะครับว่าทำไมคนที่ไม่ป่วยมีพฤติกรรมอย่างนี้หมดนะชาวเขาบอกว่างั้นอันซาเนี่ยถือว่าเป็นชาวเขาที่กินอาหารที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะทำให้ชาวเขาเผ่านี้ไม่แปรงฟันฟันก็ไม่มีกลิ่นฟันก็ไม่ผุนะผู้หญิงหมดประจำเดือนตอนอายุ70เนี่ยนะครับหมายความว่าอายุ60ก็ยังมีลูกได้ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าชาวเขาเผ่านี้เขายังอยู่บนความเป็นธรรมชาตินะครับกินผักกินผลไม้นะเนื้อสัตว์กินน้อยมากนะปีหนึ่งเขาจะกินเนื้อสัตว์แค่6เดือนครั้งในวันพิธีไหว้ผีของเขาเท่านั้นเองนะครับนะนอกนั้นเขาจะอยู่กันอย่างแบบธรรมชาติกินผลไม้ดิบผลไม้สดเขาเลยแข็งแรงนะครับแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีฟันมีครบทุกที่คนอายุ100ปีก็หน้าตาอ่อนเยาว์นะครับเหมือนคน50ปีของคนเมืองที่กินเนื้อสัตว์เยอะนะครับเพราะปัจจัยที่ทำให้เราแก่เหี่ยวย่น

0: นะใส่สารนู้นสารนี้เยอะแยะนะครับทำให้เราไม่ได้รับสารอาหารที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะครับก็รายการของเราก็พยายามที่จะนะเอาสารอาหารต่างๆที่เป็นพืชผักผลไม้สมุนไพรนะครับมารับประทานกันนะโดยการสกัดใส่แคปซูลให้กินง่ายๆทานง่ายๆกันนะครับคนใครที่มีปัญหาร่างกายมันฟ้องบอกหมดแล้วครับโรคเกือบทุกโรคนะครับร่างกายมันจะฟ้องบอกเราแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าที่มันฟ้องอย่างนี้เพราะเอาไว้ว่าส่วนไหนถ้าเป็นโรคติดเชื้อแน่นอนนะครับไขกระดูกท่านต้องเสื่อมโรคติดเชื้อทุกชนิดติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสน่าเชื้อรานะครับร่างกายไขกระดูกของเราต้องไม่เก่งพอนะครับนะการฟื้นไขกระดูกก็ต้องกินผักและเห็นไหมครับกินผักคนโบราณนะครับเขารักษาโรคเชื้อราโรคปลากเลื่อนนะครับเขาก็ใช้เปลือกผลไม้เปลือกมังคุดเปลือกอะไรฝนนะแล้วก็มาทานะเห็นไหมเขารู้ว่าพืชสมุนไพรนี่มันช่วยได้จริงๆแม้แต่งูกัดเขายังใช้สมุนไพรใช้สเลดพังพรใช้อะไรได้นะครับนี่คนโบราณเขามีความเข้าใจเรื่องสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นโรคแล้วนะครับเราใช้ยาสมัยใหม่กันมากเกินไปนะเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไรนะครับนะหลายคนที่กินยาเป็นกำๆแล้วผลเดี๋ยวไตพังเดี๋ยวตับพังนะสารพิษต่างๆไปสะสมที่ตับทำให้ไตก็ต้องทำงานหนักในการฟอกทิ้งนะทำให้ตับต้องทำงานหนักในการจับสารพิษเหล่านี้นะครับก็โทรมาในรายการของเรานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องอวัยวะต่างๆเสื่อมเป็นโรคต่างๆนะครับท่านโทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์087 0607 054นะครับ087 06 07 054ครับ
1: ค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะคุณวันดีนะคะอยู่ซอยกองพนันพลนะคะถนนเอกชัยตำบลบางน้ำจืดนะคะอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะก็สั่งบำรุงโรงตามา2กล่องค่ะนะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับส่วนคุณชุงฟ้าเมื่อกี้นะคะที่อยู่หนองตาแต้มปราณบุรีประจวบก็นะเป็นเรื่องของทั้งเขาเรียกอะไรมะเร็งที่ปากลงลำไส้เนาะแล้วก็ลิ้นก็เป็นฝ้าด้วยเป็นหลายโรคมากเลยตอนนี้จะเป็นทั้งเชื้อราขึ้นตาขึ้นสมองเป็นทั้งสะเก็ดเงินนะเอาอะไรมาขูดที่ลิ้นลิ้นเป็นฝ้าเนี่ยก็มีเลือดออกอันนี้ก็ท่านก็ขอเป็นสั่งเป็นน้ำว่าน4ขวดคลอโรฟีน่า1เพราะว่ามันเกิดการอักเสบ
0: ที่เชื้อขั้นตอนแรกก่อน
1: ใช่ค่ะนะเดี๋ยวแดงจะส่งให้แล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รับนะคะ 1-2 วันนะคะถ้าไม่ถึงพรุ่งนี้ก็น่าจะมะรืนแต่ส่วนใหญ่ถ้าสั่งตอนนี้ก็น่าจะถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
0: คร
1: ับแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายท่านนะคะที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาเราก็จะจัดส่งให้นะคะพอสั่งปุ๊บเราจะส่งให้ภายในวันหนึ่งเลยนะคะ
0: คร
1: ับ ส่งเราต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องส่งสั่งปุ๊บเนี่ยเราส่งภายในวันเดียว
0: ครับ
1: แต่วันรุ่งขึ้นจะมายกเลิกไม่ได้นะของไปแล้วนะคะ
0: แต่มาสั่งตอนเย็นไม่ได้นะส่งไม่ทัน
1: สั่งตอนเย็นส่งได้แต่ว่ามันช้าอีก1วันอาจารย
0: ์ครับมันจะเลื่อนไป1วัน
1: ค่ะจะช้าอีก1วันแทนที่จะได้รับวันพรุ่งนี้กับได้รับวันมะรืนอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือไม่ควรจะเกินบ่าย 3:00 น
1: ค่ะก็
0: การสั่ง
1: ค่ะถ้าสั่งช่วงเช้าได้ก็ดีนะคะก่อนเที่ยงได้ก็ดีมากนะคะช่วงบ่ายก็ยังได้อยู่นะคะแต่ตอนเย็นไปแล้วเนี่ยอาจจะมันจะรับล่าช้าไปอีกวัน 2-3 วันนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยนะคะถ้าพื้นที่นั้นมีปัญหาเรื่องของสินค้าการส่งสินค้าเยอะก็จะล่าช้าไปตาม 1-2 วันเพราะว่าทางขนส่งเขาก็จะบอกเราแล้วว่าถ้าช่วงนี้อาจจะล่าช้า 1-2 วันนะคะหรือบางพื้นที่อาจจะ 2-3 วันนะคะเขาก็จะแจ้งเรามาแต่ส่วนใหญ่ก็1-2 วันนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราสัญญาว่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพนะคะปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องและดีแล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อสุขภาพเราจะได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองสนใจนะคะอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 0

0: 07-0544ย้ำค่ะ08-7-06-07-054ค่ะนะคะก็ทุกสายที่โทรเข้ามาถ้าแดงติดสายนะคะแดงก็จะโทรกลับไปทุกสายเลยนะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแดงค่ะ
1: คุณแม่อายุ94
0: คุณเดี๋ยวนะ
1: ทีนี้คุณแม่กลางคืนเนี่ยถ่ายปัสสาวะบ่อยสงสัยว่าจะต้องทานยา
0: ต้องขออนุญาตปิดวิทยุก่อนเนาะ
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเสียงสะท้อนนะคะจะไม่ค่อยได้ยินปัสสาวะบ่อยนะคะคืนหนึ่งกี่รอบคะ
1: ยิ่งตอนเช้ามืดเนี่ยแกจะปัสสาวะหลายครั้งมากเลย
0: ไม่ใช่ท่อปัสสาวะอักเสบนะคะ
1: ไม่ใช่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้แสบไม่ได้อะไรแต่ว่าปัสสาวะบ่อย
0: ค่ะในส่วนของการปัสสาวะบ่อยหมายถึงว่าปัสสาวะมากหรือน้อยหรือทีละหยดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อปกติเลยค่ะมีถ่ายปวดทีไรก็ถ่ายก็มีทุกที
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ติดขัดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วกลางคืนนะคะกลางคืนนี่เวลาเราสมมุติเรานอนประมาณกี่ทุ่มคะ
1: ก็3 ทุ่ม
0: นอนประมาณ3 ทุ่มจาก3 ทุ่มถึงเช้าเนี่ยปัสสาวะกี่รอบคะประมาณค่ะ
1: น่าจะเที่ยงคืนไปแล้วจะบ่อยหน่อยอะค่ะ
0: อ๋อเที่ยงคืนไปแล้วจะเริ่มลุกขึ้นมาบ่อยหน่อยนะคะ
1: คุณแม่พ่อคุณแม่ทานน้ำตอนหัวค่ำเยอะหรือเปล่าม
0: ีส่วนนิดหน่อยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือไตมันจะฟอกของเสียทิ้งนะคะเดี๋ยวแดงให้เรียนสายอาจารย์ภูริศสักครู่หนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะฟังรายการอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: ดินแดงค่ะ
0: อ๋อดินแดงนะคะได้ค่ะสักครู่นะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับก็คือคุณแม่มีภาวะของการเป็นเบาหวานนั่นเองนะครับคนเป็นเบาหวาน
1: เหรอคะ
2: ครับคนเป็นเบาหวานก็คือจะปัสสาวะเยอะปัสสาวะบ่อยกินน้ำบ่อยกินน้ำเยอะ
1: แต่คุณแม่บอกว่าคือจากการตรวจมาไม่เคยเป็นเบาหวานนะคะ
2: ครับแต่ว่าการปัสสาวะเยอะเนี่ยนะก็คือมันต้องมีการขับทิ้งนั่นเองนะครับโดยที่ไตจะทำงานหนักมากนะครับถ้าวันใดไตเริ่มทำงานล้าลงต่อไปก็จะบวมนะครับเพราะฉะนั้นรีบฟื้นตั้งแต่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วนะครับเรามีสมุนไพรอยู่3 ตัวนะครับในการฟื้นให้ปัสสาวะเหลือเป็นปกติคือใกล้สว่างทีเดียวนะครับท่านจะได้พักผ่อนเต็มที่นะครับครับก
1: ็
2: กับสมุนไพร3 ตัวกินกลางวัน1 ตัวกลางคืน2 ตัวนะครับครับกินต่อเนื่องชุดหนึ่งทานได้1 เดือนนะครับเดี๋ยวก็จะค่อยดีขึ้นเองนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากเลยค
0: ่
1: ะ
2: คร
0: ับ ค่ะนะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะอย่ามัวล่าช้าอย่ามัวนิ่งนอนใจโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะคะเรา2 คนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดี

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรุงเทพมหานครชี้แจงเยียวยาน้ำท่วม2ระบบยื่นออนไลน์ทั้งทางรัฐและของกทม.นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าการขอรับความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระบบหลักระบบแรกคือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจากติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครอบคลุมกรณีน้ำท่วมไม่ถึง7วันแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องเกิน7วันหรือบ้านและอาคารถูกน้ำล้อมตามเงื่อนไขที่กำหนดระบบที่2เป็นการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจากความเสียหายจริงเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องมือประกอบอาชีพค่าเช่าที่พักชั่วคราวและค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารและประเมินความเสียหายในพื้นที่สำหรับระยะเวลาการยื่นคำร้องสามารถดำเนินการได้ภายใน90วันนับจากวันที่ประกาศเขตภัยพิบัติจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะดิฉันจันสุจิราสิริวิชโชอยู่กับท่านผู้ฟังในบรรยากาศและก็พื้นที่ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะคุณฟังโทรจากที่ไหนคะ
1: จากสมุทรสาครครับ
0: สมุทรสาครอ๋อบ้านแพ้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังสอบถามเรื่องของอะไรคะ
1: อ๋อสอบถามเรื่องไอ้อยากผมกินในฝั่งไม่มากินแล้ว4กล่องนะ
0: ค่ะ
1: นี่ผมมาคิดดูแล้วมันไม่4กล่องนี่ถ้ากินเช้า4เย็น4ก็ได้แค่ครึ่งเดือนแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อ
1: แล้วทีนี้ผมเงินผมมีได้แค่เดือนละ1,000 บาทเท่านั้นเองครับ
0: อ๋อ
1: มีทานครับผู้สูงอายุครับมันไม่ใช่ไม่ทันกัน
0: แล้วอ๋อเข้าใจละก็คือ
1: กินเช้า2เย็น2ได้ไหมครับ
0: ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุ70ปีครับ
0: 70ปีแล้วมีโรคประจำตัวคือโรคอะไรคะ
1: อัมพฤกษ์ครับอ๋
0: อเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองใช่ไหม
1: ที่หลอดเลือดในสมองตีบคร
0: ับ อ๋อที่ซ้าย
1: ครับ
0: แสดงว่ามันเป็นข้างขวาใช่ไหมคะ
1: ตีบฝามันเป็นซ้าย
0: ตีบขวาแล้วมันก็จะ
1: เป็นมือซ้าย
0: มันก็เป็น
1: มือไม่ได้ครับ
0: อ๋อแล้วทีนี้มือซ้ายทำยังไงได้มือขวาได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: ทีนี้ได้ช่วยยกออกกำลังกายให้เขาไหม
1: ได้ยกมือซ้ายนะ
0: ค่ะใช่ได้ประคับประคองไหม
1: ยกบ้างคร
0: ับอ๋อยกบ้างนะ
1: เพราะประกอบใช้ดึงรอบเอาขวดใส่ฟ้า
0: เออใช่
1: ทีนี้ไม่ได้ดึงแล้วครับ
0: อันนี้จากทำไมถึงได้เป็นอัมพฤกษ์คะ
1: อ๋อผมชอบกินของมันครับเส้นในสมองตีบนี่ก็ไม่ได้กับไม่ค่อยดีปลาที่หมอตรวจครับ
0: อ๋อแล้วน้ำหนักตัวเยอะไหมตอนนั้น
1: น้ำหนักตอนนั้นก็60 กว่าครับประมาณ65ครับ
0: ความ
1: สูง165ครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะไม่อ้วนเนาะแต่ชอบมากใช่ไหมของมัน
1: ไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรครับ
0: เหรอคะ
1: มันมีอาการเครียดด้วยครับความดันสูงมีอาการเครียดขึ้นเรื่องลูกชายเรื่องลูกชายสอบผ่านเรือไม่ได้ครับ
0: อืม
1: ก็เลยน็อกไปเลยครับอยู่ที่นี่เนาะ
0: เอออย่างนี้คุณ
1: เดี๋ยวคุณไม่ได้
0: อืม
1: คุณไม่ได้อยู่ประมาณสักเป็นปีครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ก
0: ็
1: ไปรักษาตัวที่วัดวังนาครับทาราและบำบัดน้ำแร่ครับ
0: อืมค่ะ
1: เอาอยู่ประมาณปีฝาคอพูดได้เดินพอได้มาก
0: แล้วตอนนี้เอาเป็นว่าปัจจุบันนี้ก็คือคุณพอดูแลตัวเองได้นิดๆใช่ไหมคะ
1: ครับผมช่วยเหลือตัวเองได้หุงข้าวกินได้แล้วก็ซักผ้าได
0: ้อืมค่ะ
1: พยายามครับ
0: แล้วก็ทานแต่กล้วยแล้วอาการเป็นยังไงขึ้น
1: อยากถามว่ากินไม่ติดต่อเนี่ยมันมีผลอะไรไหม
0: คืออย่างนี้ค่ะคือถ้าทาน
1: ไม่มีเงินหาเงินได้ก็ซื้อกินเงี้ย
0: เดี๋ยวอย่าพึ่งแป๊บนึงนะคืออย่างนี้ถ้าทานไม่ติดต่อไม่ต่อเนื่องเนี่ยผลที่เราจะสังเกตเห็นกับตัวเองเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะคะแต่อย่างนี้แต่คุณก็มีทางเลือกนะไม่ได้หมายความว่าแต่กล้วยจะช่วยคุณอย่างเดียวนะคุณต้องช่วยตัวเองด้วยก็คือคุณก็ออกกำลังกายด้วยจากคุณเป็นเลี่ยงคุณเลี่ยงด้านขวาใช่ไหมมือซ้ายก็ไปประคับประคองด้านขวา
1: แต่กล้วยเนี่ยมันไม่ได้ช่วยรักษาโรคอัมพฤกษ์หรอกครับที่ผมจะไปรักษาเรื่องไอ้เส้น
0: เลือด
1: นะครับ
0: เออ
1: เลือดกลัวรั่วเลือดมันจะไปอุดตันเลือดอุดตัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: แพทย์ชำนาญ
0: อืมถูกต้องเลยใช่นะทีนี
1: ้
0: คุณเข้าใจถูกต้องแล้วคราวนี้เนี่ยนะคุณก็ไม่ได้เราก็พูดกันตรงๆว่าคุณก็ไม่ได้อาศัยแต่แปะกล้วยอย่างเดียวแต่คุณให้มือซ้ายไปช่วยมือขวาให้ขาซ้ายก็ช่วยเดินบ้างไปช่วยขาขวาประคับประคองบ้างเดินกันไปใช่ไหมคะอันนี
1: ้
0: แล้วคราวนี้
1: ผมอยากถามแค่อยากรู้แค่ว่าถ้ากินไม่ติดต่อนี่มันผลดีผลเสียยังไงครับ
0: มันไม่มีผลเสียมันมีแต่ผลดีแต่ว่าผลดีมันจะเห็นช้ามันไม่ได้เร็วอย่างใจนึกไม่ได้เร็วอย่างใจฝังไม่ได้เสร็จปุ๊บมาปั๊บ
1: เช้า2เย็น2ไม่ได้ไหม
0: มันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันปริมาณน้อยไปเพราะว่าเมื่อเราเทียบกับลักษณะอาการของการเป็นโรคของคุณใช่มั้ยคะมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากคราวนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณฟังชื่ออะไรนะคะชื่ออะไรคะ
1: สมบูรณ์เลี้ยงอยู่ครับนายสมบูรณ์เลี้ยงอยู
0: ่คุณสมบูรณ์พอสุเปิดเพลงออกกำลังกายหรือว่าคุณหมอบอกว่าขยับขยื่นออกกำลังกายคุณได้ปฏิบัติไหม
1: ก็นั่นมากคนเดินยังไม่ตอนนี้มันมีอาการปวดหลังข
0: ึ้
1: นไปจาก
0: ลูก
1: หลังผมพุนปุกครับ
0: อ๋อเหรอคะอืมแต่ก็พยายามหาเสื้อก็เรียกว่าเสื้อรองรับบ้างเอง
1: ใช้ผ้ารัดผ้ารัดเอรัดรัด รัดรอบเอวได้ไหม
0: ได้ค่ะได้ได้จำได้ว่าคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะท่านก็ใช้ผ้าขาวม้ารัดนะก็ได้ค่ะ
1: มีผ้าจากโรงพยาบาลเลย
0: เออดีดีโอเคนั้นรัดได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินช้าๆไม่ต้องรีบ
1: มันจะช่วยให้เบาปวดได้เลย
0: ใช่ค่ะคือมันไม่ถึงกับช่วยได้นะคะแต่ว่ามันจะพอที่จะมาทดแทนกันได้ก็ดีกว่าที่เราจะทำ
1: แต่ว่าเอาเรื่องว่าไอ้แปลกกล้วยเนี่ยนะสั่งมาแล้วเนี่ยกินไปได้สองสามวันแล้วที่แรกกิน4เม็ดเช้า4เย็น4ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ว่าถ้าผมมาคิดแล้วว่าไม่ทันแน่เงินผมไม่ทันไง
0: อ๋อไม่ทันไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรขอให้คุณสมบูรณ์นะดูแลตัวเองด้วยนะคะประคับประคองตัวเองนะแล้วก็ออกกำลังกายตามที่คุณหมอบอกนะคะอย่าทานของมันแล้วแล้วก็เสริมเติมด้วยแปะกล้วยเหมือนเดิมนะอ่ะเอาละค่ะคุณฟังเราก็จะได้ช่วยประคับประคองกันไปนะเพราะว่าแปะกล้วยช่วยหลอดเลือดตามที่เขาเข้าใจจริงๆแต่เขาก็ออกกำลังกายจริงๆอ่ะสำหรับคุณฟังซึ่งรอออกกำลังกายอยู่นะคะไม่ให้เสียเวลามากไปกว่านี้เชิญเลยค่ะส่วนซื้อสมุนไพรแปะกล้วยดาวไวกิ้งนะคะ0625100560-9ค่ะ
2: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดปวดพื้นจะหายไปกล้วย

าแรกถ้าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกสะบัดแขนโบก

ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันหยุดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยนะด้วยความปรารถนาดีจากที26

คุณคะวันนี้ขออนุญาตนะคะหนึ่งเพลงที่ไม่สามารถที่จะสอดแทรกได้ในช่วงของการออกกำลังกายคือเพลงของคุณเจเจตรินเดี๋ยวถ้าคุณผู้ฟังที่ขอไว้นะไม่ได้ฟังวันนี้พี่สุขอแปะไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ล้วนจะเป็นเพลงในแนวลูกกรุงนะคะแล้วดนตรีเขาก็ไม่แมทชิ่งกันก็เลยไม่สามารถขออนุญาตจริงๆนะคะหนึ่งเพลงเพราะเดี๋ยวติดค้างไว้ค่ะหวังใจว่าคงจะเข้าใจในระบบของดนตรีนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังของเราที่ได้ออกกำลังกายกันก็เป็นการคืนความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่าลืมว่าหลายๆท่านนะคะได้ฟังรายการนี้ได้ข้อมูลจากคุณผู้ฟังของเรานะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะคะหรือว่าเส้นเลือดมีปัญหานะคะคุณผู้ฟังมันทำให้ระบบของตัวเรามันแปรเปลี่ยนไปนะคะคนที่ชอบทานหวานมันเค็มนะคุณผู้ฟังวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานหรือว่าการกินสมัยนะคะมันจะใช้ไรกว่าเดิมน้ำหนักตัวที่ค่อยๆลดลงจะทำให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะควบคุมระบบเรื่องของไขมันในเลือดได้นะคะแล้วก็เมื่อคุณไปพบแพทย์นะคะกับการที่จะเพิ่มเติมผักผลไม้เข้าไปในการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อในแต่ละวันก็จะช่วยในการที่จะดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยเพราะนี่คืออาหารเป็นยาค่ะและสมุนไพรแปะกล้วยก็จะเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะคะไม่ได้หมายความว่าแปะกล้วยจะช่วยดูแลคุณทั้งหมดเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของใจเพียงเสี้ยวหนึ่งของการดูแลชีวิตการดำเนินชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะดีกว่าที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณฟังเดิน19ดีกว่าที่คุณจะนั่งเฉยๆมาตลอด24ชั่วโมงนะคะแค่คุณคิดที่จะเดินคุณก็ชนะใจคนทั้งโลกแล้วและชนะใจตัวเองมากกว่าคนทั้งโลกด้วยซ้ำไปนะคะขยับเขยื้อนได้ขยับเขยื้อนค่ะเดินได้เดินลุกได้ลุกนะคะอย่านั่งทอดเฉยหรือนั่งทอดหุยนะคะเพราะว่าการนั่งหรือว่านั่งอยู่เฉยๆหรือว่านั่งนิ่งๆมันเท่ากับว่าคุณสร้างสมองของคุณให้เฉื่อยชาไปแต่ละวันนะคะแต่ต้องลุกขึ้นมาเดินจงลุกขึ้นไปจิบน้ำจงลุกขึ้นไปทำนู่นนั่นนี่แล้วก็จงออกกำลังกายด้วยการเดินช้าสลับเร็วหรือว่าจะทำกิจวัตรอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ใจคุณชอบนะคะแต่ว่าการนั่งบ้างนะคะไม่ได้หมายความว่าเดินทั้งวันนะแต่ว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่มีการเคลื่อนไหวบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณผู้ฟังเองค่ะด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงและแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าจะขาดหนึ่งเพลงไปนะคะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ฟังนะแต่วันนี้ค่ะบทเพลงที่จะมาสานต่อนะคะในช่วงหลังการออกกำลังกายนะคะหลังช่วงนี้เราก็นำเสนอเพื่อให้คุณผู้ฟังได้สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินกับรายการนี้ยังมีความสุขตลอดเวลานะคะนะคะเข้าใจว่าเวลามีคุณค่าเสมอทุกนาทีถ้าคิดเป็นวินาทีราคาวินาทีก็เท่าไหร่ใช้อะไรเป็นตัวหารดีคะสมมติว่า1ชั่วโมงมี60นาทีนาทีละ60บาทนะคุณฟังลองหารดูเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะที่ฉันว่ามันก็แพงนะคิดเป็นเงินเนี่ยถ้ามีสลึงพึงบรรจบก็ไม่ครบบาทค่ะไม่พึงมีสลึงไม่พึงบรรจบก็ไม่ครบบาทนะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะอยากให้คุณฟังไตร่ตรองนะคะว่าทุกนาทีมีคุณค่าเสมอไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้ง062นะคะ5100560-9คุณฟังที่แนะนำเพลงรักครั้งใจบอกว่าจะฟังในรถขับรถถึงบ้านได้ยังคะถ้าถึงบ้านแล้วขออภัยด้วยที่เปิดให้ช้าแต่เปิดให้นะคะไม่ได้หมายความว่าไม่เปิดค่ะ

คงจะเป็นจริงอย่างที่หลายคนพูดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในนวนิยายวรรณกรรมหรือว่ากวีเล่มใดก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินเสียงระฆังเมื่อนั้นชีวิตก็จะเริ่มที่จะมีความหวังแล้วก็ความสุขความสมหวังนะคะความได้ดั่งใจนึกก็จะเกิดขึ้นและไม่ว่าจะเป็นระฆังทองหรือว่าระฆังใจเมื่อคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านสมหวังและก็มีสุขภาพดีค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาแล้วก็ส่งกลับคืนด้วยความสุขในรูปแบบของเสียงระฆังพร้อมกับความสดชื่นสดใสนะคะจากตัวของคุณผู้ฟังเองที่รักตัวเองนะคะดูแลเรื่องของอาหารเป็นยาการพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายนิดๆให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสขอบคุณคุณเพนจากเขตสายไหมดอนเมืองนะคะที่เข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงแล้วบอกว่าคิดถึงอาจารย์ทุกๆท่านที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อยากจะได้ความรู้แล้วก็รายการนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนมากพี่ก็เลยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามด้วยนะคะรายการดีๆแบบนี้จะได้อยู่กับคุณผู้ฟังตราบนานเท่านานค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 5609 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

อันนั้นนกเขาเลยสิแหมกากาแหมเหมือนนะไก่ไก่แจ้ง

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะ

0: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านเราข่าวและเพลงค่ะดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์มหัตนะเตมีนะคะสาวรามยามเย็นในช่วงนี้ก็เรียกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะฝนตกไปพักใหญ่ๆผู้ฟังคะแต่ช่วงนี้อากาศแปลกมากเลยอะไรรู้ไหมคือว่าแดดออกเมฆก็ไม่มีแต่มีฟ้าผ่าเมื่อฟังมีฟ้าผ่าปุ๊กก็ยังงงอยู่นะคะว่าอุ้ยสภาพอากาศนะคะของประเทศไทยเรารู้สึกมันจะวุ่นวายเหลือเกินเนาะแล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมอะไรยังไงเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาคุยกันในรายการก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะโดยเปิดสายทางหน้าไมค์ดีกว่าที่023112612นะคะ023112612พวกเช็คแล้วและ0984571091ค่ะ0984571091ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วบนคอนเสิร์ตครับ
0: ค่ะ
1: ขอวังเพลงอยากจะบอกใครสักคน
0: ค่ะ
1: ไมโครไหมคร
0: ับ ไมโครนะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: 023112612นะคะแล้วก็0984571091นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์หน้าใหม่สถานการณ์ฝนฟ้าคะนองแถวบ้านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอเพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจ
0: โชว์เบอร์ไม่โชว์ใจฝนตกไหมคุณป้าฝนตกหรือเปล่าแถวบ้าน
2: ตอนบ่าย 2-3 โมงอ่ะ
0: อืมค่ะอันนี้คือฟ้าผ่าแต่แดดออกว่าคุณป้า
2: เพราะมันตกทีตอนนี้มันก็คืบไปหมดเลย
0: ค่ะเนาะรักษาสุขภาพนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: 023112612นะคะและ0984571091สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าปุ๊ก
0: จ้า
3: ขอเพลงก่อนนะจ
0: ๊
3: ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ขอเพลงก้อนหินสิ้นใจจ้ะ
0: ก้อนหินสิ้นใจนะคะโอเคเรียบร้อย
3: เดี๋ยวพี่จะขอมั่งจ
0: ้ะ
3: อ่
0: ะ
4: สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
4: ขอเพลงสาวนาลุยโคลนค่ะ
0: สาวนาลุยโคลน
4: สาวนาลุยโคลน
0: ค่ะแล้วสาวนานี่ลุยโคลนอย่างนี้นะคะระวังต้องเป็นโรคฉี่หนูนะคุณโยเนา
4: ะ
0: ระวังจะเป็นโรคฉี่หนูลุยโคลนน่ะ ใช่ไหม
4: ผมไม่คิดจะไปจะลุยน้ำเลยพี่ชอบลุยน้ำ
0: เออเนาะสาวนาลุยโคลนป่านนี้สาวนาอาจจะแบบโดนนะคะเชื้อโรคโชว์เลือดฉี่หนูเข้าไปบาดแผลละโอเคเดี๋ยวปุ๊กหาให้นะสวัสดีค่ะหยอกกันนิดหยอกกันหน่อยเพิ่มบรรยากาศนะคะให้สบายใจเนาะเวลาท้องฟ้ามันมีฝนตกพรำๆอย่างนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะเหงานะหลายท่านก็อาจจะท้อแท้ออกไปไหนก็ไม่ได้นะคะบางท่านน้ำก็ท่วมบ้านกันอยู่เนาะเดี๋ยวปุ๊บเปิดสายกันต่อนะที่023112612นะคะแล้วก็0984571091ค่ะปุ๊กก็มานั่งนี่แหละจัดรายการอยู่นะคะทางคลื่นนี้นะ AM 792กิโลเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะถ้าเกิดว่านะออกไปนอกบ้านไม่ได้พกวิทยุไปด้วยนะคะก็สามารถที่จะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org ค่ะradio792.org นะคะสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ปภ.รายงานแล้วนะว่ามีน้ำท่วมใน27จังหวัดค่ะและกรุงเทพด้วยส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากทีเดียวนะคะส่งผลกระทบ1ล้านนะคะ1,171,165ครัวเรือนเลยหน่วยงานก็เร่งระบายน้ำและเยียวยานะคะส่วนมวลน้ำเหนือมาถึงอยุธยาแล้วค่ะริมฝั่งเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ระดับน้ำเพิ่มขึ้นแล้วขณะที่สถานการณ์ในกรุงเทพเช่นเคหะร่มเกล้าก็เริ่มคลี่คลายหลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะหลังติดตั้งท่อสูบน้ำด้วยแล้วก็มีการสั่งการเล่นด่วนมีการสั่งตั้งศูนย์นะคะนายกอนุทินสั่งตั้งศูนย์บัญชาการอพยพกลุ่มเปราะบางเร่งด่วนและกำชับในพื้นที่ภาคใต้นะจ๊ะระวังด้วยชาวใต้นะเตรียมยกระดับนะคะรับมือฝนถล่มหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้นะคะนะจะไม่ร่อยจังหู้แล้วตอนนี้นะคะก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้นะคะสำหรับชาวใต้นะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักฟังสปอร์ตกันนะและเดี๋ยวปุ๊กจะไปหาเพลงที่ขอกันมาค่ะ

รายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทห

ายการบ้านเราข่าวและเพลงดำเนินรายการโดยปุ๊กศิริรัตน์เรามาเจอกันทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทะ

ของนะคะเหตุเพลิงไหม้กันสักหน่อยก็แล้วกันเนาะขนาดหน้าฝนก็ยังมีเพลิงไหม้อยู่เลยนะคะเมื่อช่วงประมาณสัก 12:30 นวันนี้แหละค่ะศูนย์วิทยุกู้ภัยฉะเชิงเทราค่ะได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารบ้านพักเรสซิเดนต์หลังตลาดสุวินทวงศ์หมู่ที่1ตำบลคลองอู่ดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะคะจึงประสานรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ะของฉะเชิงเทราเนี่ยนะคะเข้ามาระงับเหตุด้วยกันแล้วก็เจ้าหน้าที่พอไปถึงก็พบว่าเป็นอาคารห้องพักสูง8ชั้นค่ะปลูกติดกันหลายอาคารทีเดียวพบกลุ่มควันจำนวนมากโพยพุ่งออกมาจากบริเวณชั้นบนสุดของอาคารนะคะประชาชนและผู้พักอาศัยนับร้อยชีวิตต่างโกลาหลค่ะวิ่งออกมาจากอาคารด้วยอาการแตกตื่นค่ะบางรายนะคะสวมเพียงกางเกงบางรายถึงกับวิ่งลงมาโดยไม่สวมรองเท้าเนื่องจากเกรงว่าเพลิงจะลุกลามค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่นะคะขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น8พบว่ามีสามเณรค่ะสามเณรชื่อสุทาวินปทุมพงศ์นะคะอายุ19ปีกำลังใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเพลิงภายในห้องพักต้นเพลิงค่ะซึ่งอยู่ด้านในและริมสุดของอาคารนะคะโดยพบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณฟูกที่นอนและมี power bank วางอยู่บนที่นอนสามเณรสุทาวินได้ใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้บนที่นอนค่ะจนเพลิงสงบลงเหลือเพียงกลุ่มควันและความร้อนนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงลากสายยางขึ้นไปพร้อมฉีดน้ำค่ะเพื่อลดความร้อนและไล่กลุ่มควันภายในห้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ซึ่งห้องดังกล่าวนะคะไม่พบเจ้าของห้องนะคาดว่าเป็นแรงงานชาวเมียนมาค่ะที่ยังทำงานอยู่ภายในโรงงานโดยไม่ทราบว่าห้องตัวเองเกิดเพลิงไหม้แล้วเนื่องจากว่าตึกอาคารนี้เป็นที่พักของแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดนะคะและจากการสอบถามสามเณรสุทาวินเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยตนเดินทางมากับญาตินำกระดูกของญาติมาลอยอังคารที่แม่น้ำบางปะกงค่ะบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารระหว่างเดินทางกลับบ้านสังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารค่ะจึงตัดสินใจนะคะให้ญาติขับรถเลี้ยวไปตรวจสอบเนื่องจากตนเองนั้นเป็นอาสาสมัครดับเพลิงประจำจุดของมูลนิธิร่มใสจุดสุวินทวงค่ะและมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้เมื่อพบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงนะคะก็รีบขึ้นไปตรวจสอบแล้วก็นำถังดับเพลิงนะคะไปฉีดค่ะ สมเด็จสุทาวินก็ยังกล่าวอยู่ว่านะคะยังกล่าวอยู่ว่าแม้ตนเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองนะและอาจมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มีความจำเป็นและมีประชาชนกำลังเดือดร้อนตนก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะไม่มีรายงานผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะส่วนเหตุเพลิงไหม้นะคะจะได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเกิดจาก power bank ที่เสียบคาไว้บนที่นอนหรือเปล่านะคะหรือว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองทั้งฟังขานะคะเห็นไหมไม่ว่าเป็นใครนะคะก็ตามอย่างเป็นสามเณรนะยังอยู่ในผ้าเหลืองจะบอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์เห็นไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนต่างมีหน้าที่ในการช่วยเหลือนะคะคนในสังคมเขาเรียกว่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันก็ทำให้สังคมของเราอยู่รอดได้ก็ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่นะคะมาไม่ทันเนาะแล้วสามเณรก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพลิงอาจจะลุกไหม้มากกว่านี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะค่ะจ้าน้องเป็นคนที่อ้ายบอกฮะของต่ายอ๋อยอเป็นคนที่อ้ายบอกฮะของต่ายเรียบร้อยค่ะฮะอืมค่ะฝนตกนะช่วงนี้เนาะขับรถก็ต้องระวังนะคะอ๋อเหรอคะดีจังเลยเป็นอสอ๋อเป็นอสอนะคะช่วยกันใช่ไหมนี่แหละน้ำใจนะคะคือพวกจิตอาสาต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่มีจิตอาสาด้วยนะเพราะว่าบางคนแค่มีคำว่าจิตอาสาแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกหรือว่าอย่างนั้นจริงๆทำเพื่อหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ละเขาไม่เรียกจิตอาสานะคะ
จ้าอ๋อค่ะจังหวัดไหนอ่ะอ๋อค่ะจ้ะนะสู้ๆค่ะค่ะช่วยเหลือกันไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก็เดี๋ยวนะโอเคพวกจดไปหรือยังเมื่อกี้จดไปแล้วนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาของคุณโยใช่ไหมของคุณโยเพลงสาวนาลุยโคลนนะคะของแมวภูเวียงนะคะแล้วก็มีต่อหลังไมค์มารักเก่าที่บ้านเกิดของคุณสุริยาชินพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นต้นฉบับค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะคะ

จบไปแล้วคนดีที่อ้ายบ่ฮักนะคะแล้วก็มีผู้ฟังขอมาหลังไมค์อีกน้ำตาในสายฝนนะคะของคุณอรวีเนาะเดี๋ยวปุ๊กเตรียมให้แล้วก็คำสัญญาที่หาดใหญ่นะคะของยิวคนเขียนเพลงอ่ะเดี๋ยวปุ๊กเปิดให้นะคะมาพูดถึงเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันนะคะบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปยื่นที่ไหนอะไรยังไงดีนะคะมาฟังตอนนี้กันละกันคือทางกรุงเทพมหานครน่ะชี้แจงแนวทางการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาสมทบสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยผู้ประสบทุกข์ภัยเนี่ยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้จาก2แหล่งที่มานะคะก็คือ1เงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.ยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยรัฐให้เงินชดเชยสูงสุด 9,000 บาทหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายตามที่กำหนดค่ะ 2เงินช่วยค่าเสียหายและค่าซ่อมแซมตามระเบียบของกรุงเทพมหานครค่ะยื่นเรื่องออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th โดยกรุงเทพมหานครให้เงินชดเชยตามความเสียหายจริงเช่นค่าดำรงชีพเบื้องต้นค่าวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัยและความช่วยเหลือด้านอื่นๆโดยพิจารณาตามความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะท่านี้หากท่านต้องการและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากทั้ง2แหล่งที่มาจำเป็นต้องลงทะเบียนและยื่นเรื่องทั้ง2ช่องทางแยกกันนะคะก็คือยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ค่ะหรือสามารถไปยื่นพร้อมกันที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาทำการนะคะก็ตามเวลาราชการนะคะ 8 นาฬิกาจนถึงเวลา 16 นาฬิกานั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าถ้าได้เงินชดเชยนะคะจากผลกระทบน้ำท่วม2ช่องทางนะคะก็คือว่าท่านจะต้องไปลงทะเบียนทั้ง2ช่องทางก็คือยื่นทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์นะคะหรือไปยื่นพร้อมกันเลยก็ได้นะคะที่สำนักงานเขตใกล้บ้านท่านนะคะท่านอยู่เขตไหนก็ไปเขตนั้นก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันอีกทีนะแล้วก็เดี๋ยวมาลารายการกันนะคะ

ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพบกับรายการบ้านเราข่าวและเพลงกันได้ค่ะก็จะมี2ช่วงนะคะวันเสาร์ก็มีแต่ว่าไม่ได้สดแบบนี้นะวันเสาร์เวลา 15:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะขอเพลงได้ค่ะวันอาทิตย์นะคะเวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติทางคลื่นนี้ AM 792 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www.radio792.org นะคะ radio792.orgORG ค่ะก็ฟังเตือนกันก่อนจากลาด้วยน้ำท่วมหนักแล้วเนี่ยก็อย่าให้ชาวประชามิจฉาชีพนะคะมาซ้ำเติมเรานะระวังโพสต์หลอกลวงต่างๆนะคะเช่นว่าลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กดลิงก์นี้จุดๆๆกดไปเงินหายเลยกรอกข้อมูลด่วนรับเงินเยียวยาทันทีนะคะไปยืนยันสิทธิ์ผ่านไลน์แล้วรับเงินช่วยเหลือมีที่ไหนล่ะเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวนะคะหรือไม่ก็ส่ง QR code หรือว่าลิงก์ให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราข้อมูลบัญชีของเรารหัสผ่านหรือว่า OTP แบบนี้ถึงจะเดือดร้อนจากน้ำท่วมแค่ไหนต้องใช้สติให้ดีนะแล้วก็ติดตามข่าวสารว่าเขาให้เงินช่วยเหลือผ่านทางช่องทางไหนบ้างนะคะก็ต้องระวังมิจฉาชีพช่วงนี้ก็มีเยอะกันทีเดียวค่ะนะหลอกคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยแหมแย่จริงๆซ้ำเติมจริงๆนะคะวันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะฝากเพลงนี้ไว้ก็แล้วกันฝากรักเอาไว้ในเพลงค่ะเป็นเวอร์ชั่นของคุณสุนารีราชสีมาสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่อาจแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย27จังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม
2: ่นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะวันที่5ถึง6ตุลาคมจะส่งผลกระทบภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากนั้นในช่วงวันที่8ถึง13ตุลาคมภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงทางสายด่วนนิรภัย1784หรือ LINE @1784DDPM ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนจัดจราจรน้ำทั้งระบบในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำให้กับประชาชน
3: นายเสกสิทธิ์โพชัยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรวมสถานการณ์น้ำวันนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำในอ่างประมาณ965ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างแนวโน้มฝนและสถานการณ์ภัยน้ำประกอบการพิจารณาปรับอัตราการระบายเพื่อเตรียมรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมและลดผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ถึง8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกรมชลประทานจะนำข้อมูลพยากรณ์มาประกอบการประเมินและปรับแผนบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่เขื่อนพระราม6มีอัตราการระบายน้ำฐานท้ายเขื่อน655ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์ในอัตรา24ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยรักษาคุณภาพน้ำในคลองและสนับสนุนน้ำดิบสำหรับสถานีผลิตน้ำหนองแคซึ่งผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังจากฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้ นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าภาพรวมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำแม่กลองเริ่มมีแนวโน้มน้ำลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่เสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำสถานีวัดน้ำนครสวรรค์วัดได้ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยต้องเฝ้าระวังจุดน้ำท่วมขังจังหวัดเพชรบุรีที่เป็นจุดเสี่ยงจากปัจจัยปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานและฝนที่จะตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมสำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดส่วนกรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในจุดสำคัญควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรได้แก่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งบริเวณหน้าโลตัสลาดกระบังและถนนลาดกระบังตลอดทั้งสายขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางติดตามการระบายน้ำคลองรังสิตเตรียมหารือคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางลงพื้นที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีติดตามสถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการระบายน้ำโดยกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับผลระลอกใหม
5: ่วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงทั้งระบบนะครับแบบที่เห็นว่าน้ำจากองค์พระที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกัน
4: นายเอกนิติยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำและหากเปิดรับน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อลดผลกระทบพร้อมเตรียมแก้ปัญหาระยะยาวเนื่องจากคลองรังสิตเป็นคลองสายสำคัญที่ส่งน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียังได้กำชับเรื่องการเยียวยาซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วปฏิพลสารพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมั่นกรุงเทพมหานครยังสามารถรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนได้
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อประเมินสถานการณ์จากพื้นที่จริงและติดตามความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยพลโทอดุลกล่าวว่าสถานการณ์ที่ได้เห็นจากพื้นที่จริงทำให้มีความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งปริมาณน้ำทะเลหนุนได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานกำลังทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่รับผิดชอบและพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุด
7: วันนี้เรามาดูว่าที่ทางกรมชลประทานรายงานทุกวันว่าปล่อยน้ำลงมาจากประตูน้ำของทาง ขื่อนเจ้าพระยาเนี่ย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมาดูว่าปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมากับน้ำทะเลจะมาหนุนเนี่ยมันชนกันที่กรุงเทพเนี่ยปริมาณเขื่อนของกทม.ที่สร้างไว้88กิโลเนี่ยเรามีความระดับความแตกต่างของตลิ่งกับปริมาณน้ำอย่างไร
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวว่าในวันนี้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลายแห่งทั้งการเก็บขยะและขยะชิ้นใหญ่รวมถึงการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและชุมชนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วซึ่งกองทัพพร้อมจัดกำลังและเครื่องมือเข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและเครือข่ายพันธมิตรเข้าฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ช่วยประชาชนให้กลับมาใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยนายชัยยศตั้งวรกุลชัยผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กหรือเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้กลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้กฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทให้แก่มูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยังชีพเข้ากล่องและน้ำดื่มแก่ประชาชนในพื้นที่การเคหะควบคู่กับการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วด้านองค์การจัดการน้ำเสียฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียควบคู่เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่เคหะร่มเกล้านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำโดยจากการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาพบว่ามีหลายจุดน้ำท่วมขังสะสมหลายวันจนเริ่มเน่าเสียเปลี่ยนสีและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขอนามัยจึงได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกโดยเร็วที่สุดโดยประสานองค์การจัดการน้ำเสียจัดส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อย่อยสลายบำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในชุมชนพร้อมเน้นย้ำว่าการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์เป็นมาตรการเสริมที่ต้องทำควบคู่กับการเร่งระบายน้ำเพื่อไม่ให้ปัญหาน้ำท่วมขังเรื้อรังกลายสภาพเป็นน้ำเน่าเสียซ้ำเติมสุขภาวะของประชาชนและได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกรุงเทพมหานครและองค์การจัดการน้ำเสียติดตามพื้นที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่องขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรี
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมบริเวณหอผู้ป่วยในพร้อมพบปะและให้กำลังใจผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำยังคงท่วม 30-40 เซนติเมตรโดยได้ลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งได้แก่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและโรงเรียนสวนวิทยาอำเภอประจันตคาม จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะขึ้นรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการบริหารสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพและตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สั่งดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอร์รูมกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ 30-50 ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้น
9: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยางชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ปภ.และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขต ทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่อาคารที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศในกรุงเตหะรานของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่และมีเพียงการเจรจาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและความเสมอภาคเท่านั้นที่จะยุติความขัดแย้งครั้งนี้ได้รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากศัตรูของอิหร่านเลือกเส้นทางของการเผชิญหน้าทางทหารอีกครั้งการตอบโต้ของอิหร่านจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมทั้งนี้อิหร่านเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยแลกกับการที่สหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแต่ยังเปิดทางสำหรับการเจรจาหรือกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเฟเดริกแมสแห่งเยอรมนีพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางถึงกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วในวันนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ที่รัสเซียยังคงระดมโจมตีเป้าหมายในหลายเมืองทั่วยูเครนนายกรัฐมนตรีแมสกล่าวว่าเขาเดินทางมายังกรุงเคียฟในวันนี้เนื่องจากยูเครนต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ข้างหน้าและหากไม่สามารถหยุดยั้งรัสเซียเครื่องจักรสงครามของรัสเซียจะหันมาเล่นงานเราในไม่ช้าด้านเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีเปิดเผยว่าผู้นำเยอรมนีจะประกาศมาตรการช่วยเหลือยูเครนชุดใหม่ซึ่งรวมถึงงบประมาณสนับสนุนทางทหารมูลค่า 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนมูลค่า350ล้านยูโรรวมทั้งการบรรลุข้อตกลงการผลิตอากาศยานไร้คนขับหลายประเภทต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่7มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามยโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการทำนายทลายทุกข์ดำเนินรายการโดยอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างท่านรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาทนายความโทรศัพท์025650289 025650641และ081668670

วัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักครับกลับมาพบกันนะครับในรายการทนายคลายทุกข์ผมอาจารย์วสันต์ศรีมือช่างทนายความนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องทางจำเป็นนะครับครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับได้พูดถึงเรื่องทางพระราชจำยอมไปแล้วนะครับทางจำเป็นเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหากันอยู่เยอะนะครับคนที่ไปซื้อที่ดินนะครับหรือที่ดินของคุณพ่อคุณแม่เราได้รับมรดกตกทอดมานะครับหรือเราไปซื้อไปขายที่ดินนะครับในส่วนที่เป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกเลยนะครับนะครับไม่ติดถนนสาธารณะเลยนะครับมีที่ดินแปลงอื่นเขาล้อมรอบอยู่นะครับเราจะมีกฎหมายข้อไหนบ้างนะครับที่จะสามารถให้ที่ดินของเราเนี่ยได้ออกไปสู่ถนนซึ่งเป็นถนนสาธารณะได้และที่ดินที่จะได้ทางจำเป็นนั้นนะครับมันเป็นที่ดินแบบไหนนะครับแล้วมันมีกฎหมายนะครับบัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ในการที่จะได้ทางจำเป็นอย่างไรไว้บ้างนะครับแล้วมีตัวอย่างอะไรบ้างวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายด้วยนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว่าคำว่าทางจำเป็นนั้นน่ะมันเป็นยังไงนะครับพวกบางท่านเนี่ยไม่มีทางเข้าออกนะครับพื้นที่เรานะครับที่ดินเราเนี่ยก็หนักอกหนักใจอยู่พอสมควรนะครับมาไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับกฎหมายนะครับเขาก็มีบัญญัติไว้นะครับให้ผู้ที่เป็นที่ดินเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดนี่นะครับได้มีช่องทางในการที่จะไปขอทางจำเป็นได้นะครับเอาละครับเราก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าทางจำเป็นเป็นยังไงนะครับที่ดินนะครับที่ดินเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดนะครับที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบนะครับจนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะหรือออกได้แต่ลำบากมากนะครับเพราะใช้เรือบ้างนะครับอะไรต่ออะไรบ้างที่มันลำบากนะครับก็คือต้องไปข้ามบึงข้ามสระข้ามทะเลหรือที่ชันมากๆนะครับเป็นหน้าผาที่ชันนะครับอันนี้จะทำอย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับกฎหมายก็บัญญัตินะครับให้เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมนะครับถูกล้อมรอบไว้เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ฟ้องนะครับขอเปิดใช้ทางออกในที่ดินของผู้อื่นที่ล้อมรอบอยู่ได้นะครับเท่าที่จำเป็นโดยต้องเสียค่าทดแทนนะครับอันนี้นะครับก็คือง่ายๆถ้าที่เราเป็นที่ตาบอดนี่นะครับกฎหมายเขาบอกว่าเรามีสิทธิ์ในการที่จะฟ้องขอให้เปิดทางออกไปที่ดินนะครับในของที่ดินของคุณผู้อื่นที่ล้อมรอบอยู่ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นทางจำเป็นนั่นเองนะครับทางจำเป็นนะครับเป็นเรื่องที่ที่ดินแปลงใดนะครับที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะหรือที่ดินแปลงใดมีทางออกได้แต่เมื่อต้องข้ามสระน้ำบึงน้ำหรือทะเลหรือที่ชันอันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากเจ้าของที่ดินนั้นจะผ่านที่ดินซึ่งล้อมรอบอยู่ออกไปสู่ทางสาธารณะได้ทั้งนี้นะครับวิธีทำทางนั้นต้องเลือกให้พอเหมาะพอสมควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ที่จะผ่านกับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เกิดความเสียหายแต่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่ถ้าจำเป็นนะครับผู้มีสิทธิ์จะผ่านจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้โดยผู้มีสิทธิ์จะผ่านต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้นค่าทดแทนนั้นนะครับนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนจะกำหนดเป็นรายปีก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิ์เรียกร้อง
ทางเดินตามมาตรา1349ได้เพราะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันจะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าทดแทนนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์จะยกตัวอย่างก็ง่ายๆในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนที่ดินแปลงเดียวกันเช่นว่าอาจจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่เสร็จแล้วมีการแบ่งกันออกไปเป็น3แปลง4แปลงอย่างนี้นะครับเป็นแปลงย่อยๆออกไปแล้วแปลงที่เป็นแปลงย่อยๆไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะอย่างนี้นะครับเจ้าของที่ดินแปลงที่เป็นแปลงย่อยๆเนี่ยกฎหมายให้สิทธิ์นะครับในการที่จะเรียกร้องทางเดินได้นะครับตามมาตรา1349นะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับได้เฉพาะที่ดินแปลงที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนนั้นนะครับอันนี้นะครับทางจำเป็นนะครับอาจารย์ก็จะให้ดูว่าทางจำเป็นที่เราพูดมาเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างกับทางพระจอมยอมอย่างไรที่อาจารย์พูดไว้เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับข้อแตกต่างนะครับระหว่างทางจำเป็นกับทางพระราชจำยอมนะครับทางจำเป็นนะครับเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นที่ดินตาบอดออกสู่ถนนสาธารณะไม่ได้นะครับตามมาตรา1349ให้สิทธิ์เจ้าของที่นั้นออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับประการที่2ครับข้อที่2พระราชจำยอมที่เกี่ยวกับทางเดินนะครับมีทางออกสู่สาธารณะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ได้สิทธิ์นะครับโดยอายุความได้นะครับถึงแม้จะมีทางอื่นอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถจะมีอีกทางหนึ่งได้อีกนะครับประการที่3ครับทางจำเป็นนะครับเป็นข้อจำกัดสิทธิของคู่กรณีอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อที่4ครับแต่พระราชจำยอมนะครับอาจได้มาโดยคู่กรณีตกลงกันหรือได้มาโดยอายุความนะครับอันที่บอกว่าทางจำเป็นนี่เป็นข้อจำกัดสิทธิ์ของคู่กรณีนะครับก็คือเป็นสิทธิ์ที่เขาจะฟ้องได้ในเรื่องทางจำเป็นส่วนพระราชจำยอมนะครับอาจจะเป็นการตกลงกันนะครับทำนิติกรรมสัญญากันหรือได้มาโดยอายุความ10ปีนะครับประการที่5ครับทางจำเป็นนะครับผู้มีสิทธิ์ผ่านนะครับตรงนี้นะครับต้องใช้ค่าทดแทนนะครับก็คือไปผ่านที่เขาเนี่ยนะครับในทางจำเป็นนี้จะต้องใช้ค่าทดแทนเขาด้วยครับประการที่6นะครับภาระจำยอมอาจมีหรือไม่ก็ได้นะครับในส่วนค่าทดแทนนี้สำหรับภาระจำยอมนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับข้อที่7ครับทางจำเป็นนะครับดูถึงทางสาระประโยชน์เป็นสำคัญนะครับส่วนข้อที่8ครับพระราชจำยอมนะครับมีหลายรูปแบบทางเดินก็ได้อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่เหมือนกับทางจำเป็นอันนี้เป็นทางมุ่งไปทางสาธารณะเป็นสำคัญนะครับข้อที่9ครับทางจำเป็นเป็นข้อจำกัดสิทธิ์ทางกฎหมายต้องยอมรับไม่จำเป็นก็ต้องไปจดทะเบียนนะครับไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนตามมาตรา1338นะครับทางจำเป็นนี้นะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนนะครับแต่เป็นข้อจำกัดสิทธิทางกฎหมายนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับประการที่10ครับพระราชจำยอมต้องมีการจดทะเบียนมิฉะนั้นจะไม่สมบูรณ์นะครับนี่คือเป็นข้อแตกต่างนะครับเป็นข้อแตกต่างของของในเรื่องพระราชจำยอมกับทางจำเป็นนะครับท่านผู้ฟังนะครับทีนี้ก็จะอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างนะครับพูดทั้งตัวอย่างหลายๆแบบนะครับให้ได้เป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับว่าทางจำเป็นนี้มันเป็นอย่างไรและมันจะได้อย่างไรบ้างนะครับรู้ว่าเป็นที่ดินตาบอดนะครับยังจะไปซื้อมาอีกจะได้ทางจำเป็นผ่านหมู่บ้านจัดสรรได้หรือไม่นะครับซื้อที่ดินไม่มีทางออกกะค่อยมาขอทางจำเป็นเอาทีหลังเจ้าของที่ดินที่จะต้องรับภาระเขาก็สู้เรานะครับแล้วผลจะเป็นอย่างไรนะครับคดีนี้ก็เป็นคดีที่น่าสนใจมากนะครับอยู่ๆรู้อยู่แล้วนะครับเป็นที่ตาบอดแต่ว่าเราก็อยากจะซื้อนะครับเพราะจะไปหาช่องทางเอาก็คือเรื่องทางจำเป็นนะครับการขอผ่านทางที่ดินซึ่งล้อมอยู่ออกสู่ทางสาธารณะนั้น
มาตรา1349นะครับบัญญัติให้มุ่งพิจารณาถึงสภาพของที่ดินนั้นต้องถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมจนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นสำคัญเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจึงมีสิทธิ์จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ออกไปสู่ทางสาธารณะได้โดยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมนั้นจะต้องได้ที่ดินมาโดยสุจริตแม้จะฟังว่าโจทก์ซื้อที่ดินมาโดยรู้อยู่แล้วว่ามีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ก็ตามก็ไม่ทำให้สิทธิของโจทก์ที่ผ่านนะครับที่จะผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัตินะครับว่าเจ้าของที่ดินที่ถูกแปลงอื่นล้อมรอบจะต้องขอผ่านที่ดินที่ล้อมรอบอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ทางสาธารณะมากที่สุดเท่านั้นเพียงแต่การจะผ่านที่ดินที่ล้อมนั้นที่และวิธีทำทางผ่านต้องเลือกให้พอเหมาะพอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ที่จะผ่านกับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับตามตัวอย่างนี้ก็จะได้ใจความว่าถึงแม้นะครับจะรู้ว่าเป็นที่ดินตาบอดนะเขาก็ยังไปซื้อแล้วก็จะต้องเอาออกจากผ่านทางหมู่บ้านจัดสรรนี่แหละอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับรู้อยู่แล้วนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าการได้ที่ดินมาจะเป็นได้มาโดยสุจริตหรือยังไงนะครับตรงนี้กฎหมายก็ให้อยู่นะครับประเด็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนะครับอันนี้ก็ฟังไว้ก็ดีนะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องนะครับก็เกี่ยวกับกฎหมายจัดสรรที่ดินนะครับได้มีคำวินิจฉัยของศาลว่านะครับแม้ทางจำเป็นจะเป็นถนนซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นและตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรซึ่งกฎหมายนะครับตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่286ข้อ18

แต่เมื่อถนนดังกล่าวตกอยู่ภายใต้สิทธิเรียกร้องที่โจทก์จะขอเปิดทางจำเป็นได้ตามมาตรา1349ซึ่งเป็นไปโดยผลของกฎหมายมิใช่เป็นเรื่องที่ผู้จัดสรรที่ดินทำกิจกรรมแต่อย่างไรจึงไม่ขัดต่อกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเป็นทางจำเป็นนะครับเขาก็ฟ้องได้นะครับรับโอนที่ดินนะครับรับโอนที่ดินรับโอนที่ดินที่มีสิทธิใช้ทางจะเป็นมาก็ใช่ว่าจะได้ทางจำเป็นนะครับแม้เดิมเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมในที่ดินมีโฉนดที่โจทรับโอนมาจะมีสิทธิใช้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยในฐานะทางจำเป็นก็ตามแต่ก็มิได้หมายความว่าโจทผู้รับโอนที่ดินจะได้สิทธิในทางพิพาทนั้นด้วยอย่างภาระจำยอมเพราะทางจำเป็นเป็นมิใช่สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพร้อมกับที่ดินด้วยทั้งเป็นการจำกัดและริดรอนอำนาจกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุคคลอื่นจึงต้องแปลความโดยเคร่งครัดเมื่อที่ดินที่โจทย์รับโอนมามีทางออกสู่สาธารณะโดยผ่านที่ดินอีกแปลงหนึ่งของโจทย์ซึ่งอยู่ติดกันแม้ส่วนที่ดินที่ติดกันกว้างเพียง 1.16 เมตรและทางเดินออกสู่ถนนสาธารณะกว้างเพียง 1.35 เมตรไม่สามารถใช้รถยนต์เป็นพาหนะเพื่อผ่านเข้าออกได้ก็เป็นเรื่องความสะดวกของโจทย์เท่านั้นหาใช่ว่าโจทย์ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะไม่โจทย์จึงไม่มีสิทธิ์ขอเปิดทางพิพาทในที่ดินของเจ้าเลยเป็นทางจำเป็นนะครับสรุปก็คือว่าถ้ามีทางออกแล้วแม้จะไม่สะดวกอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ทางจำเป็นที่เคยมีอยู่ตั้งแต่เจ้าของเดิมนะครับอันนี้ก็คือมันไม่ติดไปนะครับถ้ามีทางที่ออกสู่ถนนสาธารณะอยู่แล้วแม้จะไม่สะดวกเราก็จะได้ตามนั้นนะครับต่อมานะครับอันนี้เราก็จะดูกันว่ามันได้กี่เมตรนะครับขอเปิดใช้ทางจำเป็นได้กว้างกี่เมตรจะใช้รถยนต์ผ่านได้หรือไม่นะครับที่ดินบางแห่งโดยเฉพาะชานเมืองหรือย่านชุมชนเมื่อมีหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการใหญ่มาลงทุนทางที่เคยใช้เข้าออกอยู่เดิมก็อาจจะถูกปิดกั้นให้กลายเป็นที่ดินตาบอดที่ไม่มีทางออกไร้ค่าไปนะครับซึ่งนายทุน หลายๆก็ปิดกั้นเพื่อบีบบังคับให้เจ้าของจำต้องขายหรือเฉือนเนื้อที่ดินบางส่วนแลกเปลี่ยนกับทางเข้าออกก็คืออยากได้ทางเข้าออกโดยแลกเปลี่ยนกับที่ดินบางส่วนนะครับคู่กรณีรายใดที่ตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องเป็นความขึ้นลงขึ้นศาลกันและหากศาลสั่งให้เปิดทางจำเป็นปัญหาต่อไปก็คือว่าจะได้ทางจำเป็นกว้างกี่เมตรซึ่งก็มีหลายเรื่องหลายคดีนะครับที่ศาลได้ตัดสินถึงความกว้างของทางจำเป็นไว้ตั้งแต่ 1.5 เมตรถึง 3.5 เมตรนะครับตัวอย่างนะครับที่เคยเป็นความกันนะครับว่าเขาได้กันกี่เมตรนะครับศาลได้เคยมีใช้ในเรื่องหนึ่งนะครับว่าที่ดินจำเลยเป็นถนนซอยเชื่อมกับถนนสายอื่นในหมู่บ้านรถยนต์สามารถแล่นเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้โจทก์ขอผ่านเป็นทางจำเป็นซึ่งเป็นทางที่ใกล้ที่สุดและเกิดความเสียหายแก่จำเลยน้อยที่สุดเพราะที่ดินของจำเลยมีสภาพเป็นถนนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านผ่านเข้าออกทางสาธารณะได้อยู่แล้วส่วนความจำเป็นของโจทย์ผู้มีสิทธิ์จะผ่านนั้นแม้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องทางจำเป็นถ้าจำเป็นจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้มิได้จำกัดให้ใช้เฉพาะทางเดินด้วยเท้าอย่างเดียวทั้งตามสภาพความจำเป็นของคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านย่อมต้องมีรถยนต์เป็นพาหนะฉะนั้นศาลจึงกำหนดให้จำเลยรื้อรั้วในที่ดินของจำเลยเพื่อเปิดทางเป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินของโจทย์กว้างแปลงละ 3.5 เมตรนะครับอันนี้ก็เคยมีตัวอย่างกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับศาลได้วินิจฉัยไว้นะครับว่าทางจำเป็นต้องเลือกให้พอสมควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์จะผ่านกลับให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เมื่อโจทย์ใช้ทางพิพาทเป็นทางเดินออกสู่ทางสาธารณะโดยจำเลยไม่คัดค้านเท่ากับจำเลยยอมรับว่าโจทย์มีความจำเป็นที่ต้องใช้ทางพิพาทตามสภาพปกติเท่ากับความ

้งยาวของทางพิพาทเพื่อเป็นทางเดินออกสู่สาธารณะเมื่อทางพิพาทเป็นถนนดินลูกรังกว้าง3เมตรหรือ 1.5 วาหากให้โจทย์ใช้เพียง1วาซึ่งเป็นบางส่วนของถนนแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ทางพิพาทตามสภาพปกติของโจทย์ได้แต่ที่โจทย์ขอทางจะเป็นกว้าง3วานั้นกว้างเกินไปและก่อความเสียหายแก่จำเลยมากเกินความจำเป็นจึงสมควรกำหนดทางจำเป็นให้กว้าง3เมตรนะครับอันนี้ก็จะศาลก็จะให้กว้าง3เมตรนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีการฟ้องร้องกันนะครับในเรื่องของว่าจะได้ทางกันกี่เมตรนะครับจะได้อย่างมากก็ 3.5 เมตรนะครับอันต่อไปนะครับก็คงเป็นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าเสียหายจะต้องจ่ายกันเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับทางจำเป็นนะครับเป็นค่าทดแทนได้ทางจำเป็นแล้วนะครับจะต้องเสียค่าทดแทนเท่าไหร่นะครับจะต้องเสียค่าทดแทนกันหรือไม่นะครับในตอนท้ายนะครับของมาตรา1349นะครับก็ได้บัญญัติไว้นะครับว่าผู้มีสิทธิ์จะผ่านนะครับต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีการผ่านทางนั้นค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนจะกำหนดเป็นรายปีก็ได้แต่ทั้งนี้ฝ่ายเจ้าของที่ล้อมรอบอยู่จะต้องฟ้องแย้งเรียกค่าทดแทนเองด้วยโดยศาลเคยมิจฉัยเรื่องค่าทดแทนไว้หลายคดีนะครับที่จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าเขาได้กันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างแรกเลยนะครับเจ้าของที่ดินขอให้ผู้มีสิทธิ์ใช้ค่าทดแทน 840,000 บาทศาลชั้นต้นกำหนดให้ 400,000 บาทศาลฎีกากำหนดให้ใช้ค่าทดแทนเพียง 200,000 บาทนะครับอันนี้ที่ดินโจทย์อยู่ห่างถนนศรีนครินทร์พระโขนงฝั่งใต้นะครับ110เมตรโดยใช้ทางจำเป็นกว้าง4เมตรนะครับอีกเรื่องนึงครับศาลก็เคยมีคำพิพากษานะครับให้จำเลยเปิดทางให้โจทก์ผ่านที่ดินของจำเลยตั้งอยู่ตำบล3เสนในนะครับอำเภอดุสิตกรุงเทพมหานครกว้าง6เมตรจากแนวเขตที่ดินของจำเลยทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกความยาวจากที่ดินของโจทไปจนถึงถนนพหลโยธินนะครับประมาณ6เมตรโดยให้โจทเสียค่าทดแทนความเสียหายให้จำเลยจำนวน 5,400,000 บาทครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับศาลให้จำเลยรื้อกำแพงที่ปิดกั้นทางออกบ้านโจทมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรโดยโจทต้องใช้ค่าทดแทนแก่จำเลยเป็นเงินรายปีปีละ 1,000 บาทนะครับอันนี้นะครับจำเลยฟ้องแย้งให้โจทใช้ค่าเสียหายเดือนละ 100,000 บาททางพิพาทและที่ดินที่โฉนดของโจทอยู่ตำบลบางบำรุบางน้อยศาลให้แค่ปีละ 1,000 บาทนะครับอีกเรื่องนึงครับศาลให้โจททั้ง9ร่วมกันใช้ค่าทดแทนความเสียหายแก่จำเลยคราวเดียวจำนวน 60,000 บาทเนื่องจากจำเลยฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหาย 300,000 บาททางจำเป็นกว้าง2เมตรยาว36เมตรนะครับจากที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาดังกล่าวข้างต้นแล้วนี่นะครับก็จะพอสรุปได้นะครับว่าศาลจะกำหนดค่าทดแทนนะครับให้แก่เจ้าของที่ดินนะครับไม่เกินราคาประเมินของทางราชการนะครับไม่เกินราคาประเมินของทางราชการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนะครับทางจำเป็นนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับฟังกันนะครับแล้วก็คงจะได้รับทราบกันเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการจะได้ทางจำเป็นนั้นจะได้อย่างไรและจะเสียเงินหรือไม่และเสียค่าทดแทนเท่าไหร่นะครับและก็คำว่าทางจำเป็นนั้นนะครับที่ได้นั้นจะได้กันกี่เม็ดกี่วากันนะครับก็เป็นเรื่องที่กฎหมายนะครับได้บัญญัตินะครับในเรื่องของทางจำเป็นไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนนะครับได้มีปัญหาในเรื่องของที่ดินตาบอดนะครับที่ดินตาบอดนะครับก็จะได้นำเรื่องที่อาจารย์ได้พูดคุยให้ฟังนี้เอาไปแก้ปัญหานะครับเอาไปเป็นอุทาหรณ์ในเรื่องที่ถ้าเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมานะครับเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ทิศทางของการที่เราได้
ประสบปัญหาได้เกิดปัญหาเรื่องที่ตาบอดนี้เราจะแก้อย่างไรนะครับเอาละครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องทางนะครับไม่ว่าเป็นทางจำเป็นไม่ว่าเป็นทางภาระจำยอมนะครับตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับถ้ายังมีเหตุข้อสงสัยอยู่นะครับเป็นเรื่องเป็นความอยู่เป็นนะครับปัญหาอยู่นะครับอย่าไปนั่งคิดนอนคิดให้มันนะครับคิดแล้วมันก็ทุกข์ใจนะครับก็ต้องปล่อยวางหน่อยนะครับปล่อยวางนะครับแต่ถ้ามันปล่อยวางไม่ไหวนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามอาจารย์ได้ว่าปัญหาอย่างนี้มันจะมีทางออกกันอย่างไรบ้างนะครับจะเจรจากันจะฟ้องกันจะอะไรกันจะต้องเตรียมหลักฐานอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็โทรศัพท์มาสอบมาถามได้นะครับเบอร์ของอาจารย์นะครับเบอร์โทร02-565-0289นะครับ02-565-0289นะครับเบอร์มือถืออาจารย์ก็0816686760นะครับ0816686760นะครับเบอร์มือถืออาจารย์นี่นะครับถ้าโทรมาเดี๋ยวก็จะมีเบอร์ไลน์ขึ้นเลยนะครับเบอร์ไลน์ขึ้นเลยบางคนก็ติดต่อกันพอได้เบอร์และทางไลน์นะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับพิมพ์ไม่ค่อยเก่งอาศัยพูดเอานะครับอาศัยคุยโทรศัพท์เอานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังนี้นะครับก็จงรักษาสุขภาพพลานามัยนะครับให้แข็งแรงไว้นะครับแล้วก็ทานอาหารในครบ5 หมู่นะครับแล้วก็ต้องหมั่นทำความสะอาดนะครับไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างมือล้างไม้นะครับหรือไม่ไปไหนได้เลยยิ่งดีนะครับอยู่กับบ้านกับเพื่อนกอดนะครับในช่วงนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดี

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 4-7 ตุลาคมนี้ระวังฝนตกหนักหลายพื้นที่นางสาวประภาพรพงษ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวในการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าจากข้อมูลสภาพอากาศเตือนประชาชนระวังช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจอยู่ที่ประมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดจบข่าวสิริราชมหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติ่งครับ
1: ค่ะ
0: คุณติ่งสวัสดีคุณผู้ฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภัณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึงแถมเยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื้
1: อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมน
0: ุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคุณเด่งก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด่งมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะ การทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคุณติ่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นริดสีดวงทวารได้นะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณเด็กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณเด็ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือริดสะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช
0: ่ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะ
1: เ
0: นื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไร
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่ายเจ็ดแปดโมงเช้าทานอาหาร
1: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำแล้วไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตัวนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหลแถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยง บ่ายนะครับท่านเขตได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมงก็ได
1: ้
0: ตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
1: ้
0: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี
1: ้
0: มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริง
1: ๆ
0: บางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่1วันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
1: ่
0: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
1: เราก็มี
0: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
1: ้
0: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
1: 1กระปุก
0: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดี
1: ค่ะ
0: ฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ที่เป็นถังคาตามินนะคะ
0: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
2: โอ้ได้แปดขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
0: ได้ได้ครับ
2: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
0: 6
2: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
0: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
2: า
0: ะ
2: จ้ะสมาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานช่วงเจอบัตร
0: ครับ
2: สมาชิกมัน1490นะ
0: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
2: บางกรวยรู้เลย
0: ครับวัดบางช้างวัดบางช้าง
2: วัดบางช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
0: ่ที่องค์พระนะครับ
2: จ้ะที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
0: ครับ
2: ครับเท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหล
0: คาตามิน
2: ก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
0: M1เนาะทวายไลน์ครับครับครับ
2: จ้าจ้า
0: ขอบคุณมากครับผม
2: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
0: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
2: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
0: ครับ
2: เพราะมือถือเชยไม่ได้ใช้หยิบแบบนั้นแค่แบบกด
0: สบายดีนะครับครับ
2: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
0: ครับครับครับขอบคุณมากครับผม
2: จ้าสายตาสายตาคุณแท้นะคะโอเค
0: ครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
0: ครับเรามาพูดเรื่อง
1: นาฬิกาชีวิตกัน
0: ถึงเวลาไหนละ
1: ค่ะถึงเวลา 11:00 นจนถึง 13:00 นหรือว่า 5:00 นเช้าถึง 13:00 นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆเนี่ยได้เลยนะคะ 11:00 นจนถึง 13:00 นเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ย ไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
0: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายซึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
1: จริงค่ะ
0: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับอย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืนนะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
0: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
1: ม
0: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนหนึ่งเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์สนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
1: ไทรอยด์อีก
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่า ที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
1: เขามีระบบ
0: มีระบบของเขาม
1: ีเวลาของ
0: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทไวไลท์นะครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นสารพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการจอดรู้สุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับคาตามิน
4: สวัสดีครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์กิตกรใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
3: เชิญ
4: คือผมเป็นเกาอยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทไวไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาเนี่ยถ้ากินไอ้ทไวไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
3: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
4: เหรอ
3: ถ้าเรากินถั่วเหลืองเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลติตินไม่เป็น
4: ขนาดไอ้อาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากๆมันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทไวไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
3: ไม่ต้าน
4: ไม่นะฮะ
3: คร
4: ับ มันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
3: ใช่ๆตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
4: ครับแล้วไอ้การกินเนี่ยฮะสำหรับทไวไลท์เนี่ยควรจะกินวันละ4เม็ด
3: วันละ1ถึง2เม็ด
4: 1ถึง2แล้วแต่ว่า
3: ใช่ครับ
4: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหม
3: ครับเช้าเย็น
4: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
3: ครับก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทไวไลท์นะ
4: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
3: ครับพร้อมก็ได้ครับ
4: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู
3: ่ครับ
4: จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยได้6ขวดนะฮะ
3: ครับ
4: ก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับผม
4: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทไวไลท์ผสมด้วย
3: ได้
4: สัก4กล่องเนี่ย
3: ได้
4: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ครับได้ครับ
4: ได้บ่ายได้ใช่ไหมฮะ
3: ได้ได้เอาอย่างละ4นะ
4: ครับครับตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
3: ครับครับครับ
4: ครับครับผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
3: ครับครับครับ
0: ผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊สวัสดีค่ะอาจารย์สุภัทราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: คำว่ากระสายนะคะในตำราเก่าตำราการแพทย์แผนไทยได้อธิบายเรื่องโรคกระสายไว้โดยละเอียดว่ากระสายนะคะคือโรคที่บังเกิดขึ้นแก่มนุษย์ทำให้มีอาการแห่งความเสื่อมโทรมสู้ผอมสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโรคหรือว่าไข้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปทีละน้อยเป็นเวลาต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับการบำบัดรักษาหรือรักษาแต่ไม่ถูกกับโรคหรือไข้นั้นๆโดยตรงนะคะเนื่องจากไม่มีอาการอะไรรุนแรงให้เห็นชัดเจนมีอาการผอมแห้งแรงน้อยโลหิตจางผิวหนังซีดเหลืองปวดเมื่อยตามร่างกายและกล้ามเนื้อบางครั้งไอบางทีไอเป็นเลือดทำให้รู้สึกแน่นและหนักตัวกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะเหลืองและปัสสาวะกระปิดกระปอยไม่มีกำลังทำให้ชาปลายมือปลายเท้ามีเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าและเหงื่อออกในเวลากลางคืนยอกเสียวตามหัวอกและชายโครงบางคนผิวหนังตกกระตามร่างกายกล้ามเนื้อชักหดและรีบมีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาวเป็นคราวๆนะคะและท้องผูกเป็นประจำเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะประสบปัญหาอาการดังกล่าวมาแล้วนะคะจนทำให้เกิดความน่ารำคาญหรือว่าความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเพราะไม่ว่าจะทำอะไรอริยาบทไหนอาการปวดแป๊บๆนะคะที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาการปวดเส้นไม่สบายตัวตลอดทั้งวันนี้นะคะในทางการแพทย์แผนโบราณมักที่จะเรียกว่าเป็นอาการของโรคกระสายเส้นค่ะเกิดจากร่างกายนะคะความเสื่อมสภาพของธาตุทั้ง4นะคะอันได้แก่ดินน้ำลมไฟจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพทรุดโทรมลงจนทำงานได้ไม่เหมือนปกติหรือโรคที่เกิดจากความสึกหรอนะคะหรือว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายโดยเป็นความสึกหรอเสื่อมโทรมของเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นยึดกระดูกเอ็นยึดข้อหรือว่าแนวมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีอยู่ทั่วร่างกายนั่นเองค่ะโดยอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นมักจะเป็นอาการปวดเส้นตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะดังต่อไปนี้ค่ะอาการอักเสบของเส้นนะคะทำให้มีอาการเจ็บหรือว่าชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามเส้นที่แขนขาอาการปวดหลังนะคะหรือว่าปวดบั้นเอวปวดเส้นเอ็นลงไปที่ขานะคะบางรายอาจถึงที่เท้าเลยก็ได้อาการเส้นตึงหรือว่าเส้นยึดที่แขนขาหน้าท้องคอด้านหลังทำให้ยกแขนไม่ขึ้นนั่งยองๆหรือพับเพียบยากนะคะหรือนั่งแล้วลุกขึ้นยืนยากเอี้ยวตัวยากตกหมอนหรือตื่นนอนแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นได้ทันทีนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเช่นแขนขาบ่าเป็นต้นนะคะมีอาการปวดหัวเข่าเข่าบวมอาการเส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเจ็บฝ่าเท้าหรือส้นเท้าทำให้เดินลำบากนะคะการดูแลอาการกระสายเส้นด้วยยาแผนโบราณนั้นนะคะตามตำรับยากระสายเส้นมักจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่เป็นตัวยามากมายด้วยกันนะคะซึ่งมีสรรพคุณแก้กระสายเส้นหรือปวดเมื่อยตามร่างกายปรับท่าทั้ง4ให้เป็นปกติแก้ผื่นคันนะคะช่วยให้เจริญอาหารรับประทานได้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะซึ่งเป็นข้อดีที่หายากในยาแผนปัจจุบันค่ะดังนั้นการใช้ยากระสายเส้นควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้เรื่องยาแผนโบราณโดยตรงนะคะจึงจะสามารถดูแลอาการดังกล่าวนะคะที่เกิดจากโรคกระสายเส้นได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสำหรับโรคกระสายเส้นนะคะในตำรับการแพทย์แผนไทยเชื่อว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบถึงสาเหตุที่มาที่ไปของอาการปวดเส้นรวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาขจัดอาการปวดเส้นนะคะ ให้ดีขึ้นไปจากชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการดูแลบำบัดร่างกายแบบทางเลือกแผนธรรมชาตินะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
6: คุณแม่คนหนึ่งนะคะที่รับทานยาอยู่นะคะเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วค่ะกล้ามเนื้อข้างซ้ายมันฉีกค่ะฉีกก็รักษามาตลอดก็ยังไม่มีอาการเท่าไหร่แต่ประมาณเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็เป็นล้มไปค่ะเป็นล้มในห้องน้ำปรากฏหงายไปครึ่งตัวค่ะทีนี้หัวเข่าทางซ้ายแล้วก็เส้นเอ็นมันก็ไม่เข้าที่มันก็มีอาการดังแบบเป็นไตนะคะใต้ฝ่าเท้าค่ะทางซ้ายอ่ะเป็นไตมาทีนี้ก็มาออกกำลังกายอีกค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทานสมุนไพรอะไรนะคะรักษายาก็แขนปัจจุบันนะคะก็ทานได้มั่งไม่ได้มั่งเพราะมันแสบกระเพาะอะค่ะพอทีนี้มาออกกำลังกายทีนี้มาอีกค่ะประมาณสักเมื่อปีที่แล้วค่ะเข่าข้างซ้ายมันดังครวบลงไปแม่ก็ซุดก็เดินไม่ได้ต้องพยุงเข้าบ้านกันหามปีกกันเลยค่ะเข้าบ้านก็มารักษาเส้นปรากฏว่าเส้นเดินก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทีนี้พอได้ฟังการออกอากาศของคุณหมอลินนะคะก็มีกระไรเส้นนะคะแก่นขี้เหล็กเนี่ยพอกินเข้าไปนะคะคือเส้นต่างๆที่เป็นระบบพรมไพรแบบปวดมากๆอะไรที่ว่าเราทำอะไรไม่ได้นะคะพอกินประมาณสัก4กระปุกค่ะ4กระปุกกระปุกแรกเนี่ยพอจะรู้สึกเลยพอกระปุกที่2ที่3ที่4มาตอนนี้แม่ก็ไปไหนได้อะไรทำอะไรได้หมดทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่กินอยู่ปัจจุบันยอมรับของหมอหลินเพราะของคนอื่นนี่เราก็ไม่กล้าจะพูดเพราะเราไม่เคยสัมผัสของเขาแต่เราสัมผัสหมอหลินนี่เรากล้าก็สั่งมาตั้ง8กระปุกแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่แล้วก็มีดวงตาค่ะดวงตานี่ก็เมื่อปีที่แล้วเหมือนกันมันเป็นตาข้างซ้ายนะคะรอยเป็นเม็ดค่ะเม็ดดำๆรอยไปรอยมาเป็นฟ้าแลบเป็นแปดปากเป็นแบบรวงข้าวบาทก็ทำยังไงก็ไม่หายพอได้ยินของคุณหมอหลินอีกที่กินยากระแสเส้นอยู่มาฟังเรื่องตาอีกมีความภูมิใจว่ามียาไทยที่เราเพิ่งได้สัมผัสมาแล้วก็กินจริงใช้จริงเส้นนี
7: ่ค่ะ
6: เพราะแม่เป็นคนชอบแต่งตัวมาก
7: ค่ะ
6: ก็ได้อย่างใจหมดทุกอย่างอะค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยอเขานะฉันใช้จริงรักกล้ารักประกัน
7: ค่ะ
6: จากคนเมืองเพชรนะคะ
7: จากคนเมืองเพชรค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากคุณแม่ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
6: ที่สัมภาษณ์เนี่ยตั้งใจจริงอยากจะให้คนที่เป็นเส้นถ้าใครไม่เป็นจะไม่รู้แล้วค่ะว่ามันเจ็บมันระบมพรมภัยการขับถ่ายหรือการจะเดินจะอะไรเนี่ยมันจะไม่ความถ่วงสมดุลของซ้ายขวาจะไม่เท่ากันแต่นี่แม่เดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะมองไม่ออกเลยว่าแม่เป็นอะไรแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมองออกว่าแม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ว่าดูแล้วมันเป็นความภูมิใจในทางการแพทย์ของคุณหมอลินซึ่งเป็นหมอแบบสมุนไพรที่มีใช้คำว่ามีจิตวิทยาหรือว่าการดูแลคนลึกซึ้งแล้วก็เข้าถึงไข้จริงๆเงินทองที่เสียไปมันไม่มีใครอยากเสียหรอกแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่มากถือว่าดีให้ถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะฉันให้80 90 100% เลย
7: อ๋อขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะค่ะ
6: ดีใจที่ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนกับติดตามคนไข้หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ทางการค้าก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทางประทับใจนี่ประทับใจมากจากคนคนหนึ่งที่เป็นคนแก่จะ70อยู่แล้วนะ
7: ค่ะ
6: ไหนว่าไหนนี่ไม่ต้องนั่งอย่าเลยดีมากเลยอยากจะให้คนที่เป็นเส้นนะคะมาลองพิจารณาดูเพราะว่า การที่เราอยู่แน่นอนถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วราคามันไม่แพงเท่าไหร่จับต้องได้แล้วก็มีการเอาใจใส่ลูกค้าหรือว่าคนไข้หรือว่าด้วยอะไรด้วยทางการแพทย์ดูแล้วว่าครบองค์ประกอบว่าเอาใจใส่ดูแลแล้วก็สอบถามแล้วก็ทดสอบความว่าได้ดีไม่ได้ดีอยู่ตรงนี้ไม่ได้มองข้ามไปซึ่งคนไข้มันมีความสุขนะคะมีความสุขมาก
7: ค่ะขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะ
6: ค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็ให้คุณหมอและทีมงานอยู่กับประชาชนไปว่าคนที่เป็นเส้นเป็นอะไรจะได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนใช้คำว่าไงประมาณ50 40อะไรเงี้ยหมายความว่าอายุ50 40ก็เดินพอได้ประมาณนั้นเลยนะคะดีมากเลย
7: ก็ต้องขอบคุณลูกค้าดีๆอย่างเช่นคุณแม่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมาตลอดนะคะทำให้เราได้มีโอกาสที่จะผลิตสมุนไพรดีออกมาสู่ประชาชน
6: ไปเมื่อกี้นะก็ทึ่งเลยว่าแม่ทำอะไรแม่ก็ไม่พูด
7: ข่าว
6: แต่ว่าไอ้ลูกสาวคนที่สั่งให้น่ะเขาภูมิใจมากก็เป็นครู
7: ค่ะ
6: เป็นครูแล้วก็มองอาการแม่มันตลอดแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาถึงว่าแม่ดีขึ้นเขาชอบแต่งตัวกับแม
7: ่ค่ะ
6: ไหนกับลูกนี่ก็เหมือนพี่กับน้องอะไรอย่างเงี้ย
7: ค่ะโอเคนะคะคุณแม
6: ่ค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมาอย่างสูงค่ะ
6: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะอายุมั่นขวัญยืน
5: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะ
8: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของยาสมุนไพรกระสายเส้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบหลายตัวตัวที่หนึ่งคือสมุนไพรกำลังเสือโคร่งนะคะก็จะมีคุณสมบัติบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็ใช้กับโลหิตเป็นพิษในการคลอดบุตรของสตรีใช้ในบาดทะยักปากมดลูกได้แล้วก็สันนิบาตหน้าเพลิงช่วยดับพิษไข้ในข้อในกระดูกในเส้นเอ็นขับพยาธิในท้องแก้เถาวดานในท้องได้นะคะลิซิดวงในลำไส้กามโรคแก้ปัสสาวะพิการพวกนี้นะคะแก้เส้นเอ็นพิการแก้เน็บชาและก็แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตัวที่สองนะคะก็คือกำลังหนุมานกำลังหนุมานนี้มีคุณสมบัติที่แก้น้ำดีพิการแก้อาการนอนสะดุ้งผวาหลับตื่นๆพวกนี้นะคะร้อนหน้าน้ำตาไหลบำรุงกำลังให้กำลังกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นให้เจริญแข็งแรงและยังเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยนะคะตัวที่3นะคะก็คือกำลังช้างสารนะคะกำลังช้างสารนี้มีคุณสมบัติแก้อาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นบำรุงกำลังบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้หลอดเลือดแข็งแรงขยายหลอดเลือดลดไขมันอุดตันทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตัวที่4นะคะก็คือแก่นขี้เหล็กนะคะแก่นขี้เหล็กก็จะเป็นยาสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ด้วยนะคะรักษาโรคหนองในใช้เป็นยาระบายได้ดีรักษาวัณโรคมะเร็งปอดปวดอักเสบมะเร็งลำไส้พวกนี้นะคะมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็แก้กระสายได้ดีนะคะ ตัวที่5นะคะก็คือเถารางแดงเถารางแดงเป็นยายุวัฒนะนะคะยังบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นแก้ปวดหลังปวดเอวปวดขาพวกนี้นะคะดูแลเรื่องของโรคกระสายทั้งหมดเลยและกระสายกรอนทุกชนิดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงเส้นเอ็นแก้ปวดเมื่อยที่ก้นกบบำรุงโลหิตแล้วก็แก้กระสายบำรุงไตนะคะตัวที่6นะคะตัวที่6ก็คือเถาวัลย์เปรียงช่วยในการบำบัดดูแลสุขภาพฟื้นฟูเส้นเอ็นด้วยนะคะคุณสมบัติโดยรวมนะคะก็จะเป็นยาถ่ายเส้นแก้กระสายเส้นแก้ไข้แก้หวัดแก้ไอถ่ายเสมหะลงทวารหนักขับปัสสาวะบำรุงกำลังแก้เส้นเอ็นเข้าข้อทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อนดีรักษาเส้นเอ็นขอดเส้นเอ็นพิการแก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมแก้อาการอักเสบของกล้ามเนื้อแก้อาการเมื่อยขบตามร่างกายโรคเหน็บชาอะไรพวกนี้นี่คือส่วนผสมบางส่วนนะคะที่มีอยู่ในสมุนไพรกระสายเส้นนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรนะคะติดต่อได้นะคะที่อาจารย์สุภัทรานะคะ
5: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยคอยให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
10: 0642651442

0: หนึ่งสี่สองหก
1: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอาการป่วยหรือผิดปกติที่คนสมัยนี้เป็นมากขึ้นอันเนื่องมาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแน่นอนล่ะค่ะว่าคงจะต้องมีอาการท้องผูกพ่วงมาด้วยใช่ไหมคะเพราะการใช้ชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่มีส่วนทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความเครียดการรับประทานอาหารนะคะหรือแม้แต่อาการทางจิตบางอย่างก็ทำให้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะซึ่งทำให้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าแค่อาการอึดอัดท้องผูกนี้จะสามารถสร้างความอันตรายให้แก่สุขภาพของเราได้จริงหรือนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็เลยหยิบยกเรื่องเกี่ยวกับอาการท้องผูกมาฝากกันค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะว่าท้องผูกบ่อยๆหรือว่าท้องผูกนานๆเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือไม่แล้วก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาท้องผูกกันได้อย่างไรบ้างนะคะท้องผูกเป็นอาการผิดปกติของการถ่ายอุจจาระค่ะซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากจำนวนในการถ่ายอุจจาระนะคะที่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์และลักษณะอุจจาระแข็งขึ้นหรือว่าเป็นก้อนเล็กลงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วอาการนี้ก็จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะและมักจะเป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่เป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่บางครั้งนะคะสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตก็เป็นสาเหตุให้คนที่มีอายุน้อยเนี่ยท้องผูกได้เช่นกันนะคะถ้าเมื่อใดนะคะที่ท่านมีอาการถ่ายยากถ่ายน้อยไม่ถ่ายทุกวันนะคะลักษณะอุจจาระเป็นก้อนกลมเล็กแข็งไม่เป็นลำยาวบางทีเหนียวไม่มีกากใยอาจจะทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหากท้องผูกเป็นเวลานานหลายปีนะคะก็สามารถที่จะพัฒนาเป็นโรคลมดานหรือโรคท้องผูกเรื้อรังได้ค่ะและจะก่อให้เกิดโรคใหม่ที่ท่านไม่รู้ตัวในทางการแพทย์แผนไทยก็กล่าวถึงโรคที่เกิดใหม่ขึ้นนะคะดังนี้นะคะกินอาหารได้น้อยนอนไม่หลับปวดท้วงปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในแผลในปากเสียดชายโครงและเสียดท้องหากท่านมีอาการเหล่านี้นะคะให้พิจารณาว่ามีอาการท้องผูกด้วยหรือไม่อาการดังกล่าวนับเป็นโรคกระใสชนิดหนึ่งค่ะคำว่ากระใสนะคะคือโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆก็จะเรียกว่าโรคกระใสนะคะและอาการท้องผูกนี้นะคะก็มักจะทำให้เกิดโรคลิสีดวงทวารตามมาด้วยค่ะต้นเหตุของการเกิดโรค ก็เกิดจากการไม่ขับถ่ายทุกวันเนี่ยแหละค่ะทำให้อุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้เหมือนตะกรันเรียกว่าเถาดานนั่นเองค่ะทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิมจึงไม่สามารถที่จะขับอุจจาระได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะจะบูดค่ะแล้วก็จะก่อพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายอีกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและก่อให้เกิดโรคต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะอาการท้องผูกอาจจะนำไปสู่โรคร้ายนะคะอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่นอกจากจะขับถ่ายของเสียแล้วนะคะยังมีหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยค่ะถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดนะคะก็ดูดไขมันได้ไม่ดีทำให้มีไขมันส่วนเกินค้างในเลือดค่ะในปัจจุบันนะคะมีความสนใจที่จะขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีเลยค่ะแต่ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการขับล้างลำไส้ด้วยยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ทำให้ลำไส้สะอาดช่วยเสริมลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีตามขึ้นมาค่ะหรือท่านผู้ฟังจะเลือกรับประทานสมุนไพรตำลับนะคะอย่างเช่นตะลีผลาก็จะช่วยระบายและยังช่วยปรับธาตุให้สมดุลได้อีกด้วยค่ะและทางที่ดีนะคะหากท้องผูกมากก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยซึ่งหากพิจารณาตามทฤษฎีธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุนั่นเองค่ะโดยมีปัจจัยส่งเสริมในเรื่องของการเกิดโรค ก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะการรับประทานอาหารและความเสื่อมของร่างกายเป็นต้นนะคะแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วข้อควรระวังในการใช้ยาและเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยลุกลามจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่ยากจะรักษาตามมานะคะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่า

0: ย่อมเยาสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่มีอาการท้องผูกนะคะรวมถึงอาการท้องผูกเรื้อรังจนเป็นเถาดาลแล้วท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ถ้าจดไม่ทันนะคะเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะเป็นช่วงๆนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษเอาไว้ได้เลยนะคะท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
1: ทีมงานรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ขึ้นไปความเสี่ยงของร่างกายจะมากขึ้นเนื่องจากวิถีชีวิตในปัจจุบันนะคะก่อให้เกิดความเครียดสะสมนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆตามมามากมายค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
1: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะสามารถที่จะดูแลอาการต่างๆได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสมุนไพรนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินนะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยคุณผู้ฟังสามารถมั่นใจได้ค่ะโดยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงปัญหาสุขภาพนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
0: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ
0: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: ท่านผู้ฟังคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองนะคะอาจารย์สุภัทราและรวมถึงคุณหมอลินนะคะพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรทางเลือกกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปุธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
2: ฉันสุภัทราเจ็มจีด
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty, the Queen of Thailand.

กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสพโนและดร.เบิร์ตธรรมหันษาทัวร์ค่ะ

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนะศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุศนีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณพดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพพริคุณแคทเธอรียาอำนาจกิจเสรีคุณณประพัฒน์โกสิทธิ์อุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาทินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่สุมาลีหุ่นรัตน์คุณแม่สุทินีบุษปบุตรบุตรธิดาคุณแม่สมปองลิ้มลงรองคุณพ่อเตียวซิมแซ่โซคุณแม่จำเนียนโพจันทร
0: ์คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองฉิมแฉ่งคุณแม่ทัศนีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋ม
2: คุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-994-4790 081-994-4790ขอเจริญพร

0: ธรรมหังสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกขรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาจหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนะ
1: คือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูกสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนะเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสวัสดีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองค์คุลิมานยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินทินหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาทิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-99-44-790 081-99-44-790 090ครับ

0: สัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์จิติโสภโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาณ์กาญจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อโกศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงศ์วิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์พิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรียาอำนาจจิตเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันทินภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุษปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูพักพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่จิวคุณแม่วาสนาตั้งธรรมรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาทัวร์แอนด์เทรเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาด็อกเตอร์เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ขอเจริญพร

0: 同埋。
1: บุญญาณิปะละโลกะสะมิงปฏิฐาโหติปานินังบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ในภพหน้าชาติหน้าท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียดำเนินรายการโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภโนเจ้าวาดและอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาได้กลับมาพบกับบรรดาท่านสาธุชนคนใจบุญท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในวันนี้เป็นวันที่4ตุลาคมช่วงเช้าบ่ายไปร่วมพิธีทำบุญประจำเดือนของมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระสุนทรภอุตระแล้วก็ได้ไปเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่9มัทสี90พระคาถา4ธรรมาสก็จะมีพระอาจารย์บุญร่วมพระอาจารย์สอนพระอาจารย์ยุนะพระปรัตยุพระปรัตนุนะพระอาจารย์นุทั้งหมด4รูปพระอาจารย์อาทิตย์ไม่ได้ไปเนื่องจากว่าตอนนี้ท่านน้ำท่วมอยู่ไม่สะดวกในการที่จะออกไปไหนแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาตอนแรกว่าจะเทศให้จบ13กันแต่ว่าเวลาไม่พอก็เลยเดี๋ยวยกยอดไปนู่นไปเดือนมกราคมเลยในกันที่10 11 12 13เหลืออีก4กันเดี๋ยวไปเทศนู่นเลยในเดือนมกราคมปีใหม่นู่นแหละให้จบในการเทศมหาชาติก็ปีใหม่ก็จะเป็นการเทศเรื่องสรุปเรื่องเวสสันดรแล้วก็จบเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกเรื่องพระเจ้า10ชาติเดือนละชาติละชาติละชาติแล้วก็มีแหล่ประกอบด้วยก็ยังเหมือนเดิมญาติโยมที่ไปกันก็เยอะพอสมควรนะแม้ว่าจะเป็นช่วงของพรรษาแล้วก็ช่วงมีน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนี่ก็แจ้งให้หมวดสมาชิกญาติธรรมทุกท่านได้ทราบตามนี้นะขออนุโมทนาสาธุแล้วก็เมื่อวานนี้มีคุณแม่บุญส่งวรรณกมลได้โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญนะแม่บุญส่งวรรณกมลนะแม่บุญส่งวรรณกมลได้ร่วมได้ส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญสร้างบารมีก็ขออนุโมทนาสำหรับคุณแม่บุญส่งวรรณกมลด้วย 2,700 บาทได้รับแล้วเมื่อวานนี้นะคุณแม่บุญส่งพนักกมลแจ้งมาให้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านได้ทราบมวลสมาชิกญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขออนุโมทนาสาธุสัทธาสาธุปฏิทิตาสัทธาที่ตั้งมาแล้วเป็นเหตุนำสุขมาให้วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้

0: มันยังวันนี้ไปเทศมาโหไปเทศมาวันนี้เสียงก็ช้ำๆนิดหนึ่งเพราะว่าไปเทศไปแสดงธรรมมาก็เยอะพอสมควรขออนุโมทนาญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาบุญขอบคุณท่านผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่นะขออนุโมทนาทุกท่านด้วยสำหรับมวลสมาชิกญาติธรรมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารคุณแม่บุญส่งวรรณกมลทอดกฐิน 2,700 บาทอุทิศให้กับแม่เต๊ะต่อเอเต๊ะแม่สาครยายจุ้ยยายเชยพร้อมครอบครัวและบรรพบุรุษทุกท่านทุกนามโอนปัจจัยมาแล้วนะพุทธเพชรวรรณกมลได้โอนปัจจัยมาเมื่อวานนี้นะขออนุโมทนาสาธุด้วยนะกับสมาชิก ญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุอายุวโนสุขังพระลังสาธุอนุโมทามิขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะขออนุโมทนาทุกท่านด้วยสำหรับท่านสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาทุกท่านในโอกาสนี้เอาละวันนี้แจ้งมวลสมาชิกทุกท่านท่านผู้ฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารที่ติดตามรับฟังสารธรรมะจากรายการธรรมหันษาขออนุโมทนาสาธุก็มีเม็ดเสร็จมีข้อความเข้ามาก็ตรวจดูว่ามีใครโอนปัจจัยมาก็มีคุณแม่บุญส่งวรรณกมลก็เดี๋ยวจะได้ทำลงไปในสื่อของวัดนะวันพรุ่งนี้ก่อนขออนุโมทนาสาธุแล้วก็มีคนที่ได้ร่วมทำบุญมาด้วยในนามของสมาคมขออนุโมทนาสาธุส่วนกองทุนพระทหารทรงอาพาธเผยแผ่ธรรมน้ำไฟวัดไทยโพธิวิหารอินเดียก็มีแม่จันทร์วรินวงศ์วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาขออนุโมทนาคุณแม่จันทร์วรินวงศ์นะที่ได้ร่วมทำบุญขออนุโมทนาสาธุด้วยแล้วก็มีแม่ชีสุจินคุณยุพินนุ่มมาสิงที่เคยทำบุญทุกต้นเดือนเนี่ยประมาณเนี้ยก็จะโอนปัจจัยมาแม่ภาวินีโสจรัญรัตนคุณเป็นเจ้าภาพทำบุญ 1,000 บาทแล้วก็ข้าวสาร1ศอก1กระสอบนะขออนุโมทนาสาธุข้าวสารด้วยนะข้าวสาร1กระสอบ1ก็สาร 1,000 บาทเป็นกองทุนสำหรับพระสงฆ์ที่อยู่ได้ร่วม ทำบุญนะวันเกิดของลูกชายธีรพงศ์โสจรัญรัตนกุลขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านมาในโอกาสนี้ขออนุโมทนาสาธุ ญาติโยมญาติธรรมรายการธรรมหันษาทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุสำหรับในวันนี้แจ้งบนสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านได้รับพรจากพระอาจารย์มหาอาทิตย์ยิติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารในเบื้องต้นก่อนนะขออนุโมทนาสาธุ
1: สุโขปุญญสะปุจโยการสั่งสมบุญเป็นเหตุนำสุขมาให้ท่านสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายอัตมภาพพระมหาอาทิตย์กิตติโสภโนในฐานะเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาบุญแด่ท่านผู้สนับสนุนบำรุงรายการและท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญกับวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยาอินเดียอาตมภาพในนามคณะสงฆ์จะได้อนุโมทนากถาขอเชิญญาติโยมตั้งใจกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลและรับพรจากคณะพระสงฆ์สืบต่อไปยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตที่นังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธา

ขอความผาสุกสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขอเจริญพร

0: วันนี้ได้ไปเทศมหาชาติวันนี้ก็โอเคนะเสียงดีมากเลยไม่มีปัญหาอุปสรรคขอบคุณบุตรธิดาพ่อกิมฮวดแม่จินตนาแซ่จิวที่ได้ช่วยดูแลด้วยเมตตาเป็นบุญเป็นกุศลมากเลยแล้วก็ไปเทศมาวันนี้ไม่มีปัญหาอุปสรรคนะเพราะเมื่อวานนี้กินน้ำแข็งแต่ว่าวันนี้ก็ได้ไปเทศมาก็สำเร็จลุล่วงไปทุกอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ดีมากเลยขออนุโมทนาด้วยขออนุโมทนาสาธุเอาละวันนี้ฟังแหล่พุทธประวัติต่อจากเมื่อวานนะฟังแหล่พุทธประวัติต่อจากเมื่อวานนะเป็นโคสัปปมาณิกาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันนะก่อนหมดนะสาธุ
1: จะได้นำ
0: เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์เป็นสาระก็บอกบุญท่านสาธุชนว่าวันเดือนตุลาคมก็ยังขาดเจ้าภาพอยู่นะยังขาดเจ้าภาพอยู่นะเจ้าภาพในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ฟังสารธรรมะสักนิดหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำอะไรบ้างพระอาจารย์อาทิตย์ท่านให้สารธรรมะในวันพรุ่งนี้จะไปหาอาจารย์อาทิตย์ที่วัดบางบัวนะวันพรุ่งนี้เพราะว่าจะไปแถวนั้นอยู่แล้วไม่รู้ว่ารถจะเข้าได้ไหมน้ำท่วมไหมสาธุ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย
1: อาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิตติโสภโนเจ้าวาดวัดไทยโพธิวิหาร
0: วันนี้จะได้หยิบยกนำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันในหัวข้อเรื่องนาทีมีพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคได้กล่าวถึงเรื่องหน้าที่เอาไว้ว่าปุริสะกิจจานิณปัจฉานุตัปปติแปลว่าเมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่ควรร้อนใจในภายหลังบรรดาเราท่านทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ย่อมมีหน้าที่เหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนเช่นหน้าที่ของชาวประมงก็คือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือการสร้างศิลปะหน้าที่ของพระก็คือการสอนมนุษย์หน้าที่ของเรานั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทคือ 1. หน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติ 2.หน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบุตรธิดาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นต้นส่วนหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายเช่นเป็นบุรุษพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นต้นหน้าที่ของพ่อของแม่คือส่งเสียบุตรธิดาให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนสั่งสอนให้บุตรธิดาเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนดีของสังคมหน้าที่ของบุตรธิดาคือตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อของแม่คนจะดีจะเสียเขาให้ดูกันที่หน้าที่พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นพ่อก็ต้องเป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ถูกเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีเป็นสามีก็ต้องเป็นสามีที่น่าเสน่หาเป็นภรรยาก็ต้องเป็นแม่เสียเรือนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นแล้วเราท่านทุกคนควรที่จะต้องทำหน้าที่ของเราเองนั้นให้สมบูรณ์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ที่เป็นเองโดยธรรมชาติหรือว่าหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายก็ตามดังคำกล่าวที่ว่าหน้านอกบอกถึงความงามหน้าในบอกถึงความดีหน้าที่บอกถึงความสามารถถ้าท่านประพฤติได้ดังนี้แล้วต่อให้มีชีวิตอยู่ก็ไม่ลำบากถึงแม้จะตายจากก็ไม่ลำเค็ญเพราะว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แบบแล้วท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมภาพได้นำสาระธรรมะนำมาให้ทุกท่านได้สดับรับฟังกันก็พอเหมาะพอควรพอสมควรแก่เวลาอาตมาภาพก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้สดับรับฟังสาระธรรมนี้จงเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความสวยความหล่อความรวยความมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขและอยู่เย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ก็เป็นการนำสาระธรรมะมาฝากท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านเมื่อตอนที่แล้วได้นำเรื่องของอายุทิพย์ในมนุษย์โลกอายุของมนุษย์โลกที่เราท่านทั้งหลายอยู่แล้วก็อายุทิพย์อายุทิพย์ของเทวดาในสวรรค์6ชั้นชั้นที่1ก็คือจาตุมมหาราชิกา50ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ500ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาชั้นที่1 9ล้านปีในโลกมนุษย์นี่คืออายุไขของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาแต่ถ้าเกิดว่า1วันเนี่ย1วันเนี่ยเท่ากับว่า50ปีในโลกมนุษย์1วันบนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์ส่วนในชั้นที่2คือดาวดึง1วันใน1วันทิพย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับ100ปีในโลกมนุษย์1,000ปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีในโลกมนุษย์เปรียบเทียบ1วันทิพย์ในสวรรค์ชั้นที่3ยามาเท่ากับเวลาในโลกมนุษย์ก็คือ200ปี200ปีในโลกมนุษย์นะ1วันบนสวรรค์ชั้นยามาถ้าเป็น 2,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นยามาก็เท่ากับ144ล้านปีมนุษย์1วันทิพย์ในสวรรค์ชั้นที่4คือชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เท่ากับ400ปีในโลกมนุษย์ถ้าเป็นปีทิพย์ก็เท่ากับ 4,000 ปีทิพย์ในสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับ576ล้านปีในโลกมนุษย์1วันทิพย์ในสวรรค์ชั้นที่5นิมมานรดีก็คือเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์ก็คือ800ปีถ้าอายุไขของเทวดาชั้นนิมมานรดีก็คือ 8,000 ปีทิพย์เท่ากับ 2,304 ล้านปีในโลกมนุษย์แล้วก็มาดูชั้นสุดท้ายเรียกว่าเทวโลกโลกของเทวดาชั้นที่6ปรนิมิตวสวัสดี1วันทิพย์ในโลกสวรรค์ชั้นที่6เนี่ยเท่ากับ 1,600 ปีในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นอายุไขของสวรรค์ชั้นที่6นิมมานปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยพญาวสวัตติมาเนี่ยอยู่ในชั้นนี้เนี่ยอายุไขของเทวดาชั้นที่6ปรนิมมิตวสวัสดีก็คือ 16,000 ปีทิพย์ 16,000 ปีทิพย์เท่ากับ216ล้านปีมนุษย์โอ้โหนานมากนี่อุปมาอุปไมยนะ100ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วันนี่สวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนใหญ่ก็ไปเกิดในสวรรค์นี้กันแล้วก็ทำบุญกุศลไว้ไม่มากก็อาจจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่1ก็คือจาตุมมหาราชิกาก็พูดถึงเรื่องของม้ากันทกะเทพบุตรซึ่งเป็นทหารชาติเกิดวันทันคืนเกิดวันเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ดังนั้นจึงเป็นการเอาตัวอย่างของมหากันทกะเทพบุตรไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสวยทิพย์สมบัติเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์ใครไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยอายุไขในเนี้ยมีถึง
1,000 ปีทิพย์เท่ากับ36ล้านปีในโลกมนุษย์แม่บุญส่งกวนกรรมมนเนี่ยไปเกิดในชั้นไหนอะแม่เอาดาวดึงนะเพราะทำบุญตลอดเลยแม่บุญส่งกวนกรรมมนแล้วแม่จวนหน้าแก้วล่ะเป็นยังไงบ้างนะเอาดาวดึงนะแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เนี่ยดาวดึงแน่นอนอยู่แล้วส่งกำลังใจให้แม่สุมาลีด้วยขออนุโมทนาสาธุเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ใหญ่ก็ไม่ว่างอีกเดี๋ยวไปส่งเอกสารที่ศาลอีกก็มีลูกศิษย์ที่ช่วยดูแลแล้วก็มีงานสอนมจล.ตอนนี้ปิดเทอมแล้ววันพรุ่งนี้ต้องส่งข้อสอบนักเรียนนะพรุ่งนี้ตอนเย็นนะเอาละขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนเดี๋ยวมาฟังเทศแหล่ต่อก็คือเจ้าชายเศรษฐะออกบวชฟังกันให้จบเลยวันนี้อาจารย์ใหญ่ก็ไปเทศมาวันนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะเหนื่อยนะเหนื่อยสมควรนะวันนี้เหนื่อยพอสมควรไม่เป็นไรเพื่อพุทธศาสนาธาตุขันธ์ก็ยังพอดำรงได้อยู่ต้องออกกำลังกายหน่อยถ้าไม่ออกกำลังกายก็ไม่ไหวแต่เมื่อคืนนี้ก็สดชื่นนะวันนี้ก็ไปแสดงธรรมได้สบายก็กล่าวว่าจะเทศให้จบ13กันแต่ว่าเวลาไม่พอสี่ธรรมาสมีพระอาจารย์นุเนี่ยท่านร้องแหล่ได้นะเออใช้ได้เลยนะเดี๋ยวจะได้เทศเรื่องพระเจ้าสิบชาติต่อไปเดือนมกราคมเนี่ยทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมด10เดือนเรื่องพระเจ้าสิบชาติแสดงธรรมโดยพระอาจารย์มาทิตย์พระอาจารย์สอนพระอาจารย์บุญร่วมแล้วก็ท่านพระปลัดสลานุพรแล้วก็อาจารย์มาทิวาดร.เบิร์ต5ธรรมาสบ้าง3ธรรมาส4ธรรมาสบ้าง5ธรรมาสบ้างแล้วแต่จังหวะโอกาสก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านส่วนท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพกองทุนพระทหารสงฆ์ภาคตอนนี้ก็ยังขาดเจ้าภาพอยู่ขออนุโมทนาคุณแม่พัทรพรอังสเวทรุ่งเรืองส่งกำลังใจให้เป็นยังไงบ้างแม่บุญเรียมแก้วสาครนะไปทอดกฐินกันนะไปกินเจไหมแม่บุญเรียมแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลไปกินเจภูเก็ตไหมแม่จองมาหรือยังยังไม่ดูว่าใครจองบ้างเดี๋ยวต้องดูรายชื่อหน่อยมีใครจองมาบ้างหรือยังเดี๋ยวดูก่อนแล้วดูรายชื่อนิดหนึ่งที่ไปกินเจภูเก็ตดูในกลุ่มไลน์นิดหนึ่งในกลุ่มไลน์ก็จะเขียนไว้ว่ามีใครจองมาบ้างขออนุโมทนาสาธุด้วยกับสมาชิกญาติธรรมรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลาย ก็จะมีสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมอันสาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารขออนุโมทนาสาธุที่จองไว้ก็มี14คนก็มีพี่สุจิต2คนมีจตุพร4ที่แล้วก็คุณยุ1ที่สุวัฒน์4ที่แล้วก็ดรุโนไทย3ที่มีทั้งหมด14คนนะกินเจภูเก็ตพังงาประจวบ14คนก็โอเคแล้วไปได้แล้ว 3,500 บาท14คนค่ารถก็ประมาณ 40,000 บาทนอกนั้นก็เป็นค่าโรงแรมก็พอไปได้นะได้ค่ารถมาแล้วก็ค่าโรงแรมก็พอดีแล้วใช้รถมินิบัสไปนำคณะโดยดร.เบิร์ตก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนเจริญบุญทุกท่านที่จะเดินทางไปกับธรรมหันษาดร.เบิร์ตดร.ธรเนี่ยไปภูเก็ตกันแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้แล้วก็กฐินตระกูลพุทธศาสนา150วัดที่วัดลัทธิวันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
แม่บุญเรียมแก้วสาครนี่จองมาแม่บุญเรียมไปไหมไปไหมแม่ภาวินีไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบไหมนะไปเดินทางกลางคืนแต่ว่าวันขากลับเนี่ยเดินทางมาถึงประจวบประมาณนอนแล้วกลางวันก็มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงกรุงเทพประมาณสัก3 ทุ่ม9 ถึง 12 ตุลาคมแล้วก็เดินทางไปวันที่เดือนตุลาคมนะที่จะไปพิสูจน์บั้งไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงเนี่ยวันที่24 ถึงวันที่ 27 ตุลาคมไปพิสูจน์บั้งไฟพญานาคพิสูจน์บั้งไฟพญานาคมาสัจจันทร์กลางลำน้ำโขงนำคณะโดยดร.เบิร์ดดร.ทอนไปพิสูจน์บั้งไฟพญานาคกันแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบก็จะมีดร.ทอนเนี่ยขับรถไปด้วยเป็นหัวหน้าทัวร์ไปด้วยไปพิสูจน์บั้งไฟพญานาคกันในวันที่24 ถึง 27 ตุลาคมวันที่26เนี่ยเป็นวันออกพรรษาแป๊บเดียวนะจะออกพรรษาแล้วนะขอบอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านก็จะไปดูบั้งไฟพญานาคกันบาราคา 3,500 บาทแล้วก็วันที่7ที่8นะวันที่7วันที่7วันที่8ก็จะมีนะไปทอดกฐินตกค้างทอดกฐินตกค้าง105 วัดไปทอดกฐินตกค้าง105 วัดในจังหวัดนครราชสีมาในจังหวัดนครราชสีมาก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านถ้าจะเดินทางไปก็ไปแค่ไปนอนคืนหนึ่งณวัดบ้านไร่วัดบ้านไร่นี่เป็นวัดหลวงพ่อคูณนะวัดบ้านไร่วัดหลวงพ่อคูณเดี๋ยวจัดพิธีที่นี่ก็บอกกล่าวท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านไปนอน1 คืนบัตรราคา 2,500 บาทท่านใดสนใจที่จะร่วมเดินทางไปกับธรรมหันษาแจ้งความประสงค์เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญทอดกฐินได้ในวันที่7ที่8พฤศจิกายนหรือจะไปทั้ง2วันเลยก็ได้ที่เชียงใหม่ก็จะมี2คณะก็บอกกล่าวท่านสาธุชนส่วนกองทุนพัฒนาหารสงฆ์อาพาธวันละ 1,000 บาทตอนนี้มีเจ้าภาพเดือนที่แล้วมีเจ้าภาพ13วันไม่มี17วันเดือนนี้ก็ยังไม่มีเจ้าภาพมีแค่2เจ้าภาพที่แจ้งความประสงค์มาแม่อุษณีจันจำแสงไปไหมไปกินเจภูเก็ตกันไหมไปทอดกฐินไม่ปีนี้ไหวไหมธาตุขันยังไหวไหมแม่นะขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ท่านใดที่จะไปกฐินอินเดียบอกบุญทอดกฐินปีนี้กฐินกองละ2,568บาทเท่าปีพ.ศ.หรือทำบุญตามศรัทธามีพี่วิโรจน์พี่ชุลีพาสุพรรณก็อุปจาระแล้ว10,000บาทแล้วก็แม่บุญส่งบรรณกมลก็วนประจายมาแล้วจาก 2,500 บาท 2,700 บาทที่จองไว้ 2,600 2,569 บาทเท่าปีพ.ศ.ก็โอนมาเลย 2,700 ขออนุโมทนาสาธุด้วยขออนุโมทนาสาธุเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็พลมา 2M963 ก็แจ้งหมดสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านได้ร่วมทำบุญสร้างบารมีกันมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยค่อยๆทำกันไปก็ขออนุโมทนาสาธุอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุสาธุอนุโมทามิแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบตามนี้นะขออนุโมทนาสาธุด้วยเอาละวันนี้ฟังแหละตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นบุคคลาธิฐานยกมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังกันวันนี้ไปเทศมหาชาติก็ไม่ได้มีญาติโยมญาติธรรมธรรมหันษาไปเพราะว่าไม่ได้บอกเพราะว่าเกือบลืมเลยนะวันนี้ก็ไปคนเดียวปกติก็จะมีรถตู้ไปมีรถบ้านบ้างรถตู้บ้างแต่ว่า
ก็ไม่ได้บอกกล่าวศรัทธาญาติโยมก็แม่พาวินีก็ไปมาหลายครั้งแม่อุษณียังไม่เคยไปนะต้องไปฟังสักครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวไปนู้นอีกทีก็เดือนมกรานู้นแหละ

รพี่แอสันติเทศศิลปะบรรเลงพ่อโกศลส่งกำลังใจให้แม่พัทรพรเนี่ยไม่ได้คุยกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างไปผ่าตัดมาแล้วรอบที่สามแล้วรอบที่สามและรอบที่สี่แล้วอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้นะคุณแม่นะหลายท่านหลายคนนะแม่สำราญศิริเลิศก็ไม่ไหวแล้วอายุ98ปีแล้วแม่สุมาลีก็บอกเมื่อสองสามวันโทรมาบอกว่าแม่ก็ไม่ค่อยไหวเลยแม่ก็ไม่ค่อยดีเลยตอนนี้นะส่งกำลังใจให้เจ็บๆออดแอดแอดอายุ90 95แล้วแม่สุมาลีศรีสถาพรพันธ์สาธุ

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเสด็จออกผนวดเพราะมีมูลเหตุแห่งการออกบวชกล่าวคือประการที่หนึ่งเพราะเห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานประการที่สองเพราะต้องการที่จะหาทางพ้นทุกข์ทั้งส่วนพระองค์และบุคคลอื่นประการที่สามเพราะเบื่อหน่ายต่อการนอนหลับของนางบำเรอที่มีอาการวิกลวิกาลต่างๆนานาทรงเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้านั้นเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกข์อยากที่จะข้ามพ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายข้ามพ้นโอคสงสารก็คือกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานในเรื่องของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชเพื่อแสวงหาโมกขธรรมธรรมที่หลุดพ้นไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายดับทุกข์เข้าถึงพระนิพพานคือพระสัมมาสัมโพธิญาณ

0: ฟังแหละเพลินเลยนะวันนี้ยังไม่จบนะยังไม่จบพุทธประวัติเดี๋ยวต่อด้วยเพลินพรมแดนแต่ว่าวันนี้เป็นสาระธรรมะก็ฝากบอกบุญเป็นเจ้าภาพงานบุญทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีห้องน้ำห้องละ30,000 บาทแล้วก็ประธานอุปถัมภ์10,000 บาทจะมีคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์พี่วิโรจน์พี่ชุลีภาสุพรรณแล้วก็มีอาจารย์มาธิวาดร.เบิร์ต10,000 บาท3 ท่านแล้วก็มีคุณแม่บุตรสมรกมล2,700 บาทแล้วก็มีแม่ภวินีโสจรรัตนกุล2,600แล้วก็ท่านใดที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทำบุญตามศรัทธาประธานทอดกฐิน10,000 บาทประธานกิตติมศักดิ์5,000 บาทมีพี่ก้อนอิฐเป็นเจ้าภาพจะเดินทางไปด้วยแล้วก็จะมีคุณแม่วันนี้เมื่อวานมีคุณแม่2 ท่านมาจากหัวหินนะมาจากหัวหินประจวบจะเดินทางไปทอดกฐินด้วย2 ท่านก็มามัดจำแล้วที่จะไปทอดกฐินพุทธบูชาสามัคคีที่ประเทศอินเดียก็ท่านใดที่สนใจที่จะร่วมเดินทางก็ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ราคา31,900 บาทเริ่มต้นหรือร่วมเป็นเจ้าภาพประธาน1,000 บาทรองประธาน500กรรมการ100หรือทำบุญตามศรัทธากฐินปีนี้หาเจ้าภาพยากมากเลยแล้วก็อาหารประทานวันละ1,000 บาทเนี่ยตอนนี้ไม่มีเจ้าภาพแล้วหายากมากเพราะว่าเศรษฐกิจการเงินน้ำท่วมอะไรต่างๆเอาละก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่จะโทรศัพท์มาสายตรง0819944790081-994-790 นะสาธุ
1: ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4 ตำบลคือลุมพินีเสาหินโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์สถานที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูปสถานที่ปรินิพพานมกุฏะพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัทนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4 ตำบลวันที่22-29 พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4 ตำบลวันที่9-16 ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2 แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4 ตำบลวันที่29 ธันวาคมถึง 6 มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4 ตำบลวันที่21-28 กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมสัจจ์ของโลกวันที่7-14 มีนาคมและ28 มีนาคมถึง 6 เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8 ังเวชนีสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันต้าเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับสองของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันสาทัวร์ติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36 081-994-4790 081-994-4790

0: ัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพพระอาจารย์มหาอาทิตย์กิติโสภาโนขออนุโมทนาบุญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคปัจจัยบำรุงรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไผ่โพธิวิหารพุทธคยาอินเดียขออนุโมทนาผู้อุปถัมภ์บำรุงรายการเป็นรายเดือนมีรายชื่อดังต่อไปนี้บริษัทธรรมหันษาทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
1: คุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เดือนละ 2,000 บาท
0: พลเรือโทธนชัยบำรุงเทียนเดือนละ 1,000 บาท
1: คุณสันติเทพศิลปะบรรเลงหรือคุณแอ้เดือนละ600บาท
0: คุณแม่กัลยาการจนศูนย์เดือนละ500บาทคุณหมอจินตนาขวัญพิชิต
1: พลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิต
0: เดือนละ500บาท
1: คุณแม่ฉลองรัตน์เม่นประเสริฐเดือนละ500บาท
0: คุณวิมลรัตน์ฟักสวัสดิ์เดือนละ300บาท
1: คุณศรีสมรภูพนาเดือนละ300บาทคุณพ่อกุศลชีวินพิพัฒน์และครอบครัวเดือนละ300บาทคุณแม่สาครเข็มวงเดือนละ200บาท
0: เดือนละ100บาทดังต่อไปนี้คุณแม่กันดาสิทธิเวชคุณแม่อุษณีจันแจ่มแสงคุณภาวินีโสจรัญรัตนกุลคุณศิริรัตน์ลิ่มอรุณคุณปิยวรรณวงวิจิตร
1: คุณแม่บุญส่งวรรณกมลคุณแม่จวนหน้าแก้วคุณทิพย์วิภาวัฒนเสถียรคุณแม่พระอบทิพย์สิทธิบุญไพศาลคุณประดุงสิทธิบุญไพศาลคุณธีรพรโพภิคุณแคทเธอรีนอำนาจกิจเสรีอุปถัมภ์รายการมาเรื่อยๆไม่ได้กำหนดเป็นรายเดือนรายปีมีโอกาสก็ทำบุญสนับสนุนบำรุงรายการให้ธรรมะเป็นทานดังต่อไปนี้ธรรมหันษาทัวร์บางกอกไทยเซ็นเตอร์รุ่งสยามประทึกเสียงโดยคุณแม่กัลยาธินพงศ์คุณแม่สุวรรณวณิเกียรติคุณแม่ธีรัตนันท์พิมพ์ภาษาลีแม่เล็กคุณแม่สุทธินีบุตรสปบุตร
0: คุณแม่บุญเอื้อมีวุฒิดีคุณอนงแจ้งใจกุลคุณสุรางแซ่อึ้ง
1: คุณแม่สำราญสิริเลิศคุณบุญเรียมแก้วสาครคุณพ่อพันเอกชูภัพพุทธผลคุณรัชชมเชยคุณแม่ประคองชิมแฉ่งคุณแม่ทักษณีน้อยลือนามหรือแม่ติ๋มคุณพ่อกิมฮวดคุณแม่จินตนาแซ่เกียวคุณแม่วาสนาตั้งธำรงพิพัฒน์สมาคมการศึกษาปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวไทยอินเดียสมาคมนิติธรรมหันษาประเทศไทยบริษัทธรรมสาโทแอนด์เคเวลจำกัดบริษัทบางกอกไทยเซ็นเตอร์จำกัด
0: สำหรับท่านสาธุชนคนใจบุญที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาจะอุปถัมภ์บำรุงรายการธรรมหันษาเป็นรายเดือนรายปีหรือในโอกาสต่างๆเป็นครั้งคราวเป็นการสร้างปัญญาบารมีติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันษาโทร02-884-5683-6 02-884-5683-6 081-9944-790 081-9944-790 ขอเจริญพร

ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารอินเดียขออนุโมทนาขอบคุณผู้สนับสนุนบำรุงรายการทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ขออนุโมทนาสาธุพี่แอฟังรายการอยู่ไหมพี่แอขออนุโมทนาด้วยขออนุโมทนาสาธุอีกประมาณ5นาทีทีมผมจะเข้าไปถึงโอเคครับแม้ก็ว่าช่างมาทำกระจกนะกระจกกระจกนะกระจกขออนุโมทนาทุกท่านท่านสาธุชนคนเจริญบุญท่านผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนนะขออนุโมทนาสาธุพี่แอร์เนี่ยนะเป็นไงบ้างพี่แอร์ฟังรายการอยู่ไหมวันนี้พี่แอร์ส่งไลน์มาเป็นกำลังใจให้พี่แอร์นะเสียดายมากเลยพี่แอร์วิทยากรบรรยายอย่างดีเลยนะขออนุโมทนาสาธุนะพี่แอร์นะขออนุโมทนาด้วยแจ้งมวลสมาชิกทุกท่านได้ทราบขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารเมื่อวานนี้คุณแม่สุมาลีโทรศัพท์มานะตอนคืนเนี่ยนะใช่ไหมแม่โทรศัพท์มาพอดีอีกเครื่องหนึ่งอ่ะแม่ต้องยอมรับนะอีกเครื่องหนึ่งเนื่องจากว่าอีกเครื่องหนึ่งอ่ะมันมีปัญหาแม่เมื่อวานนี้แม่โทรศัพท์มาตอน 3-4 ทุ่มอีกเครื่องหนึ่งมันโทรศัพท์มันแบตหมดนึงที่พี่ยุพินกับแม่ชีสุจินนุ่มสิงห์เนี่ยจะโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยหรือส่งไลน์มาเนี่ยก็โทรศัพท์มันแป๊บเดียวมันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดละแบตหมดไวมากเลยนะแบตหมดไวมากเลยนะขออนุโมทนาสาธุนะปกติก็จะมีขออนุโมทนาสาธุอายุวโนสุขขังพลังสาธุสาธุอนุโมทามิขอโมทนาสาธุด้วยก็จะมียังไม่ได้อินเดียนะก็ยังยุ่งๆอยู่บอกว่าหลวงพ่อวินัยป่วยหนักมากต้องการกลับไทยทำงานดีหาตัวได้ไหมโอ้มีใครอยากจะออกตัวพระไม่สบายที่จะกลับพระไปเองนะอยู่นอกโครงการขอโมทนาสาธุมาโอกาสนี้นะสาธุสาธุอนุโมทามินะก็จะมีแม่ชีสุจินคุณยุพินนุ่มสิงห์ปกติก็จะส่งไลน์มาเรื่อยๆนะขออนุโมทนาสมาชิกญาติธรรมทุกท่านทุกคนท่านสาธุชนคนเจริญบุญทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะสาธุอ่านดูมีคนโทรศัพท์โดไลน์เข้ามาก่อนนะดูไลน์เข้ามาก่อนนะขออนุโมทนาสาธุอ่ะไม่มีใครโทรศัพท์เข้ามาเมื่อวานนี้แม่สุมาลีโทรมาหลายอันแต่ว่าเป็นไลน์อันนั้นเนี่ยไลน์ที่มันแบตมันหมดต้องชาร์จแบตนะขออภัยด้วยคุณแม่สุมาลีโทรศัพท์มาเมื่อวานนี้ไม่ได้รับสายนะคุณแม่นะคุณแม่สุมาลีศรีสถาพรพัฒน์เอาละก็ฟังเรื่องของพุทธประวัติต่อบอกบุญกองทุนพระทหารทรงอาพาธวันละ 1,000 บาทวันนี้เดือนนี้มีเจ้าภาพ2วันคือคุณแม่จันทร์วรินทร์วงศ์แล้วก็คุณแม่ภาวินีโสจรัญรัตนกุลทำบุญให้ลูกชายส่วนเดือนที่แล้วก็มี10
13วันมีเจ้าภาพอีก17วันไม่มีเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุเอาละฟังแหล่พุทธประวัติต่อน่าจะจบวันนี้แล้วก็เดี๋ยวบรรยายสรุปให้ฟังแล้วก็เรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ฟังพุทธประวัติให้เกิดเป็นปัญญาบารมีสุสุสังลัพพเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขออนุโมทนาสาธุ

่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารได้ตัดสินพระทัยเสด็จออกบวชเพราะได้ประสบเทวทูตทั้งสี่เกิดความเบื่อหน่ายในราชสมบัติต้องการที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วได้พิจารณาเห็นว่าการที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์ได้นั้นต้องสละความสุขของคฤหัสถ์ออกถือเพศเป็นนักบวชในสำนักใดสำนักหนึ่งเพื่อศึกษาหนทางแห่งการตรัสรู้หรือบรรลุโมกขธรรมจึงได้หนีออกผนวดในตอนกลางคืนวันที่พระนางพิมพายโสธราประสูติเจ้าชายลาหุนโดยไม่ได้บอกลาซึ่งในขณะนั้นพระนางยโสธราพิมพากำลังนอนหลับเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันทกะมีนายฉันทะเป็นผู้ติดตามได้เสด็จไปผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารอธิษฐานเพศเป็นนักบวชได้แล้ว7วันก็ได้เสด็จลงมาทางทิศใต้จนถึงแคว้นมคธพบพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองเมืองราชคฤห์พระองค์เชื้อเชิญให้ครองราชสมบัติด้วยกันแต่พระพุทธองค์ปฏิเสธและรับคำปฏิญญาไว้ว่าหากได้ตรัสรู้แล้วจะกลับมาโปรดให้รู้ตามด้วยหลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาในสำนักของอาลาลดาบทและอุทกดาบทในประเทศอินเดียสมัยนั้นได้มีคณาจารย์ผู้สั่งสอนลัทธิอยู่มากมายหลายสำนักแต่สำนักที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักและเชื่อถือกันมากที่สุดก็คือสำนักของท่านอาลาลดาบทกาลามคตและอุทกดาบทรามบทเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้เสด็จเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ขอศึกษาวิชาโยคะและสมาบัติ8ประการก็สามารถศึกษาได้จนหมดความรู้ของครูอาจารย์ทั้งสองอย่างรวดเร็ว

ลังจากที่พระองค์ได้ศึกษาในสำนักของอาจารย์ทั้งสองแล้วรู้ทราบซึ้งทุกอย่างแต่ยังไม่พอพระทัยเพราะเห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้จึงตั้งพระทัยในการที่จะแสวงหาความรู้ด้วยพระองค์เองด้วยความเพียรของพระองค์เองจึงได้เสด็จมุ่งตรงไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเริ่มบำเพ็ญทุกขกิริยาตามลำดับดังต่อไปนี้วาระที่หนึ่งพระองค์ทรงกดพระทนด้วยพระทนกดพระตาลุด้วยพระชิวหาไว้ให้แน่นไม่ให้ลมผ่านได้สะดวกตามปกติจนเกิดพระเสโทไหลออกทางพระกัจฉะได้รับความทุกขเวทนาเป็นอันมากวาระที่สองทรงผ่อนกั้นลมอัดสาสะปัดสาสะกั้นลมหายใจเข้าออกจนเกิดเสียงดังอู้ที่ช่องพระกันทั้งสองข้างให้ปวดพระเศียรเสียดในพระอุทธรร้อนในพระบรกายเป็นกำลังวาระที่สามทรงอดพระกยาหารโดยลดอาหารลงทีละน้อยทีละน้อยจนไม่ฉันอะไรเลยจนพระวรกายสู้ผอมเหี่ยวแห้งพระชวีวันเศร้าหมองเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจนสลบล้มลงไปก็ยังไม่พบทางแห่งการตรัสรู้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงได้เริ่มตั้งความเพียรใหม่ในขณะนั้นนางสุชาดาซึ่งเป็นบุตรีของนายบ้านที่มีนิวาสสถานอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อเป็นรุ่นสาวได้บนบานเทพยเจ้าไว้ว่าหากนางได้สามีที่ดีและได้บุตรเป็นชายคนแรกตามความปรารถนาแล้วก็จะทำพรีกรรมบวงสรวงเทพยดาอย่างเต็มที่ด้วยข้าวมทุปายาตอย่างดีเมื่อนางสุชาดาสมปรารถนาแล้วจึงได้นำข้าวมทุปายาตไปถวายบวงสรวงเทพยเจ้าณต้นอัชปาลนิโคตนั้นในเช้าวันเพ็ญ15ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6พอไปพบพระโพธิสัตว์ก็ได้น้อมถาดข้าวมทุปายาตเข้าไปถวายด้วยสำคัญว่าเป็นเทพเจ้าเพราะมีรัศมีส่องจรัสออกจากพระบรกายให้เห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อพระองค์รับข้าวมทุปายาตและเสวยเสร็จสิ้นแล้วก็ได้อธิษฐานลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาปรากฏว่าถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปตลอดเวลากลางวันพระองค์ประทับนั่งทำสมาธิอยู่ภายใต้ต้นสาละริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเมื่อเวลาเย็นได้เสด็จข้ามแม่น้ำไปสู่ร่มพระศรีมหาโพธิ์พอข้ามมาถึงฝั่งทิศตะวันตกได้พบนายโสติยพราหมณ์และได้รับยาคาที่เขาน้อมถวายด้วยความศรัทธา8กรรมแล้วนำไปปูลาดเป็นอาสนะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ประทับนั่งทำสมาธิและความเพียรเพื่อเอาชนะความทุกข์ทั้งปวงเมื่อพระองค์ได้ประทับนั่งบนบัลลังก์ใต้ล่มโพธิ์หันพระพักสู่ทิศตะวันออกคือฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตทรงตั้งมหาปณิธานว่าถึงแม้นว่าเลือดในกายจะเหือดแห้งไปแม้นเนื้อจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกและพังผืดก็ตามทีหากไม่ได้บรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดตามที่ปรารถนาด้วยความเพียรและความเรี่ยวแรงของบุรุษคือเราแล้วไซจะไม่ยอมลุกขึ้นไปจากที่นี้ในขณะนั้นธรรมชาติฝ่ายต่ำอันเป็นมายาการต่างๆที่แสดงเป็นบุคลาธิฐานว่าพญามารได้ปรากฏขึ้นภายในกมลสันดานของพระองค์ด้วยเพศแห่งนางราคะตัณหาอรดีเพื่อหวังจะให้พระองค์พ่ายแพ้อำนาจฝ่ายต่ำอันนั้นแต่พระองค์ก็ได้อาศัยกำลังแห่งพระบารมีคือคุณงามความดีที่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่หลายร้อยชาติเตือนสติของพระองค์อยู่ตลอดเวลา
จึงทำให้พระองค์ชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นได้แล้วพระองค์ก็ได้ค้นพบสัจธรรมคือการตรัสรู้ตามลำดับแห่งญาณที่ปรากฏดังต่อไปนี้เวลาปฐมยามพระองค์ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณญาณอันเป็นเหตุระลึกชาติได้ตั้งหลายร้อยชาติพันชาติเวลามัชฌิมยามพระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณญาณอันเป็นเหตุให้รู้การจุติและการเกิดของสัตว์อื่นและแม้แต่พระองค์ได้เวลาปัจฉิมยามพระองค์ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณญาณคือความรู้แจ้งในการทำกิเลสให้สิ้นไปโดยไม่มีส่วนเหลือในยามที่สามนี้เองที่พระองค์ได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ด้วยการทำอาสวัคกิเลสให้สิ้นไปหมดไปพร้อมกับความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่ประการเกิดขึ้นคือทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุที่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตด้วยการเจริญสมถวิปัสสนาจนใจเป็นสมาธิและเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากออกผนวดแล้วได้6ปีหลังจากได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้เสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดจากความตรัสรู้และความสงบระงับของจิตใจพระองค์ได้ประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลา7สัปดาห์หรือ49วันณบริเวณโพธิมณฑลหลังจากนั้นพระองค์ตั้งใจจะไปเทศนาโปรดอาลาลดาบทและอุตตกดาบทปรากฏว่าท่านครูทั้งสองได้เสียชีวิตแล้วพระองค์จึงได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกโดยโปรดปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็คือพราหมณ์ผู้ออกบวชตามปฏิบัติและอุปถัมภ์พระพุทธองค์ตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาเพื่อหวังจะได้รับแสงสว่างเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วแต่ได้หลบหนีจากพระองค์ไปตั้งแต่ตอนที่เลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาท่านเหล่านั้นคืออัญญาโกฏัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสสชิพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกก็คือพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโดยมีอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสสชิได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับพระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนากันแรกคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เมื่อโปรดปัญจวัคคีย์ให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพอออกพรรษาพระองค์จึงได้ส่งปัญจวัคคีย์เหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาโดยแยกกันไปคนละทิศละทางพระองค์ได้เสด็จไปยังเมืองราชคฤห์เพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารแต่การที่จะโปรดประชาชนชาวเมืองราชคฤห์ให้ได้รับผลด้วยนั้นจะต้องโปรดชดินสามพี่น้องคืออุลุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะพยากัสสปะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองมคธเสียก่อนพระองค์จึงได้เสด็จไปโปรดท่าน

ทางรัฐที่วันซึ่งเป็นสวนตาลหนุ่มของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารได้ออกมาเฝ้าและขอฟังพระธรรมเทศนาพระองค์ได้แสดงอนุปปีกถาแก่พระเจ้าพิมพิสารและบริวารจำนวน12นหุตได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันอีกหนึ่งนหุตเข้าถึงไตรสรณคมเสร็จแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้กราบทูลนิมนต์อาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกให้เสด็จเข้าไปสวยพระกยาหารเช้าในพระราชวังในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วได้มอบถวายสวนเวฬุวันให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาโดยสร้างเป็นวัดแรกของพุทธศาสนาให้ชื่อว่าวัดพระเวฬุวันมหาวิหารหลังจากที่ได้เสด็จจาริกประกาศพระศาสนามาเป็นเวลา45พรรษารวมพระชนมายุได้80พรรษาเมื่อภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีแพร่หลายและมั่นคงแล้วคราวนั้นพระองค์ได้ประทับที่ปาวานเจดีเมืองเวสาลีตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3คือวันมาฆบูชาพระองค์จึงได้ทรงปรงอายุสังขารร่างกายที่ชราภาพมามากแล้วสมควรจะเข้าสู่ปรินิพพานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก3เดือนข้างหน้าเราจะปรินิพพานหลังจากที่พระองค์ได้ตัดสินพระทัยในการที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วตลอดระยะเวลา3เดือนพระองค์ก็ยังได้เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆโปรดเวนยสัตว์อยู่เป็นจำนวนมากจนเหลืออีกหนึ่งวันก่อนแต่จะปรินิพพานได้เสด็จมาโดยลำดับถึงหมู่บ้านจุนทะได้ประทับที่สวนอัมพวันเมืองปาวาเช้าวันนั้นได้รับอาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะได้ปรุงถวายด้วยสุกรมัทวะมังสะคือเนื้อสุกรอ่อนเมื่อเสวยแล้วอาพาธกำเริบจึงเสด็จต่อไปอีกได้แวะเข้าที่พักที่ใต้ร่มไม้ใกล้แม่น้ำตะกุนาทีทรงกระหายน้ำและดื่มน้ำแล้วได้มีปุกกุสะมานพซึ่งเป็นสาวกของอาลาลดาบทเข้าไปเฝ้าเพื่อน้อมเกล้าถวายผ้าสิงคีวันซึ่งมีสีเหมือนทองได้เสด็จต่อไปยังสารวโนทยานของพวกมัลลกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราเสด็จเข้าประทับที่ภายใต้ร่มไม้สาละสั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังฆาติถวายและอธิษฐานอนุตตสายญาติก็คือการบรรทมครั้งสุดท้ายและได้เสด็จดับขันธปรินิพพานณภายใต้ร่มไม้สาละนี่เองตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วได้8วันพวกมัลลกษัตริย์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ซึ่งมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานได้จัดการสมโภชพระบรมศพและทำการถวายพระเพลิงในวันที่8ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ณมกุฏฐพันธนเจดีย์วันนั้นชาวพุทธกำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยเรียกว่าวันอัฐมีบูชา

ธรรมหันสาทัวอินเดียเนปาลนำท่านตามรอยบาทพระศาสดานมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลคือลุมพินีเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสถานที่ประสูติสะโบกกรณีเป็นที่สงสนานหลังมีประสูติการต้นพระศรีมหาโพธิ์พระแท่นวัชระอาหรือโพธิบัลลังก์

การที่ตรัสรู้เจดีย์พุทธคยาพระพุทธเมตตาสารนาถเมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำไม่ขัดสถูกสถานที่แสดงปฐมเทศนาสารวโนทยานเมืองกุสินาราปรินิพพานวิหารปรินิพพานสถูปสถานที่ปรินิพพานมกุฏฐพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสถูปบ้านนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมทุปายาท่าสุปฏิฐะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชลากรุงราชคฤห์ขึ้นเขาคิชกูฏหลวงพ่อดำมหาวิทยาลัยนาลันทาล่องเรือแม่น้ำคงคาชมท่าที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับ 4,000 กว่าปีชมเมืองพาราณสีแสวงบุญเมืองสาวัตถีบ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้านองคุลิมาลยมกปาฏิหาริย์วัดพระเชตวันมหาวิหารพระมหาคันธกุฎีที่ประทับยาวนานที่สุดกบิลพัสดุนครของพระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาบินตรงไปกับพุทธคยาร่วมงานบุญทอดกฐินวัดไทยโพธิวิหารอินเดียสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่22ถึง29พฤศจิกายนร่วมพิธีสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติณต้นพระศรีมหาโพธิ์สังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่9ถึง16ธันวาคมร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่อินเดียแดนพุทธภูมิตักบาตร2แผ่นดินสุนภูมิพุทธภูมิสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่29ธันวาคมถึง6มกราคมเทศกาลมาฆบูชาสังเวชนียสถาน4ตำบลวันที่21ถึง28กุมภาพันธ์เที่ยวต่อธรรมจันดาเอโลล่าธรรมจันของโลกวันที่7ถึง14มีนาคมและ28มีนาคมถึง6เมษายนร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่บวชชีพุทธนุ่งขาวห่มขาวสมาทานศีล8สังเวชนียสถาน4ตำบลโปรแกรมพิเศษไปแสวงบุญสังเวชนียสถาน4ตำบลเที่ยวทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกนิวเดลีเมืองหลวงแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยหิมะทาน้ำแข็งนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาหิมาลัย26มีนาคมถึง5เมษายนราคาเริ่มต้น 3,900 บาทบินตรงไปกับพุทธคยาและมีโปรแกรมเสริมเที่ยวต่อธรรมจันตาเอโรล่าทัชมาฮาลซึ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแคชเมียร์สวรรค์บนแดนดินถิ่นหิมาลัยกระเช้าลอยฟ้าหิมะทานน้ำแข็งเทศกาลดอกทิวลิปสวยอันดับ2ของโลกวิทยากรบรรยายโดยพระอาจารย์มหาอาทิตย์และอาจารย์มหาธิวาดร.เบิร์ตธรรมหันตาชัวติดต่อสอบถามโทร02-884-568-36 02-884-568-36081-994-4790 081-994-4790

0: ัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอเจริญพรอาตมาภาพ
1: วันนี้เวลาหมดแล้ววันเสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้ไม่มีใครโทรศัพท์เข้ามาเลยแต่เมื่อวานนี้แม่สุมาลีโทรเข้ามาแต่ว่าไม่ได้รับสายวันนี้ก็คงจะหลับแล้วนะขออนุโมทนาสาธุกับสมาชิกญาติธรรมรายการธรรมหันษาเสียงธรรมจากวัดไทยโพธิวิหารทุกท่านขออนุโมทนาสาธุท่านที่จะโทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์0819444790เบอร์ ID Line และเบอร์โทรศัพท์สายตรงอาจารย์ใหญ่0819944790แม่ลูกจันทร์เพิ่งสมบูรณ์แม่จันทร์วรินทร์วงศ์แม่ปราณีเป็นยังไงแม่สุรินทร์แดงสังวานส่งกำลังใจให้นะแม่ภัทรพรอังสุเบศรุ่งเรืองแล้วก็แม่สุมาลีเมื่อวานนี้โทรศัพท์มาหลายสายได้ 4-5 สายแต่ว่าแบตมันหมดนะแม่นะก็เลยไม่ได้รับแม่ไม่ได้ชาร์จด้วยต้องขออภัยพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าแล้วก็วันที่9ถึงวันที่12ก็จะเดินทางไปกินเจภูเก็ตพังงาประจวบก็มีทั้งหมด14คนยังไงก็ไปกี่คนก็ไปนะขอแจ้งท่านสาธุชนควรจะบุญทุกท่านมาในโอกาสนี้ขอความพระสุขสวัสดีจงมาเกิดมีแด่ท่านสาธุชนควรจะบุญทุกท่านทุกประการเทอญธรรมสวัสดีราตรีสวัสดิ์สาธุ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณฟังวันนี้นะคะในช่วงเวลายามค่ำคืนเนี่ยเราก็จะพบกันทางวปท AM 792นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะจนถึง6โมงเช้าค่ะที่นี่เราจะพบกันในทุกๆวันนะคะก็จะมีเสียงเพลงมีเรื่องของการให้ความรู้จากทีมแพทย์ในการดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะพอมาถึงที่นี่เริ่มเสียงแห้งเลยวันนี้จัดมาที่คลื่นของยานเกราะที่89เนี่ยถ้าเป็นในช่วงของวันอาทิตย์ก็จะมาตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะคะผ่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาต่อที่นี่เราพบกันทุกค่ำคืนอยู่แล้วนะคะเริ่มเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าค่ะมีเจ้าแววดำเนินรายการมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถที่จะปรึกษานะคะกับทางทีมแพทย์ซึ่งเป็นคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ท่านอยู่ในภาวะการที่ไปโรงพยาบาลลำบากนะคะเคยไปตรวจเช็คร่างกายตอนนี้เนี่ยการเดินทางในช่วงของน้ำท่วมโรงพยาบาลบางแห่งก็จะมีผู้ป่วยที่รองรับมาจากสถานการณ์นี้ค่อนข้างเยอะคุณหมอก็อาจจะนัดแนะวันเวลาไปวันอื่นเนี่ยท่านสามารถที่จะขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเบื้องต้นนะคะจากทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงซึ่งเรามีออกอากาศที่ FM 89.0 MHz 91.5 ค่ะกองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่าย KCS Radioถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะถ้าเป็นช่วงเช้าเลยเนี่ยเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่านคุยกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันปรึกษาได้นะคะกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666นะคะแล้วมีแปะกล้วยตราไวกิ้งมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อนะคะเปิดให้บริการทุกวันที่คลินิกหมอชำนาญสีแยกไฟฉาย10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อ062-5100-560-569ถ้าพื้นที่ของท่านเนี่ยน้ำแห้งนะคะการจราจรสัญจรไปมาได้เนี่ยก็จะจัดส่งให้นะคะก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องรอสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของให้น้ำมันเหือดแห้งก่อนแต่ในบางจังหวัดที่ไม่ได้ประสบภัยเนี่ยก็จะส่งให้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะท่านที่อยู่ในหลายๆจังหวัดในขณะนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงที่ท่านจะต้องเฝ้าระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศวันนี้เนี่ยในกรุงเทพบางแห่งก็มีฝนตกมาสักประมาณบ่ายสองนะคะแต่ช่วงเช้าเนี่ยยังแดดเปรี้ยงอยู่เลยลมนิ่งๆแล้วก็ร้อนมากนะคะพอเราก็เฝ้าดูสถานการณ์จากที่เขามีการพยากรณ์มันก็ตกจริงเนาะบ่ายสองโมงเนี่ยฟ้าร้องหึ่มหึ่มแล้วก็ตกหลายที่นะคะกับบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะเผื่อท่านมีธุระออกไปทำงานไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะต้องดูเพราะว่าเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงยังต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงแรกเราก็บอกว่า 4-6 หรือว่าถึงวันที่7ตอนนี้ก็จะเริ่มมีตั้งแต่หลังวันที่11ไปเนี่ยก็ยังมีฝนฟ้าเยอะรวมทั้งในต่างจังหวัดหลายๆแห่งด้วยนะคะการที่เราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการที่เราอยู่บ้านในช่วงน้ำท่วมไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยกินแล้วก็อย่านั่งนอนออกกำลังกายไปด้วยนะคะสามารถที่จะเดินรอบบ้านหรือบางท่านอาจจะมีเครื่องเล่นที่เป็นการออกกำลังกายนะคะการนั่งอยู่บนเก้าอี้ในผู้สูงอายุแล้วก็ออกท่าทางไปก็จะมี YouTube ให้ท่านได้ดูปฏิบัติตามหรือว่าช่วงยามเย็นๆเนี่ยท่านที่มีโอกาสได้รับฟังเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยตามคอนโดสถานที่ต่างๆนี่เขาก็คงจะต่อน้ำต่อไฟท่านได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็ฟังรายการกันได้ตามปกติถ้าเป็นช่วงเย็นเนี่ยช่วงประมาณสัก5โมงเย็นไปจนถึงช่วง6โมงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับคุณสุจิราสิริวิโชในทุกคลื่นของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงที่ลิงก์สัญญาณออกอากาศท่านสามารถรับฟังและท่านปฏิบัติออกกำลังกายเต้นแอโรบิกหรือว่าออกท่าทางออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้มันเป็นการนัดแนะวันเวลาว่าเราเนี่ยถึงเวลาต้องออกกำลังกายนะคะเป็นการกระตุ้นย้ำเตือนให้เราดูแลเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงและท่านก็เสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้ง
กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวท์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกในผู้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานนะคะจะได้ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด10คู่สายสั่งคือ0625100569ค่ะอาจจะให้ฟังเสียงต่ายอรทัยนะคะวันนี้กับเพลงคำสัญญาที่คืดฮอดอกหักเพราะฮักอ้ายจากสิริพรน้ำไพพงศ์คนของวันพรุ่งนี้ค่ะจากเสียงของตะกะแตนชลดาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านที่ชอบในการออกกำลังกายเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยที่เราบอกให้เดินหลังอาหารหลังจากทานแล้วสัก10นาที15นาทีเนี่ยเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการสะสมในรูปแบบของไขมันที่เป็นน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยมันจะกลายเป็นไขมันที่อยู่ในร่างกายนะคะการที่เราเดินเนี่ยร่างกายมันจะได้นำน้ำตาลส่วนนี้มาใช้เป็นพลังงานมันก็จะได้ไม่เกิดการที่สะสมอยู่ในอวัยวะร่างกายเราเนี่ยนะคะเวลาของการเดินเนี่ยนะคะถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราอาจจะเดินเร็วเดินช้ามันก็มีผลเหมือนกันนะคะถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยการเดินเร็วสัก20นาทีเนี่ยนะคะเพื่อทำให้หัวใจเราเต้นแรงขึ้นกล้ามเนื้อเราทำงานได้มากขึ้นแล้วก็จะได้ใช้พลังงานเนี่ยนะคะในการเดินเนี่ยให้ร่างกายเราได้เผาผลาญถ้าเวลาอย่างในช่วงเราพักกลางวันในช่วงที่เราออกไปทานข้าวเนี่ยนะคะหรือว่าในช่วงที่หลังเลิกงานสัก20นาทีอย่างเงี้ยนะคะจากที่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์ไปต่อรถเมล์แล้วก็อาจจะเดินเดินหลังเลิกงานเนี่ยสัก20นาทีเราเดินเร็วนะคะแบบที่เรายังพูดเป็นประโยคได้เนี่ยเริ่มหอบนิดๆเนี่ยก็ถือว่าเราได้ออกกำลังกายและเป็นการออกกำลังกายที่คุ้มค่ามันจะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นปอดเราทำงานดีนะคะหัวใจทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเดินแบบเร็วๆเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในการทำให้เราสามารถที่จะทำให้ระบบการหายใจเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเราเดินเร็วไม่ไหวเราจะเดินช้าๆสัก40นาทีก็เป็นการช่วยลดพุงลดโรคลดพลังงานที่มันเป็นส่วนเกินได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในการดูแลสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหมอไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นการที่เราช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ไปลดภาระกับคนที่ต้องมาดูแลนะคะอย่างในภาวะน้ำท่วมทุกวันนี้เนี่ยเราต้องพึ่งพาตนเองก่อนนะคะคนเราเนี่ยมี2ขา2มือเหมือนกันจะว่าหวังพึ่งทางหน่วยงานราชการเขาก็ไปช่วยเหลือคนเป็นจำนวนมากอย่าลืมว่าน้ำท่วมคราวนี้ไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะคะมีต่างจังหวัดด้วยหน่วยงานของทหารอาสาสมัครจิตอาสาเนี่ยก็ต้องกระจายกันไปในทุกภูมิภาคคนในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ขังมาประมาณ5วัน7วันเนี่ยมันก็สาหัสอยู่นะคะในการเดินทางลำบากแต่เราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดก็ยังมีถุงบรรเทาทุกข์ที่เขาเรียกถุงยังชีพมีข้าวปลาอาหารที่อาสาสมัครจัดจิตอาสาเขานำไปแจกจ่ายให้เราได้ยังชีพต่อไปได้จนภาวะน้ำลดเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณเขานะคะเรามีความเครียดความเดือดร้อนนะคะทุกคนเนี่ยบางทีตำหนิติเตียนผู้ว่าคนเดียวเขาจะรับมือไหวไหมเนาะเขามีอำนาจมีการบริหารจัดการก็จริงแต่มันเป็น อุทกภัยที่มัน เกินกว่าที่เราจะไปเหนือธรรมชาติได้เนี่ยนะคะก็เป็นกำลังใจทั้งผู้ที่ประสบภัยผู้ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะความเดือดร้อนในขณะนี้นะคะสิ่งสำคัญคือต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะใครที่อยู่ในสถานที่พักพิงคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยในสถานที่น้ำท่วมขังเนี่ยต้องออกไปก่อนนะคะจะได้บริหารจัดการได้ดีทั้งคนแก่ผู้เจ็บป่วยกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องการพวกแพมเพิร์สเด็กนมผงนะคะผ้าอนามัยของใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยในช่วงภาวะหลังน้ำลดรวมทั้งรถราที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะถ้าสามารถซ่อมแซมได้ก็นำไปใช้เพื่อที่จะไปประกอบอาชีพทำมาหากินกันต่อไปมันต้องใช้เวลานะคะแล้วการเยียวยาเนี่ยท่านก็อย่าลืมไปยื่นนะคะหรือว่าท่านที่สมัครในแอป ทางรัฐของทางราชการได้เนี่ยก็เข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ส่งไปเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาถ้าใครทำไม่ได้ก็ไปสำนักงานเขตต่างจังหวัดก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คอยช่วยเหลือนะคะไปเทศบาลไปอบต.นะคะเราก็จะได้รับเงินเยียวยาอย่างน้อยก็ได้มาดำเนินชีวิตต่อไปเราเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้ววันนี้ท่านที่ดูแลสุขภาพด้วยแปะกล้วยตราไวกิ่งไปซ่อมเซลล์แข็งแรงให้สุขภาพดีนะคะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นได้มีอายุที่ยืนยาววันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดสำหรับคนมีภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนจะลดพุงลดโรคเนี่ยถ้าเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ฟรีสั่งซื้อ0625100560-569 ค่ะให้ฟังเหนือคำสาบานนะคะเสียงสายันสัญญาวาสนาพี่น้อยจากสอนคีรีศรีประจวบค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยฟังเสียงใสๆจากรายการนี้เป็นยังไงฟังแล้วสบายดีไหมครับ
2: ค่ะมันก็สบายขึ้นเยอะล่ะแต่ว่าน้ำตาลก็ลดลงเยอะแล้วแต่ว่ามันนอนไม่หลับตอนนี้
0: เดี๋ยวก่อนจะเย็นๆตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ73ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก56ส่วนสูง62
0: โอ้ยหุ่นดีเหลือเกินนะลดอีกสักกิโล2กิโลได้ก็ดีไม่ลดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนฟังรายการนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก65
0: เราลดเหลือเท่าไหร
2: ่ลดเหลือมันเอคือไอ้56มั่ง658มั่งกำลังลดอยู่เนี่ยไม่กินข้าวละ
0: เออกินผักเยอะๆเน
2: า
0: ะ
2: ตอนนี้กินผักตันอย่างเดียวกับผลไม้
0: เออแล้วก็กินโปรตีนแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ
2: ก็ดีขึ้นน่ะ
0: แล้วเบาหวานนี่มันลดห่วงห้ามได้ยังไงเนี่ยเบาหวานเนี่ยหลังจากไม่เคยลดเลยเนี่ย
2: ก็เนี่ยฉันทำตามอาจารย์บอกอะล่ะ
0: เออแล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่หรือเท่าไหร่รวมเฉพาะยังน้ำตาลสะสมจากเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับ
2: น้ำตาลสะสมเหลือ 5.7 แล้วก็น้ำตาลเจาะปลายนิ้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมัน95
0: เฮ้ยไม่เคยลดอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ค่ะไม่เคยลดเลยค่ะ
0: แล้วทำไมที่โรงพยาบาลเขาไม่อธิบายในการกินการออกกำลังกายการทำ IF ล่ะครับ
2: ไม่บอกเลย
0: เอ้ยทำไมไม่บอกอ่ะ
2: เขาคงไม่รู้หรอมั้ง
0: กูเอาละเอาละ แล้วคุณเชื่อหรือเปล่านี่เบาหวานคุณหายแล้วหรือเปล่าหมอต้องลด
2: เนี่ยอาจารย
0: ์หลังจากแต่ต้องกินอย่างนี้ตลอดเพราะว่าไงมาแสดงว่าน้องยาเรานี่ออกกำลังกายประจำใช่ไหมล่ะ
2: จ้าออก
0: กำลังกายคืออย่างนี้นะ
2: เช้าก็ครึ่งชั่วโมง
0: เออ
2: เมื่อวานนี้ก็เย็นอีกครึ่งชั่วโมง
0: เราไม่เคยมีใครบอกว่าการทำ IF การออกกำลังกายนี่เราไปที่โรง
2: ไม่มีเลยค่ะ
0: เออทำไมถึงไม่มีรู้ไหม
2: เขาไม่รู้หรอมั้ง
0: เอาละคุณอย่า
2: ไปมีแต่คนไม่รู้ก็ไม่รู้มาเจอกันไง
0: เอาละใช่ไหมเนี่ยแล้วเมื่อก่อนนี้เราเชื่อว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตหรือฉีดอินซูลินต้องฉีดตลอดชีวิตเรารู้ไหมแค่นี้ใช่ไหมครับ
2: หมอบอกอย่างนั้นน่ะ
0: หมอที่โรงพยาบาลไหนบอกฮะ
2: หมอที่โรงพยาบาลปทุมทุกโรงหมอที่ฉันไปมา
0: เออแล้วคุณเชื่อไหม
2: คลินิก
0: แล้วคุณ
2: เมื่อก่อนนี้ฉันก็ไม่รู้จะหาทางยังไงก็เชื่อไปแต่ฉันก็กุ้มใจเครียดว่าเออชีวิตนี้คงตายแน่เลยเพราะว่าไม่มีทางแก้ไขกินยาก็เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไอ้เราควบคุมได้ลงแล้วเอาเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วมันไม่อยู่ตัวน่ะ
0: แล้วการกินครับต่อเลยครับ
2: แต่ฉันไม่ได้ทำ IF อย่างอาจารย์บอกหรอกค่ะได้แต่คุมไอ้นั่นอย่างเดียวอาหารกินข้าวน้อยๆแต่ก็ไม่ได้น้อยมากไงก็ว่าน้อยแล้วแต่ว่ามันต้องไม่กินเลยถ้ามันขึ้นเงี้ย
0: โอ้โหนี่คุณจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากที่ไหนฮะจากของกินเดียวจากมาจำนานเรียนมาหรือเปล่าวะเนี่ย
2: จบมาจากอาจารย
0: ์การหัวเราะ
2: อาจารย์ให้ปริญญาวะ
0: เออผมจะมอบปริญญาจากเด็กบัณฑิตทศเทพมาก่อนนะใช่ไหมคืออย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้ทุกคนในประเทศไทยคนไข้ 70-80% เนี่ยจะหายจากโรงพยาบาลเดี๋ยวคุณเชื่อเปล่า
2: ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้เพราะรายการนี้ออกอากาศไปทั่วโลกนะครับเขาจะต้องชอบสไตล์อาหารแบบไทยๆอ่ะคือการกินน้ำพริกปลาทูกินน้ำพริกกุ้งกินน้ำพริกปลาช่อนปลาดุกปลาซิวปลาซ่อนนี่คือ อาหารแบบไทยๆรู้ไหม
2: แต่ฉันก็กินน้ำพริกแมงดาบ้าง
0: ได้เลย
2: แต่พริกแมงดามันหวานไปหน่อยฉันก็เอาน้ำพริกกุ้งน้ำพริกนรกกุ้งอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่นะฮะคืออย่างงี้นะมันเกณฑ์เป็นการปฏิวัติในการแก้ไขไม่ใช่ปฏิวัติหรอกครับเอาสิ่งที่คนไทยกินในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณกินข้าวรากแกงก่อนนะการทำไอเอฟก็พินาศแล้วน้ำตาลขึ้นกระฉูดแล้วคุณกินผักที่หลังไม่มีความหมายเลยจริงหรือเปล่
2: า
0: เนี่ยต้องกินผัก
2: ฉันเนี่ยเป็นสโตรกด้วยนะหมอ
0: ก็ดีขึ้นฮะสโตรกเนี่ยถ้าทำอย่างนี้มาก่อนนะโอกาสเป็นสโตรกไม่มีครับเพราะแปลกกล้วยมันช่วยทำให้ท่อเลือดเนี่ยมีอีลาสติกที่มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายนะครับมันปุบปับซิสโตลิกไดอะโซลิกเวลาหัวใจบีบแล้วก็คลายบีบคลายเนี่ยหัวใจมันเต้น2ครั้งนะฮะบีบทีนึงมันก็เต้นคลายทีนึงมันก็หุบมันก็เต้นมันตุบตับตุบตับนาทีนึง80ครั้งไม่ใช่เอา2คูณเท่ากับบีบแฟบบีบเท่ากับ160ครั้งเพราะฉะนั้นการกินแปะกล้วยนี่ถึงแม้ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดนี่ผมเอาจากงานวิจัยนะครับมีแรงยืดหยุ่นเหนียวแล้วแต่มันแข็งแรงเหมือนยางรถยนต์ใหม่ๆนะครับแล้วยังไม่พอนะครับมันยังทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีเป็นเบาหวานเลือดมันหนืดด้วยแก่แล้วเลือดมันก็หนืดเลือดสาวๆไม่ขาวเลยแต่เลือดคนแก่เดี๋ยวคุณลองต่อเลือดดูดิไขมันขึ้นกรอดเลยอ่ะใช่ไหมทั้งที่ไม่มีเบาหวานเพราะฉะนั้นอายุเกิน40-50ขึ้นไปเนี่ยควรจะกินแปะกล้วยประจำอย่างน้อยๆเช่าซองเย็น2มันไม่อันตรายด้วยนะครับสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีวุ้นในตาเสื่อมก็ดีขึ้นภูมิแพ้ก็ดีขึ้นชาที่ปลายแขนขาคุณต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรถ้าน้ำตาสะสมเกิน10คุณชาทั้งตัวเลยครับแล้วต่อไปนานๆมันก็ไม่ชาเพราะมันตายซะก่อนเหมือนหลานผมอ่ะไอ้ในแพทย์เจตบุญยบุญวิโรจน์รองผู้ในการโรงพยาบาล
2: ฉันก็ฟังอาจารย์พูดนะว่าคนนู้นคนนี้อาจารย์เจตหลานคุณหมออ่ะเขากินผักกันโปรตีนฉันก็เอ้ยเอามั่งดีกว่านะเพราะว่าบางคนเขาลดเหลือ80อะไรในฉันก็ไม่ลงสักที
0: พอแล้วต่ำกว่า126ก็พอแล้ว
2: แล้วน้ำตาลเหลือ90-95
0: โอ้ยเดี๋ยวคนที่ดีใจอยู่ข้างผมเดี๋ยวผมจะให้คนที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จคืออาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับคนไข้มันจะหายไปจากอาจารย์น่ะถ้าเขาหายจากโรคพวกนี้อาจารย์เสียดายหรือเปล่าประการที่2เนี่ยความภูมิใจในนะ
2: แต่ตอนเนี้ยมันนอนไม่หลับ
0: เดี๋ยวก่อน
2: ยังไงดี
0: เรื่องจิ๊บจอยเดี๋ยวจะเสกให้นะครับเขานอนไม่หลับกินฮอร์โมนเอสโตรเจนตอนแรกนอนหลับ
2: วันที่แรกมันก็หลับอ่ะ
0: เออ
2: พอกินไปแล้วมันไม่หลับ
0: โอเคครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญจะแก้ไขไงครับนอนไม่หลับครับเชิญเลยครับแล้วก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับคนไข้รายนี้ก่อนครับเชิญเลยครับ
1: อาจารย์ก็ชอบถ่อมตัวอยู่เรื่อยเลยผมก็บอกแล้วว่าเราได้เดินไปด้วยกัน
0: เดี๋ยวถอม
1: อาจารย์เดินหน้าผมเดินกอดเอวอาจารย์อยู่ข้างหลังนะครับแยกจากกันไม่ได้หรอกเหมือนกับกายกับใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำกันอย่างนี้ไปตลอดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านผู้ฟังก็ฟังอาจารย์พูดเยอะนะครับแล้วเขาก็ปฏิบัติตามแล้วมันก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาที่เป็นโรคพวกนี้เขาก็มักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่คุณหมอที่โรงพยาบาลก็เน้นแต่เรื่องของการรักษาไม่ค่อยได้แนะนำคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเราให้ข้อแนะนำคนไข้ในเรื่องของการทำไอเอฟก็ดีการทานผักก่อนก็ดีนะครับกับพฤติกรรมการบริโภคไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้น้ำตาลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแล้วเนี่ยแล้วมันได้ประโยชน์เนี่ยพอถึงวันหนึ่งคนไข้ก็จะบอกว่าโรคมันดีขึ้น นะครับแล้วก็ความจำเป็นที่ต้องใช้ยาโรงพยาบาลก็น้อยลงอายุมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะแก่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีหรอก
0: ยังไม่แก่อาจารย์ไม่แก่ยังไม่แก่มีเขาบอกแก
1: ่ไม่เหมือนสาวๆที่อยู่รอบตัวอาจารย์เลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ได้เป็นโรคเดียวก็จะเป็นหลายๆโรคนะครับโรคทางกายโรคทางใจแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ภาวะที่คนไข้ถามหมอมาเนี่ยเป็นอาการที่รบกวนคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะมันไม่ได้ทำให้เสียชีวิตหรอกแต่มันไม่สบายตัวเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าอายุขนาดนี้การนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับเพราะอวัยวะต่างๆมันได้พักไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือไตก็ตามแล้วถ้านอนพอแล้วเนี่ยเช้าขึ้นมามันก็สดชื่นแต่ถ้านอนไม่หลับเนี่ยนะครับตื่นบ่อยแล้วคนไข้บางท่านเนี่ยก็ปัสสาวะบ่อยอีกพอมานอนจะหลับก็ปวดฉี่แล้วมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้สุดท้ายแล้วก็นอนไม่หลับแล้วพอไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่าเครียดหรือเปล่าแม้อายุขนาดนี้มันก็ต้องเครียดกันทุกคนนะนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้อย่างเนี้ยนะครับพอคุณหมอก็ทักประวัติแล้วเนี่ยเขาก็ให้ยานอนหลับมานะครับให้ยาคลายเครียดมาซึ่งพอทานไปแล้วเนี่ยมันก็หลับครับแต่มันติดยาแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอไม่ทานมันก็ไม่หลับอีกเพราะต้นเหตุของการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการหลั่งสารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลมันผิดปกตินะครับแล้วการที่สารเคมีในสมองที่มันจะดีหรือเป็นปกติได้มันต้องมีฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้เนี่ยผ่านพ้นวัยทองมาแล้วบางคนก็เข้าใจว่าวัยทองมันเป็นเฉพาะ40-50เท่านั้นแหละแต่ในประสบการณ์ที่หมอดูคนไข้อยู่เนี่ยบางคน90ไม่ยังมีอาการวัยทองเลยแต่ทุกคนเนี่ยเขาอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามหาวิธีนะครับที่จะทำให้นอนหลับสบายขึ้นสุขภาพดีขึ้นโดยที่ไม่ใช่ยานอนหลับนะครับเพราะว่าที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไข้สูงอายุเนี่ยมันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายของคุณผู้หญิงทุกคนนะครับตั้งจากมดลูกและรังไข่เพราะฉะนั้นในช่วงสาวๆเนี่ยโอ้โหสวยผิวพรรณดีนะครับมีหน้าอกมีสะโพกก็เพราะฮอร์โมนตัวนี้แหละแต่พออายุมากขึ้นแล้วเข้าสู่วัยทองเนี่ยมดลูกและรังไข่มันปอดแล้วไม่มีการสร้างฮอร์โมนอีกต่อไปมันก็เกิดการขาดแล้วมันก็ทำให้คนไข้มีอาการต่างๆมากมายแล้วอาการพวกนี้มันลดตัวคุณภาพชีวิตคนไข้เยอะเช่นนอนไม่หลับบ้างละไม่สดชื่นบ้างละเหนื่อยง่ายหงุดหงิดง่ายเหงื่อเต็มตัวกระดูกไม่แข็งแรงปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเห็นไหมครับไอ้โรคพวกนี้มันลดตัวคุณภาพชีวิตของคนไข้ค่อนข้างเยอะนะครับท่านจะไปหาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจแล้วตรวจเอตรวจแล้วตรวจเอก็บอกว่าเครียดหรือเปล่านะปัสสาวะที่ขี่บ่อยกลางคืนเนี่ยอ้าวโอเคหมอก็ไม่มียารักษาแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการอักเสบก็ให้ยาแก้อักเสบนั่นก็หมายความว่าการรักษาที่โรงพยาบาลนั่นแหละมันเป็นการรักษาปลายทางทั้งสิ้นนะครับแต่ต้นเหตุที่มันทำให้คนไข้เป็นอย่างนี้ก็คือเพราะว่าที่มีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องทานฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนธรรมชาติสกัดจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีแต่ฮอร์โมนตัวนี้ไม่ใช่ยานอนหลับนะครับมันช่วยทำให้สารเคมีในสมองเนี่ยมีการหลั่งออกมาสมดุลขึ้นเพราะฉะนั้นการทานฮอร์โมนไม่ใช่ว่าจะหลับทันทีนะครับไม่เหมือนยานอนหลับมันต้องใช้เวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้เวลาสักระยะนึงคนไข้ก็มักจะถามว่ารับกี่วันมันถึงจะหลับล่ะหมอก็บอกว่าหมอตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าคนไข้แต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันฮะการตอบสนองต่อสารธรรมชาติของเซลล์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนทานอาทิตย์เดียวก็นอนหลับแล้วบางคนต้องใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ทานไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ในช่วงแรกเนี่ยก็ทานยานอนหลับของโรงพยาบาลไปด้วยในขนาดอ่อนๆ นะครับซึ่งมันก็ไม่อันตรายถ้าพอถึงวันหนึ่งพอฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์ได้เต็มที่แล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะงดยานอนหลับที่เป็นสารเคมีได้อันเนี้ยนะครับแล้วพอนอนหลับไปแล้วเนี่ยโอ้สดชื่นตื่นขึ้นมาผิวพรรณดีอารมณ์ดีไม่ปวดหัวความดันไม่ขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่ลดคุณภาพชีวิตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในตัวของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องปกตินะ

0: แต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นนู่นเป็นนี่นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขามีคนอยู่รอบตัวดูแลดีเขาก็ไม่ค่อยเป็นอะไรนะใจคอเขาก็ดีจะไปไหนอย่างพวกนี้เขาจะไปนครปฐมเขามีคนขับรถให้นะมีคนขับรถให้ยังไม่พอยังมีคนนั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างหลังอีก
1: โอ้สี่คนสี่คน
0: เออมันก็สบายทั้งใจทั้งสบายใจมันก็สบายใจเพราะนั้นอาจารย์ถึงสุขภาพแข็งแรงดีไงพอสุขภาพแข็งแรงดีเสียงมันก็เพราะคนไข้ก็ติดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในขณะที่คนไข้รายนี้นะครับหมอคิดว่าการดูแลเรื่องเบาหวานก็ดีแล้วครับทานยาโรงพยาบาลด้วยและถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์อาจารย์ได้พูดได้บอกไว้ในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการทำไอเอทในเรื่องของการที่ไม่ทานอะไรที่หวานหวานเนี่ยนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการเบาหวานในร่างกายของเราเนี่ยดีแล้วมันก็ทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณหมอเขาก็บอกว่าเอ๊ะเบาหวานคุณก็น้ำตาลคุณก็ดีแล้วนะหมอไม่ให้ยาแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะการทานสารเคมีเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับการใช้สารธรรมชาติการใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์เป็นสารทางเลือกนะครับนะเพราะฉะนั้นในกรณีคนไข้รายนี้หมอคิดว่ามีเรื่องของเรื่องนี้แค่เรื่องเล็กนะนะก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาหาอาจารย์เนี่ยเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะอธิบายนะครับซึ่งการอธิบายเนี่ยไม่เหมือนพูดการพูดคุยที่โรงพยาบาลนะพูดคุยที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้ถามคำหมอตอบคำนะแต่ถ้ามาโทรทำอะไรกันเนี่ยคนไข้ถามคำอาจารย์พูด10คำแต่คำพูด10คำที่พูดออกไปนั้นนะมันมีสาระนะมีประโยชน์มีความรู้และให้กำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าชีวิตก็ต้องเดินหน้าแบบนี้แหละทุกคนก็ต้องเป็นโรคกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าคุณก็ต้องทานฮอร์โมนทานยาบ้างนะครับแล้วก็พอถึงวันนึงถ้ามันดีขึ้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยนะครับถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าอายุขนาดนี้มันก็ขนาดนี้แหละนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าน้ำหนักตัวก็โอเคก็ได้มาตรฐานนะครับ70-80เนี่ยเดี๋ยวพอ80ก็ไม่เป็นไรดีไม่ดีอายุอยู่ถึง100ปีเป็นเพื่อนอาจารย์กินสันอีกนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วถ้าฟังอาจารย์แล้วได้ความรู้แล้วมีประโยชน์เนี่ยแล้วปฏิบัติตามเนี่ยโอ้ยอาจารย์ก็จะไม่น้อยใจอาจารย์ก็จะดีใจอาจารย์ก็จะมีกำลังใจเขาก็บอกกับผมอยู่เสมอว่าเอ้ยพูดแต่สี่สิบคนอยู่คนไข้ก็ไม่ฟังชักท้อแล้วนะ ผมก็เลยบอกว่าท้อก็ไม่เป็นไรก็กลับไปอยู่บ้าน อยู่ไปว่าฟังกลับไปอยู่บ้าน แล้วไม่ต้องออกมานะอยู่แต่ในบ้านเนี่ยละ แต่ละนะสักพักหนึ่ง ให้กำลังใจมันดีแล้วค่อยมาทำใหม่ได้ครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการเลือกอาหารการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายดูแลเรื่องของอารมณ์นะคะให้ไม่เครียดแล้วก็ใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเราจะได้อยู่กับโรคภัยได้นะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านเข้าสายปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์

6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะท่านมาที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ขายลิงก์สัญญาณออกับพร้อมกันหลายคลื่นทั้งระบบ AM FM โทรไปที่0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทร0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของไพรวันลูกเพชรนะคะไพรอัมพรางน้ำตาลาใสจากพรพิรมค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

่ะสำหรับคนที่ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะคะบางคนก็ไปฟิตเนสเขาก็จะมีเครื่องออกกำลังกายค่ะแล้วไปอยู่สม่ำเสมอบางท่านไปเดินในสวนสาธารณะนะคะบางท่านอาจจะว่ายน้ำเล่นกีฬาเตะฟุตบอลนะคะหรือว่าใครที่ไปเอโรบิกกับมวลหมู่ญาติสนิทมิตรสหายต่างจังหวัดเขาก็มีออกไปเต้นเยอะนะคะตามลานสถานที่ต่างๆที่มีครูเต้นนำเนี่ยหรือว่าถ้าเราชอบการเดินบางคนเนี่ยเดินเร็วๆไม่ไหวเนี่ยผู้อายุมากขึ้นน้ำหนักเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าที่มันมีความเสื่อมเนี่ยถ้าเราเดินไม่ไหวเนี่ยเราก็ลดในการเดินให้มันช้าลงได้แต่อาจจะเพิ่มเวลาจาก10นาที20นาทีเป็นสัก40นาทีค่อยๆเดินเหนื่อยก็พักเนี่ยนะคะมันก็ช่วยในการที่เราจะไปลดพุงลดโรคได้นะคะแล้วเสริมด้วยไวเฮิร์บเนี่ยหลังมื้ออาหารมันก็จะช่วยได้แต่เราต้องเดินนะคะให้ร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆเพราะว่าพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยนะคะถ้าเราทำต่อเนื่องเนี่ยเราเดินช้าๆสัก40นาทีเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับที่เราเดินเร็ว20นาทีในบางท่านบางคนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มที่จะออกกำลังกายหรือว่ามีน้ำหนักเยอะปวดเข่าง่ายอายุมากขึ้นเนี่ยหลายคนที่โทรมาปรึกษาจากทีมแพทย์ของท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงเนี่ยท่านจะแนะนำให้ท่านได้ลดน้ำหนักการลดน้ำหนักต้องควบคุมปริมาณอาหารการกินถ้าเราเลือกสารอาหารเป็นหันมากินผักแล้วก็ลำดับขั้นตอนวิธีการกินเนี่ยนะคะถ้าท่านทาน IF ท่านทำฟาสติ้งเนี่ยฟาสติ้งคือช่วงการอดอาหารนะคะการกินอาหารเป็นมื้อเนี่ยเขาเรียกการทำ IF ก็คือการที่เราอาจจะจำกัดเรื่องของปริมาณอาหารนะคะโดยขั้นตอนสำคัญสำหรับคนที่จะลดค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะก็ให้ท่านดื่มน้ำและทานผักให้มันหลากหลายชนิดขึ้นทานผักเพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ทานผลไม้ที่ไม่หวานและท่านถึงทานโปรตีนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยได้มีเรื่องของการเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายเรามีมวลกล้ามเนื้อที่มันแข็งแรงระบบการเผาผลาญก็จะดีขึ้นนะคะถ้าใครสามารถที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินหรือว่าการทำอาหารทานเองงดพวกอาหารที่มีรสจัดเค็มจัดเราก็จะได้ปรุงรสได้ในปริมาณพอเหมาะพอดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะค่อยๆทำให้ค่าของน้ำตาลในเลือดเราลดลงเพราะการลดน้ำหนักเนี่ยมันจะลดไขมันที่มันสะสมในร่างกายและค่าเบาหวานความดันจะลดลงได้นะคะถ้าท่านมีปัญหาอยากปรึกษาทีมแพทย์ท่านก็โทรเข้าสายมาที่081-334-6666นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์มาดูแลให้เราไม่แก่ก่อนวัยหน้าตาผ่องใสเลือดลมดีก็สั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมและคนเป็นเบาหวานดื่มได้ส่วนท่านที่มีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเสริมด้วยไวน์เฮิร์บนะคะสารสกัดจากมะระขี้นกมีผักเชียงดาเนี่ยตัวฆ่าน้ำตาลแล้วก็มีเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมันจะไปเพิ่มในการช่วยให้เผาผลาญมากขึ้นนะคะลดความอยากอาหารลงและมีส่วนผสมของแมกนีเซียมซิงค์และธาตุสังกะสีแล้วก็โครเมียมซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายเราดูดซึมนำไปดูแลให้สุขภาพเราแข็งแรงจะสั่งซื้อนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังแม่ค้าแม่ขายนะคะเสียงกลางวันพลายลูกเพชรเมฆบางฟ้าจากชาตรีสีชนแล้วฟังคืนละฟ้าจากเสียงของเหลืองบริสุทธิ์ค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟวันยังคำ
3: ค่ะสำหรับคันที่อยากจะคุมเรื่องของน้ำตาลเนี่ยไม่ให้พุ่งขึ้นสูงเนี่ยนะคะ เราต้องระมัดระวังลดหวานมันเค็มกินผักมากขึ้นเสริมโปรตีนทุกมื้ออาหารแล้วก็การเดินหลังอาหารเนี่ยนะคะการเดินสัก10นาที15นาทีเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเดินเร็วนะคะให้เราได้มีการนำน้ำตาลออกมาใช้ได้เลยนะคะถ้าเราอยากจะควบคุมไม่ให้น้ำตาลมันขึ้นสูงเนี่ยนะคะเราอาจจะหลังกินข้าวแล้วเนี่ยนะคะน้ำตาลมันจะเริ่มเข้าสู่กระแสเลือดถ้าเราเดินเนี่ยมันกล้ามเนื้อมันก็จะดึงพวกน้ำตาลพวกนี้ไปใช้นะคะถ้าเราเดินสัก10นาที15นาทีหลังอาหารโดยเฉพาะอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหลักๆที่เรากินเนี่ยนะคะมันจะลดการพุ่งของน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้นะคะใครที่กินแล้วนั่งแล้วนอนเลยทันทีเนี่ยหลังกินข้าวเย็นอย่างเงี้ยนะคะเราเปลี่ยนมาเดินรอบบ้านก่อนสักหน่อยนึงมันก็จะช่วยในการลดพุงลดโรคเดินเร็วนะคะก็เราจะได้เปรียบในเรื่องของเวลาแต่เราก็ต้องดูอาหารด้วยนะคะว่าเราเนี่ยวันนี้เรากินอะไรบ้างบางคนกินน้ำหวานน้ำอัดลมกินขนมมื้อดักมื้อดึกเนี่ยถ้าเรากินก่อนนอนเนี่ยมันก็จะทำให้การลดพุงเรายากขึ้นนะคะไขมันหน้าท้องเนี่ยมันจะลดเนี่ยมันก็จะอยู่ที่พลังงานที่เรากินเข้าไปด้วยการที่เราเดินเร็วมันก็จะเป็นการเพิ่มการใช้พลังงานได้ดีนะคะก่อนนอนเนี่ยเราก็ควรจะงดพวกน้ำหวานอาหารที่เป็นแป้งน้ำตาลเรากินอาหารเราเดินหลังอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูปริมาณของพลังงานที่เรากินในแต่ละวันด้วยนะคะการที่เรากินผักสักครึ่งจานกินข้าวเหลือสักสองทัพพีไม่ได้บอกให้งดกินข้าวนะคะทานได้แต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยคนเป็นเบาหวานได้หันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือข้าวราสเบอร์รี่หรือกินข้าวให้น้อยลงเนี่ยเราเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์พวกโปรตีนให้มากขึ้นเนี่ยนะคะมันจะทำให้การคุมน้ำตาลได้ดีนะคะถ้ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยการเข้าสายหน้าไมค์ท่านจะปรึกษาท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงนะคะนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิรานาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านสามารถเข้าสายปรึกษาปัญหาสุขภาพยิ่งในภาวะการเจ็บป่วยหลังน้ำลดนะคะท่านอาจจะมีความยากลำบากในการเดินทางไปพบแพทย์เนี่ยท่านขอคำแนะนำได้นะคะกับทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีส่งเสียงไปถึงบ้านท่านเนี่ยท่านก็โทรมาที่เบอร์0813346666นะคะจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์สั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะช่วงนี้ช้ำรักจากอุบลยิ่งยังรักกันอยู่หรือเปล่าเสียงของไม้พิรมพรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหมอ
0: จากไหนครับเนี่ย
2: บางเขนครับ
0: บางเขนเป็นยังไงครับตอนนี
2: ้เจ็บหูครับหมอครับ
0: หูซ้ายหูขวา
2: หูซ้ายครับ
0: มีหนองไม่มีน้ำหนวกไหม
2: ไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับ
0: เราใช้หูฟังโทรศัพท์มือถือบ่อยไม่ยัดเข้าไปในหูเนี่ย
2: ไม่ยัดครับหมอครับ
0: เราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 79ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก50ครับ
0: ส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: 154ครับ
0: โอ้ยหุ่นดีเป็นบ้าเลยเนี่ยเนาะหุ่นดีไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: ไม่มีเลยเพราะว่าคุณออกกำลังกายทุกวัน
2: ครับ
0: แล้วก็เคยไปหาปวดหัวมีไม่มีน้ำหนวกนะฮะ
2: ไม่มีครับตอนหมอตอนตัดผมเหมือนแค่หูหมอให้ตัดผมช่าง
0: โอ้ยมันแค่มันขาสั่นเลยเวลามันแยงนะ
2: ช่างก็แค่ให้ครับ
0: แล้วก็มันใช้ไอมีดโกน
2: เขามีเครื่องมือแค่
0: เคร
2: ื่
0: องมือแล้วก็มาพอจนจะจบมันใช้สั่นนะมันมีแกรกมันมันติดหรือเปล่า
2: ฮะทีนี้มันเจ็บกับหมอครับ
0: มันติดเหมือนกันมันติดเชื้อนะ
2: เนี่ยครับ
0: มันไม่ได้ทำความสะอาดเลย
2: เหลือเครื่องมือเขามีเครื่องมือนะเขาแช่ยาแช่อะไร
0: โอ้ยมันเกิด
2: ร้านตัดผมครับ
0: คืออย่างนี้นะคุณคิดดูประโยชน์ของขี้หูเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับที่คุณแค่ยิ่งแค่ยิ่งมาก
2: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันคือแว็กมันคือสิ่งที่ป้องกันเชื้อโรคป้องกันการอักเสบป้องกันแมลงป้องกันสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กๆเข้าไป
2: อย่างนั้นเขาบอกอุ้ยขี้หูเยอะจังเลยเขาว่า
0: คืออย่างนี้ถ้าคุณไม่แค่มันก็ไม่เกิดมานะมันไม่เกิดมามากหรอกครับมันเอาไว้ดักพวกแมลงดักพวกเชื้อโรคนะครับแล้วก็ข้างในก็มีขนอ่อนๆเล็กๆนี่คุณทั้งขูดทั้งแคะมันเสียวนะมันเสียวที่ขานะเสียวที่หูนะขาสั่นเลยมันติดใจนะครับผมเคยแค่อยู่หลายปีตอนหลังตัดใจมันยิ่งเจ้าประจำด้วยก็หูเจ้านี่มันค่อยๆมันเสียวเสียวซ่าน
2: คร
0: ับ แล้วยิ่งแคะยิ่งกี่หูยิ่งมาก
2: เลยครับยิ่งแคะยิ่งมากคร
0: ับ ถ้าคุณไม่แคะมันจะเกิดขึ้นกันมันอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันสิ่งที่ว่ามันเป็นแว็กนะฮะมันป้องกันไม่ให้เกิดโรคนะครับมันคอยดักที่โรคนะครับดักพืชแมลงคุณจะไปแค่เป็นอันขาดเลยนะครับนะ
2: อ๋อครับครับ
0: ทีนี้
2: หลังตัดผมก็ไม่เฮลแคร์แล้ว
0: มีการอักเสบยังไงบ้างครับ
2: มันเจ็บครับ
0: เจ็บขึ้นไปหูมันแบ่งออกเป็นสามชั้นนะชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับกระดูก
2: เจ็บข้างในครับ
0: โอ้แล้วเคยไปให้หมอหูเขาตรวจดูไหม
2: ยังเลยครับหมอครับ
0: วันหลังนะถ้าขี้หูเยอะๆนะผมเคยไปที่โรงพยาบาลตาหูกระจมูกโดยนายแพทย์เอื้อชาติการจันทพิทักษ์นี่ซีกันนะครับเขาจะมีซักชั่น
2: บาดทุยฝนนะฮะ
0: เหมือนกันนะครับเขาจะมีซักชั่นนะคอยดูดนะฮะดูดซักชั่นคือดูดเอามันเหมือนกับเป็นมันมีเครื่องดูดต่อเข้าไปแล้วก็ต่อกันมันจะดูดคอกเนี่ยนั่นแหละไม่มีการอักเสบเลยนะครับ
2: ครับ
0: ดูดนะฮะเขาไม่เคยใช้มีดโกนนะนี่ทั้งมีดโกนทั้งมีดตะไบแหลมๆนะจู๊ด
2: อ๋อนี่เขาเคยใช้แค่ไม้แค่ฮะ
0: มันใช้ไม้ละมันโลหะเลยละมันใช้ไม้ละ
2: โลหะ
0: แล้วก็คมๆหน่อยแล้วก็กึ๊เข้าไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดใครไปชนนะผมเสียวไส้เหลือเกินมันคนเดิมไป
2: หมดโอ้ครับครับแค่คนชนไม่ได้แล้วก็
0: ทนแบบมันทะลุถึงสมองเลย
2: คร
0: ับ ใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยนี่เราจะทำยังไงครับหมอว่ามันต้องทานยาอะไรครับ
0: ไม่มียาหรอกครับเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับเขาเกิดการอักเสบ
2: ใช่อักเสบครับหมอมันมียาแก้อักเสบนะครับ
0: เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับหมอเอ็นทีก็ไม่ตอบนะครับ
2: เดี๋ยวหมอเขาบินมา
0: เจอได้อาจารย์หมอชำนาญครับเจอเลยครับ
2: ขึ้นบินมาครับหมอ
1: เวลาครับเวลาไปคนไข้ไปตัดผมเนี่ยนะครับก็มักจะแค่หูด้วยแต่การแค่หูเนี่ยโดยที่ คนไม่มีโดยคนที่ไม่มีความรู้ช่างตัดผมเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มันเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไม้หรืออุปกรณ์แก้หูเข้าไปโดนแก้หูทะลุเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณมีขี้หูเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการให้คุณให้มีการส่องในหูคุณต้องไปหาคุณหมอนะครับที่หมอที่โรงพยาบาลหูหมอหูคอจมูกเนี่ยเขาจะมีเครื่องขยายแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆกันนะครับซึ่งสเตอร์ไลด์ด้วยนะ
2: ครับ
1: นะครับเขาต้องสเตอร์ไลด์นะครับไออุปกรณ์ที่คุณจะทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการฆ่าเชื้ออะไรต่ออะไรแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่ฆ่าเชื้อนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะมีการติดเชื้อก็น้อยโอกาสที่จะไปโดนแก้หูทะลุก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะเขาต้องใช้เครื่องขยายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะเอาขี้หูออกหรือแก้หูคุณไปหาคุณหมอหูคอจมูกที่โรงพยาบาลจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลิกเลยครับที่แก้หูที่ตามร้านเนี่ยตัดผมเนี่ยแล้วก็เกิดมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
2: ครับ
1: ก็แก้หูเลยซึ่งโดยการใช้ตาแต่การแก้หูพวกเนี้ยมันอุปกรณ์เล็กๆเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องส่องเครื่องขยายนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าถ้าคุณยังมีอาการเจ็บเนี่ยคุณต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีการอักเสบไหมถ้ามีการอักเสบคุณก็ต้องทานยาแก้อักเสบแต่ถ้ามันมีการทะลุหรือมีการฉีกขาดเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องรักษานะครับ
2: แบบนี้
1: เพราะนั้นหมอคิดว่า
2: เจ็บไหมครับหมอมันเจ็บ
1: ไม่ใช่ฮะมันเจ็บมันไม่ใช่อักเสบอย่างเดียวครับมันเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับคุณอย่าไปคิดเองคุณต้องให้คุณหมอเขาส่องเขาไปดูในตรงนั้นนะครับว่ามันอักเสบตรงไหนมันอักเสบตรงรูหูหรือเปล่าหรือมันอักเสบตรงแก้วหูที่มันอยู่ในหูชั้นในอะครับเพราะนั้นต้องไปดูต้องไปตรวจต้องไปเช็คนะครับ
2: ครับแล้ววันนั้นผมก็ไปที่ร้านผมไปให้เขาเอาไฟส่งกันเขามีไฟส่งนะบอกให้ดูด้วยที่ว่าหูไม่มีแผลไม่อะไรไหมเขาบอกไม่มีอะไรเขาว่าอย่างนี
1: ้ใช้ไฟส่องไม่ได้ครับใช้ไฟส่องไม่พอครับมันต้องมีเครื่องขยายครับมันถึงจะบอกได้เพราะฉะนั้นถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีความผิดปกติแบบนี้คุณต้องไปหาแพทย์ครับไม่ใช่ไปหาช่างตัดผมซึ่งมันคนละมันไม่ถูกเรื่องนะครับนะเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบคุณก็จะหูพิการหูแก้หูทะลุเนี่ยก็จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นอย่าไปเสี่ยงเลยครับหมอคิดว่าการที่เราไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูซะหน่อยหรือถ้าสมมติว่ามันมีขี้หูเยอะซึ่งปกติขี้หูเนี่ยมันไม่ต้องไปแคะหรอกครับแต่ถ้าคุณอยากจะแคะคุณก็ให้คุณหมอเขาไปล้างไปแก้หูได้นะครับโดยการใช้เครื่องขยายนะครับไม่ใช่ใช้สายตาดูอย่างเดียวนะครับ
2: ครับหมอครับ
0: คืองี้ไม่รู้ใครตั้งว่าขี้หูเนี่ยเป็นสิ่งที่อุบาทที่สุดมันคือแว็กธรรมดาป้องกันแมลงป้องกันเชื้อโรคนะครับ
2: คร
0: ับ เราเป็นทางเปิดที่ใกล้สมองที่สุดจมูกก็ยังโว้กว่าจะถึงสมองได้โอ้โหผ่านขั้นตอนมีทั้งน้ำมูกมีทั้งอะไรตอนมีอะไรแต่แก้วหูมันทะลุเข้าไปปั๊บเนี่ยเยื่อบางๆนะฮะเกิดมาทะลุก็คุณจะเสียการได้ยินนะครับเกิดการติดเชื้อรักษายากที่สุดนะครับ
2: มันเจ็บเรื่อยเลยหมอครับ
0: คุณต้องไปหาหมอฮะต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ครับ
2: มันมียาแก้อักเสบครับ
0: ไม่จำเป็นฮะ
2: คืออ
0: ย่างนี้มันไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
2: นะครับมันเจ็บผมว่ามันจะเป็นอักเสบครับหมอ
0: คุณจะกินยาซีซุ้งไปเถอะครับคุณยอมไปตรวจเถอะนะครับบางทีแค่ล้างอย่างเดียวมันก็หายแล้วบางทีนะครับ
2: มัน
0: ต้องดูว่ามันอักเสบหรือเปล่าติดเชื้ออะไรเชื้อแอโรบหรือแอนแอโรบนะครับไอเชื้ออยู่ในหูเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นเชื้อที่หายากนะครับเพราะนั้นคุณรักษาต้นลมต้นเหตุนะครับแล้วต่อไปเนี่ยคุณต้องอย่าไปแคะเป็นอันขาดเพราะแค่แล้วมันติดนะครับผมก็จะเลิกได้โอ้โหมันนึกถึงผู้หญิงสาวๆนะมันแคะหูเรานะโอ้โหมันเสียวนะครับมือนิ่มๆ นะฮะโอ้ยกว่าจะเลิกได้อยู่ข้างบ้านนี่ชื่อยายหมวยอายุประมาณสัก30กว่านะมันแคะหูพี่ออกอีกก้อนนึงพี่นะโอ้โหขาสั่นเลยเนี่ย
1: อาจารย์เสียวที่หูเหรอ
0: ไม่ใช่เสียวที่อื่นนะอาจารย์หูไม่เสียวหรอกมันเสียวที่อื่นขามันโอ้มันทำไมมันมีความสุขถึงขนาดนี้เวลาแคะจริงหรือเปล่า ไอ้คนไม่เคยแคบมันไม่รู้สึกว่าแคบหูมันมีความสุขมีความสนุกขนาดไหนจริงหรือเปล
2: ่
0: า
2: คร
0: ับ แล้วมันเป็นติดนะฮะวันไหนไม่ได้แคบรู้สึกว่าต้องสงสัยเนี่ยแม้กระทั่งการใช้คัตตันบัตแยงหูก็เช่นเดียวกันไม่จำเป็นแล้วครับคุณแยงเฉพาะข้างนอกนิดหน่อยนะครับ
2: ครับ
0: ขี้หูเนี่ยมันคุณจะเรียกว่าแว็กซ์จะสมบูรณ์กว่านะครับ มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายป้องกันการอักเสบป้องกันแมลง
2: คร
0: ับ แล้วคุณดันเอาคัตตันบัตเนี่ยคัตตันบัตไปแยงเข้าไปเข้าไปในหูลึกๆควาดมันเข้าไปเนี่ยคุณเอาขี้หมูขี้หูเนี่ยแว็กเนี่ยเข้าไปทับผมจนแก้ไขไม่ได้คุณจะไปให้ช่างตัดผมควักไม่ได้ครับเขามีซักชั่นนะฮะ
2: ครับ
0: โอ้ซักชั่นนี่เวลาถูกดูดออกจากรูหูนะมันเสียวเสียวดีกว่าให้สาวๆแค่อีกรู้ป่ะคุณไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้หรือไปเอ็นทีอยู่ใกล้ที่ไหนหรือไปโรงพยาบาลเอกชนมันก็นั่นไปโรงพยาบาลตาหูคอจมูกก็ได้อยู่สี่แยกแถวไอถนนราชชนนีเลยเซ็นทรัลไปหน่อยนึงอะนะครับไปหาหมอเชี่ยวชาญโดยตรงนะฮะที่แยกเฉพาะหูโดยเฉพาะเขามีซักชั่นคอยดูดนะครับแล้วก็ดู
2: นี่ไอ้นี่ผมไปโรงพยาบาลภูมิพลรักษาภูมิพล
0: แล้วก็ได้ก็ได้ครับไปแผนกเอ็นทีนะครับ
2: อันนี้ไปรักษาภูมิพลนี่ต้องรักษาหมออะไรฮะหมอทางโรคอะไรฮะ
0: ทางโรค ENT ครับตาหูคอจมูก
2: เกี่ยวกับโรคความดันไหมฮะเกิดอะไรไหมฮะ
0: ไม่เกี่ยวไปหาหมอหูโดยเฉพาะครับเขามีฮะ
2: เปล่านึกว่าจะไปหาหมอหูเลยฮะ
0: เขามีฮะมีเฉพาะหูเมื่อก่อนนั้นไม่แยกนะตาหูคอจมูกเข้ารวมอยู่ในแก๊งเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้เขาแยกแล้วโรงพยาบาลเขาแยกแล้วนะครับแยก
2: ที่ผมรักษามีสามโรคโรคกระเพาะโรคเส้นประสาท
0: คุณ
2: แล้วก็โรคตาที่รักษาอยู่
0: คุณไปหาหมอหูโดยตรงดีกว่านะครับเขาจะมีเครื่องมือพร้อมกว่านะครับเฉพาะหูก็มีที่คุยบน
2: รักษาหูนี่แหละ
0: ดีกว่านะครับนะ
2: พอไปขึ้นไปก็แบบพบ
0: คุณไปดูแผนก ENT อ่ะตามหูกับจมูกนั่นนะครับเน
2: า
0: ะ
2: ไปหาไปพบโรคนี้
0: เลยไปหาหมอหูเขามีเครื่องซักชั่นคอยดูแล้วก็มีแว่นขยายคอยส่ง
2: อ๋อนึกว่าไปพบหมอที่ผมรักษาเนี่ยส่วนมากเขาจะส่งตัวนะถ้าเกิดว่าเราไปรักษาอย่างเงี้ยที่เป็นโรคกระดูกเนี่ยเขาก็จะส่งไปโรคกระดูก
0: โอ้เครื่องมือไม่พร้อมฮะคุณต้องไปหาหมออ
2: ันนี้เราไปขึ้นกับหมอนี่เลยฮะ
0: ใช่ดีกว่าครับดีกว่านะครับนะ
2: อ๋อครับคุณมากหมอครับ
0: ครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ต้องกินแปะกล้วยเพราะว่าน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยท่อเลือดของคุณมันจะแตกมันจะตีบซะก่อนนะครับมันจะเปราะน้ำเลือดของคุณมีความใสไหลเวียนได้ดีโรคหัวใจก็จะไม่มีนะครับอาจารย์มีความภูมิใจไม่ว่าเบาหวานเนี่ยเขาหายได้เช่นอาจารย์มาชำนาญกับเช่นเลยครับ
3: ก็สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาที่โรงพยาบาลหรือการทานยาไม่ว่าจะเป็นยาฉีดหรือยาทานก็ตามเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการบริโภคเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์มาทำแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็มีกระบวนการที่จะทำให้น้ำตาลลดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องการบริโภคการทำ IF หรือแม้กระทั่งชนิดของอาหารที่ทานหรือแม้กระทั่งการใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับและถ้าสมมติว่าฟังและเข้าใจแล้วไปปฏิบัติเนี่ยนะครับน้ำตาลมันลดเนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ลดลงนะครับทานยาน้อยลงอัตราจากการใช้ยาก็น้อยลงนะครับเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ถ้าทานยามา 20-30 ปีเนี่ยพออายุเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไตแล้วก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตในที่สุดนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นศาสตร์ทางเลือกแล้วก็เป็นกระบวนการที่อาจารย์พยายามพูดบอกคนไข้ว่าไอ้ที่น้ำตาลมันลดลงเนี่ย มันต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งการควบคุมการบริโภคการทำไอเอฟเนี่ยนะครับมันจะมีประโยชน์มากชนิดของอาหารที่ทานก่อนการหลังเนี่ยเพราะนั้นถ้าท่านฟังแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านฟังที่เป็นเบาหวานเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยพอถึงวันนึงนะครับน้ำตาลมันลดลงได้นะครับอย่างคนไข้รายเนี้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าน้ำตาล400ถึง600เนี่ยแล้วลดลงถึงวันนี้ลดลงแต่ผลพวงจากการที่มีน้ำตาลสูงมากขนาดนี้มันก็จะมีผลต่อเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็ดีเพราะนั้นพอถึงวันนึงเส้นเลือดมันก็ตีบนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีคำว่าสายเกินไปนะครับขอให้เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานทานยามา20ปีก็ตามถ้าเราสามารถดูแลในสิ่งที่อาจารย์มีสอนได้พูดได้บอกไว้เนี่ยเบาหวานมันหายได้มันดีขึ้นได้นะครับแล้วเราใช้สมุนไพรก็เป็นสารทางเลือกแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูแลเรื่องการบริโภคเนี่ยถึงวันนึงเนี่ยนะครับความจำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ลดน้อยลงอันตรายจากการใช้ยาก็น้อยลงผลพวงจากการเป็นเบาหวานมากๆที่มีผลกระทบกับเส้นเลือดก็น้อยลงนะครับจะเห็นแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาที่ต้องไปพร้อมๆกันไม่ใช่แต่รักกินแต่ยาที่เดียวที่เรา
0: คืออย่างนี้การรักษาที่ต้นเหตุตอนนี้ของคุณลองบอกวิธีการกินแก้การออกกำลังกายทำให้เบาหวานหายได้ไงใช่เลยครับ
4: คืออย่างนี้ครับ คือที่คุณหมอเขาบอกว่าผมเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วผมเขานัดผมไปยิงผมไม่บอกไม่ยิง
0: แล้วเขาได้บอกหรือเปล่าว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมนะครับ
4: เขาไม่ได้บอกเขามีแต่ว่าเบาหวานขึ้นตาครับ
0: ทำให้จอประสาทตาเสื่อมครับทำให้ตาบอดครับ
4: แล้วถ้าผมไม่ยิงแล้วมันก็ผมจิ้มแต่กล้วยผมก็ว่ามันดีขึ้นมานะ
0: คืออย่างนี้นะเบาหวานลงตาลงไตลงตีนทำให้ต้องตัดขา3ต่อเนี่ยแหละถ้าคุณไม่มีเห็นเป็นปกติแสดงว่าตาคุณไม่เสื่อมจอประสาทตาคุณไม่เสื่อมนะครับจอประสาทตาเสื่อมมันไม่มียารักษามันผิดอีกนะครับ
4: ก็แค่มัวมัวเฉยนะครับ
0: มัวมัวเนี่ยอาจจะเป็นต้อกระจกก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นจอประสาทตาเสื่อมไม่มียารักษานะครับนอกจากการลดค่าน้ำตาลสะสมลดค่าฟาติบัตชูการ์น้ำตาลของคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ลดเนี่ยโอกาสตาบอดมันสูงมากๆเลยครับคือจอประสาทตาเสื่อมนะครับไม่มียารักษานอกจากคุณต้องน้ำตาลต้องต่ำกว่า100ยิ่งดี A1C ต่ำกว่า 5.3
4: เนี่ยผมพยายามให้มันต่ำกว่า100ครับ
0: โอ้คุณโคตรเก่งเลยอาจารย์ทำไมเขาเก่งเนี่ย
4: ก็เก่งกว่าอาจารย์นะ
3: สิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า
4: ทุกอย่างเลยนะที่เคยกินข้าวเหนียวอะไรเนี่ย
0: โอ้ตาย
4: แล้วตั้งแต่ผมไปกรรมบุรุณมาเนี่ย3เดือนแล้วนะผมมาฟังอาจารย์เนี่ยผมมานอนฟังอาจารย์เดือนครึ่งเนี่ยผมสั่งมากินหมดไปจะ6กล่องแล้ว
0: แล้วคุณรู้เปล่าถ้าคุณเจอผมแต่แรกนะบรูไม่ได้กินไม่ได้แอมหรอกครับ
4: ไม่ได้ผมไม่ได้ทำแน่ๆเลย
0: ไม่ได้แอมหรอกครับไม่มีทางเลยครับคืออย่างนี้นะไอ้โรคพวกนี้ต้องการคำอธิบายด้วยความซื่อสัตย์ด้วยเหตุด้วยผลต้องพูดย้ำๆพูดบ่อยๆบางทีมันยากเลยนักหนาโอ้ยเห็นคนไข้ที่เขาหายจากเบาหวานไปหามาจนนานเนี่ยโอ้ยเขาบางทีเขาดังร้องไห้อะบางทีเขาดีใจอะเขาค้นพบทางสว่างสวยด้วยนะครับ
4: เนี่ยอาจารย์ที่ผมไปหมอคนนั้นผมไม่จริงเนี่ยเวลาเขาส่องมันปวดมาถึง2วันแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปมา2วัน
0: เขายิงเลเซอร์ใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คุณเป็นต้อเห็นแล้วฮะ
4: ไม่ได้ยิง
0: เ
4: ออไม่ยิงแค่ส่องอะแต่ดูลูกตาเฉยมันปวด
0: ก็ถูก
4: ก็เลยไม่ทำผมบอกว่าผมยังไม่ทำ
0: คืออย่าง
4: น
0: ี้
4: ว่าไอ้หมอหัวใจเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปทำเลยเพิ่งไปทำไอ้บอลลูนม้าเขาอะ
0: บอลลูนกี่เส้นครับ
4: 3เส้นครับ
0: โอ้คุณเฉียดตาย
4: เส้นใหญ่เลยครับ
0: โอ้ มันขึ้นตั้ง600เนี่ย500นี่6 700เนี่ยคนเอ้ยเลือดมันยังกระตังเมเนี่ยแล้วก็ขาก็เริ่มชาด้วยจริงป่ะ
4: คร
0: ับ ใช่ป่ะจริงๆ
4: ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลย
0: ขาเริ่มชาด้วยคุณรู้ป่ะถ้าคุณแผลเป็นแผลบวมคุณอาจจะต้องตัดขาก็ได้ครับแล้วไตวายเนี่ยของคุณต่ำกว่า30ด้วยซ้ำไปคุณลองไปตรวจค่า eGFR เนี่ยคริตินินไม่เกิน4ถึง5เนี่ยเบาหวานขึ้น600เนี่ยเราสามารถพยากรณ์ได้หมดเลยครับ
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสี

หมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการที่ได้มีทีมแพทย์เนี่ยนะคะได้คำแนะนำส่งกำลังใจมาถึงบ้านท่านเมื่อท่านเปิดคลื่นรับฟังนะคะทาง 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101หรือจะเป็นในเครือข่ายของ KCS Radio เนี่ยนะคะท่านสามารถที่จะมีแพทย์อย่างใกล้ชิดที่ขอคำแนะนำได้เลยทันทีโทรเข้าสายนะคะที่081-334-6666ช่วงเช้าเนี่ย6โมงถึงเที่ยงเช้าวันจันทร์เนี่ยท่านก็โทรคุยกันในแพทย์ชำนาญกับท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ได้เลยนะคะส่วนท่านที่อยากจะได้แปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกท่านสั่งซื้อที่062-5100-560-569ให้ฟังเพลงกลัวค่ะของมงคลคำสร้อยมือที่3จากเสียงของอัมพรแหวนเพชร

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับตารางชีวิตของคนเราในแต่ละวันเนี่ยนะคะเราจะต้องมีหน้าที่การงานที่เราจะต้องหาเงินทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัวและตัวเราเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้มีเงินทองในการจับจ่ายซื้อข้าวปลาอาหารนะคะการดูแลบ้านช่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยมันจิตปาถะแหละนะคะแต่เราก็ต้องนึกถึงสุขภาพด้วยถ้าเราสุขภาพไม่ดีการที่เราจะนำพาเราชีวิตเนี่ยไปหาเงินทองเนี่ยมันก็จะยากนะคะเพราะฉะนั้นการหมั่นตรวจเช็คร่างกายการดูแลสุขภาพนะคะเราถึงแนะนำให้ท่านนอนให้พอค่ะคนที่เรานอนหลับตื่นหรือว่ายังมีความวิตกกังวลนะคะบางท่านอาจจะต้องเอางานมาทำมันไม่เสร็จอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเราขาดการพักผ่อนเนี่ยมันจะเสื่อมโทรมเร็วเพราะร่างกายเราเนี่ยเวลานอนเนี่ยมันจะซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายสึกหรอในระหว่างวันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งนอนพักผ่อนให้พอคืนนึง 7-8 ชั่วโมงหรือว่าอาจจะเรื่องของการที่ออกกำลังกายเนี่ยนะคะที่เราแนะนำกันเนี่ยนะคะถ้าเราทำได้ดีเราเดินเดินช้าเดินเร็วออกกำลังกายเนี่ยนะคะถ้าวันไหนเนี่ยงานเยอะๆเราก็ต้องหาเวลานะคะเดินให้ได้สัก20นาทีหรืออาจจะใช้ในการเดินเร็ว 2-3 นาทีเนี่ยปั่นซอยเท้าไปแล้วค่อยๆก้าวอีกสัก 1-2 นาทีเนี่ยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ออกกำลังกายตามกำลังนะคะท่านอย่าไปกินแล้วก็นอนพักผ่อนกายยาดูซีรีส์ยาวเลยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะคะบางคนก็ปวดหลังเดินมาลุกมาเหน็บชากินเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายนะคะเวลาอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราได้มีสร้างร่างกายให้เราแข็งแรงเนี่ยเราเดินสัก20นาทีเราเพิ่งเริ่มเราก็อาจจะเดินช้าๆก่อนนะคะ10นาที15นาทีหลังอาหารเนี่ย3มื้อเราก็ได้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแต่ถ้าเราออกกำลังกายในทุกๆวันเนี่ยเราต้องเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็ไปยกดัมเบลนะคะยกขวดน้ำหรือว่าออกกำลังกายแบบยางยืดที่มีแรงต้านแขนขาให้มันได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีร่างกายที่ไม่เสื่อมเร็วนะคะถ้าเราอยากจะคุมน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยที่แนะนำให้ท่านเดิน10ถึง20นาทีหลังมื้ออาหารเนี่ยมันก็จะได้ลดในเรื่องของน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยนะคะจะได้เผาผลาญถ้าอยากลดพุงเนี่ยนะคะเราต้องคุมอาหารไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราควบคุมอาหารจำกัดปริมาณการกินเลือกการกินให้เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดพุงลดโรคและเรามีไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกที่ไปดูแลในเรื่องของการเผาผลาญนะคะถ้าท่านทานในก่อนมื้ออาหารในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยมันจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะมีผักหลากหลายชนิดที่ผสมอยู่ในไวเฮิร์บเหมาะสำหรับคนที่เป็นภาวะโรคอ้วนไขมันเกินไขมันสะสมถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยมันจะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนที่เส้นรอบพุงเกินมาตรฐานนะคะพุงยื่นพุงย้อยเริ่มมีไขมันที่สะสมเนี่ยมันก็จะไปช่วยการเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะท่านทานไวเฮิร์บถ้าหลังอาหารเนี่ยมื้อหนักๆ ก็สามารถช่วยให้ไปลดพุงลดโรคไปลดไขมันนะคะท่านใดสนใจในการสั่งซื้อไวเฮิร์บจะมีขนาดพรีเมียม6กล่องมีตำราการทำ IF ให้ด้วยค่ะท่านใดสนใจนะคะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายนะคะที่ให้จะสั่งซื้อก็คือหมายเลขโทรศัพท์0625100560-569ค่ะให้ฟังเพลงสาว AM นะคะเสียงพุ่มพวงดวงจันทร์อีสาวทรานซิสเตอร์จากอ้อยทิพย์ปัญญาธรนางสาวแนนซี่ค่ะเสียงของแมงปอชนทิชาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การสำหรับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะคะผู้ชายเราเนี่ย45ปีหรือว่าเป็นผู้หญิงก็ตามนะคะหรือคนที่เริ่มมีวัยหมดประจำเดือนเนี่ยนะคะร่างกายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพอเราเข้าสู่วัยทองเนี่ยไขมันมันอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าระบบการเผาผลาญเราอาจจะแย่ลงเราก็ต้องปรับในเรื่องของการลดพวกไขมันนะคะใครที่กำลังเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าน้ำไขมันที่มันเป็นตัว LDL เนี่ยนะคะหรือไขมันเลวที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะพอเราเลข4เลข5ต้นๆเนี่ยค่าเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นจากการสะสมไขมันนะคะทั้งๆที่เราอาจจะกินเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงเราเนี่ยนะคะมันก็จะไปกระจัดพวกไขมันในร่างกายเนี่ยได้น้อยลงแล้วก็ความไวต่ออินซูลินก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงปัญหาไขมันพอกตับไขมันที่สะสมเนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนกินอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เราอาจจะมีไขมันที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะก็หันมากินอาหารที่ลดหวานมันเค็มลงนะคะเราก็จะต้องดูด้วยนะคะในการปรับในเรื่องของการกินจากที่เราเคยกินพวกหนังไก่ที่มันติดมันกับกรอบเห็นนะเราก็ควรจะกินอกไก่พวกที่มันเป็นติดมันพวกหนังไก่ที่มีพวกครีมเทียมพวกเนยของทอดอาหารแปรรูปพวกเนี้ยนะคะเราหันมากินไขมันไม่อิ่มตัวพวกปลาถั่วเมล็ดพืชอะโวคาโดหรือว่าน้ำมันพืชที่เหมาะสมแทนพวกนี้นะคะมันก็จะไปช่วยได้แล้วก็เพิ่มอาหารที่มีพวกใยอาหารที่เราสามารถจะไปกำจัดในเรื่องของไขมันส่วนเกินเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการกินข้าวแป้งน้ำตาลหันมากินข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่กินถั่วฝรั่งแอปเปิ้ลแล้วก็ผักในหลายๆชนิดเนี่ยนะคะถ้าเรากินอาหารในช่วงมื้อเช้าด้วยขนมปังกับปาตังโกกับกาแฟหวานๆเนี่ยนะคะกินแล้วก็นั่งนอนๆเนี่ยยิ่งเกิดการสะสมไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยควรกินเปลี่ยนให้มันหลากหลายแล้วก็เลือกอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆไม่เกิดการสะสมได้จะเป็นการดีถ้าเราต้องกินโจ๊กเราก็กินข้าวให้มันน้อยลงเพราะโจ๊กเนี่ยมันละเอียดแล้วมันแตกตัวง่ายมันก็เป็นน้ำตาลดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดถึงให้มากินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแล้วกินผักให้มากขึ้นผักเนี่ยมันจะไปช่วยดูดซับในการชะลอน้ำตาลไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือดยิ่งคนเป็นเบาหวานท่านต้องระมัดระวังนะคะการที่ท่านกินผักก่อนและตามด้วยผลไม้ต้องกินในเป็นชิ้นๆเนี่ยนะคะแต่ถ้าใครเอาไปปั่นแล้วใส่น้ำเชื่อมน้ำหวานเนี่ยก็มีผลต่อค่าน้ำตาลในเลือดที่พุ่งสูงได้พอมันพุ่งสูงมันต่ำลงเราก็หิวบ่อยๆบางคนกระหายน้ำเนี่ยนะคะจากการที่เรากินพวกเครื่องดื่มหวานๆกาแฟหวานน้ำอัดลมพวกนี้นะคะอยู่ในช่วงของการทำ IF การลดน้ำหนักเนี่ยท่านต้องกินเป็นมื้อๆไม่กินจุกจิกระหว่างมื้อจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชานะคะถ้าทำได้เนี่ยค่าน้ำตาลในเลือดมันจะค่อยๆลดลงแล้วเราก็สามารถปรับยาได้เบาหวานหายได้นะคะค่าความดันก็สามารถที่จะลดลงได้ถ้าเราลดน้ำหนักลงเนี่ยไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตอยู่ที่การปรับพฤติกรรมนะคะวันนี้สนใจในการลดพุงลดโรคนะคะจะสั่งไวเฮิร์บสารสังกัดจากมะระขี้นกจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่โทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะมาฟังเอกชัยศรีวิชัยนะคะอกหักจากปากใต้สมศรี1992จากเสียงยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์แพทย์วังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีจากไหนครับเนี่ย
2: จากชลบุรีค่ะ
0: ชลบุรีฟังรายการนี้ดีไหม
2: ฟังดีค่ะ
0: ฟังดีฟังเพราะไหม
2: ตั้งเพราะค่ะได้ทุกอย่างเลย
0: ที่คุณ
2: หมอสอนฉันได้ทุกอย่างเลย
0: เช่น
2: แต่ก่อนน้ำหนักฉัน60พอฟัง
0: แล้วสูงเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูง150
0: โอเคแล้วฟังรายการนี้แล้วเป็นไงครับ
2: ฟังรายการนี้แล้วก็มาทำตามที่คุณหมอบอก3เดือนฟัง3เดือนแรกไปตรวจลงมาอยู่อ้ามหนักลงมาอยู่53แล้วก็ไปตรวจเดือนมิถุนาเมื่อตะกี้นี้ลงมาอยู่47
0: แล้วมีอะไรอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นไหมครับ
2: ปวดเข่ากับปวดกระโปงปวดเข่าแต่ก่อนเนี่ยปวดเยอะพอทำตามคุณหมอบอกนี่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ปกติหรอกแต่มันเพราะว่าขามันเฉียมเนาะเข่ามันเฉียม
0: อายุเท่าไหร่ละอายุ
2: 72ค่ะ
0: โอ้ยังอ่อนอยู่ยังเด็กอยู่เลยผมต้อง79แล้วเนี่ยก
2: ็รุ่นน้อง72
0: แข็งแรงแล้วเราพอลดน้ำหนักแล้วเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์หรือเปล่าครับเนี่ย
2: ค่ะ
0: เราม
2: ีน้ำหนักได้เสมือนขึ้นสวรรค์ฉันมีเบาหวานมีความดันมีไขมันแต่เบาหวานไม่ได้กินยานะทุกวันเนี่ย
0: ก็มันหายแล้วกินยาทำไมล่ะเอเป็นซีเท่าไหร่น้ำตาลสะสม
2: ก็ได้ไงฉันถึงว่าฉันสบาย
0: หมอไม่กล้าให้ยาหรอกถ้าหมอคืนให้ยานะมันเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจนเกินไปนะมันเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดบางทีต่ำกว่า60-70มันจะตายเอาอะเขาจึงงดยาเบาหวาน
2: ความดันก็ปกติค่ะ
0: นี่แหละเห็นไหมแล้วไขมันล่ะ
2: ไขมันก็ไม่มีค่ะ
0: อาจารย์
2: แต่หมอยังให้กินยาอยู่ไม่ให้หยุด
0: เดี๋ยวค่าผลแลบเป็นไงฮะค่าน้ำตาลหรือเท่าไหร่ค่าไขมันและความดันหรือเท่าไหร่ครับเชิญเลยครับ
2: หมอบอกว่าไขมันก็ไม่มีความดันมี120
0: ปกติ
2: แล้วก็เบาหวานสะสมน่ะ 6% ค่ะ
0: โอ้อายุขนาดนี้ได้ 6.5 ยังปกติเลยเนี่ย 6.0 นะ 6.0 เนี่ยถ้าเทียบกับถ้าน้ำตาลสะสม65เท่ากับ90 6เท่ากับ120ถือว่าปกติครับ
2: คุณหมอย่องว่าผมนี่ว่าฉันนี่ทำได้ยังไงอายุถึงขนาดนี
0: ้ร้อยปีอายุร้อยปีก็ทำได้เหมือนกันแล้วครับก็ทำได้เหมือนกันแล้วครับ
2: แต่ตอนนี้มันจะปวดสะโพกไงคุณหมอ
0: ปวดสะโพกซ้ายหรือขวาแล้วชาที่ขาได้ไหมครับ
2: มันปวดหมดทั้งสองอย่างทั้งสองข้างค่ะ
0: ปวดมานานหรือยังครับ
2: ไม่ยังไม่ถึงเรียน
0: ไปเกิดล้มอะไรที่ไหนหรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้ล้มไม่ได้อะไรที่ไหน
0: แล้วอาชีพอะไรครับตอนนี
2: ้แต่ก่อนฉันก็ทำอาชีพทุกอย่างทำไร่ทำนานั่นแหละ
0: โอ้ได้ก้มบ่อยๆหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินใช่ไหมครับ
2: ใช่ก็ไปทำก่อสร้างไปอะไรหมดทุกอย่าง
0: โอ้เป็นผู้หญิงทำงานก่อสร้างอ่ะ
2: ทำงานก่อสร้างอยู่หลายปีนะคุณหมอ
0: แบกปูนไปบก
2: ไม่ใช่แบกปูนหรอกแต่ผสมปูนหิ้วคู่ปูนให้เขาน
0: ี่มันงานผู้ชายอยู่วะเนี่ยทำกี่ปีครับเนี่ย
2: นานค่ะจนอายุ50
0: แล้วทำเสร็จกินแต่ข้าวเหนียวส้มตำใช่ไหม
2: ข้าวเหนียวส้มตำแต่ก่อนกินชอบข้าวเหนียวส้มตำแต่ตอนนี้ไม่ได้กินหลังจากลงมาอยู่กับลูกนี่ลูกเอาลงมาอยู่ชลบุรีนี
0: ่เ
2: ออก็ศ6ก็ศ6 61และ62ลูกก็ซื้อบ้านมาอยู่ที่บ้านกับลูกนี
0: ่
2: ไม่ได้กินข้าวเหนียวส้มตำกินแต่ข้าวถุงนะข้าวเจ้านะ
0: แล้วมาฟังรายการนี้ข้าวเจ้าเขากินน้อยลงข้าวกล้องกินมากขึ้นแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มไม่กินข้าวเหนียว
2: ไม่ได้กินสักอย่างคุณหมอเดี๋ยวนี้ไม่กินสักอย่างเลย
0: ไอ้เก่งมากๆเลยฮะเบาหวานก็หายความดันก็กระจายไม่หายให้มันรู้ไปไขมันก็ไม่มีแต่กินยานิดหน่อยเพราะว่าเรายังมีอาการทางหายใจเป็นไงคล่องดีไหมครับตอนนี
2: ้ค่ะหายใจดี
0: เออเมื่อก่อนนี
2: ้แต่มันมีนะมันมีเหงื่อออกแรงจังเลยนะคุณหมอ
0: เหงื่อออกแรงเด้อ
2: ไม่ล่ะหรือมันเป็นกับฉันกินน้ำมากเกินไปล่ะ
0: ไ เออไม่น่าใช่ฮะไม่น่าใช่
2: มันเกี่ยวไหม
0: มันอาจจะเกิดจากว่าที่เราไม่กินน้ำตาลเลยน้ำตาลในเลือดอาจจะต่ำขึ้นไปก็ได้
2: ไม่กินน้ำตาลไม่กินขนมปังทุกอย่างหมอให้
0: คืออย่าง
2: น
0: ี
2: ้มันอาจจะก็ไม่กิน
0: ร่างกายยังปรับตัวไม่ทันอาจจะเกิดสภาวะบางครั้งบางคราวน้ำตาลในเลือดต่ำนะฮะถ้าคุณเหงื่อออกอย่างนี้คุณลองเจาะไปนิ้วดูไม่ต้องเจาะนะครับคุณลองกินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่ง
2: ไปนิ้วจะได้ไปเจาะ
0: บางทีอยู่เฉยๆเหงื่อออกไม่มีแรงนะฮะหรือตัวเย็นตัวร้อนสลับกันนะครับบางทีเกิดสภาวะที่เรียกว่า
2: ก็ปกติดีไม่เย็นไม่ร้อนเวลาเราออกไปข้างนอกไปลูกหญ้าลูกอะไรที่สวนครัวน่ะมันเหงื่อเหมือนกับอาบน้ำเลยคุณหมอ
0: แล้วการไม่กินน้ำตาลเลยไม่กินหวานนิดๆเลยนะครับไม่กินข้าวเลยไม่กินแป้งเลยนี่ก็เกิดสภาวะบางทีเนี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำ
2: เดี๋ยวนี้ก็กินแต่ข้าวกล้องบางวันก็กินมื้อเดียวนะครับคุณหมอ
0: เดี๋ยวเอางี้ทีนี้อาการเหงื่อออกนะครับสงสารคงสงสัยว่าจะเกิดสภาวะบางครั้งบางคราวน้ำตาลในเลือดต่ำหรือไม่ยังไงแล้วมีการปวดสะโพกเนี่ยคุณทำงานมาตั้ง40ปีนะครับยืนก้มแบกปูนผสมปูนผู้ชายยังทำไม่ได้เลย
2: ไม่ได้แบกปูนหรอกมีแต่ผสมปูนแล้วก็ยกถังปูนให้เขาโยนถังปูนขึ้นให้เขาถ้าโยนไม่ทันก็ตั้งพ่อเขาตัวเองค่ะ
0: ว้ายทำไปกี่ปีเนี่ย
2: นานค่ะ
0: 10ปีได้ไหม
2: จนสามีเสียชีวิตถึงขึ้นมาบ้านหาลูกค่ะ
0: 20-30ปีนี่เป็นกุลสตรีควรจะมอบรางวัลแม็กใสๆให้แล้วรู้ป่ะใช่ไหมครับเอาละทีนี้จะแก้ไขยังไงแล้วมีอาการชาขาร่วมด้วยหรือเปล่าครับ
2: แต่ก่อนชาแต่ตอนนี้มันไม่ชาแล้วแต่ทำจะเหมือนจะทำตามหมอบอกน
0: ี่ IF ใช่ไหม
2: ไม่ชาไม่ง
0: ออาจารย
2: ์แต่ก่อนมือฉันก็เหยียดไม่ออก
0: เ
2: ออพอตอนนี้มันเหยียดออกได้หมดทุกอย่างเลย
0: เพราะเมื่อก่อนนี้ทำท่าหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วไม่เกิดอาการปวดอาการชาบ้างนะครับแต่พอคุณลดน้ำหนักมันก็หลุดลงไปบวกกับการเดินเร็วสลับช้านะครับบวกกับการกินอาหารเป็นยาเนี่ยอันนี้มันแก้ไขจนเบาหวานความดันไขมันคุณหายขาดจากโรคนี้หมอก็ตกใจอ่ะอายุ70กว่าทำไมลดน้ำหนักได้ขนาดนี้จริงหรือเปล่า
2: ใช
0: ่เออตอนนี้หนักกี่กิโล
2: 47
0: เราสูงเท่าไหร่
2: 150
0: ลดได้อีก5กิโลไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะยังน้ำหนักเกินนิดๆอยู่นะครับต้องผอมกว่านี้หน่อยแต่ผอมขนาดนี้มันก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นแล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับ
2: มันมีสมุนไพรอยู่ที่หม่องฉันอยู่นี่เยอะแยะลูกชายเอามาปลูก
0: กินได้เลยฮะถ้าปลูกเองกินได้เลยครับกินได้เลยถ้ามาปลูกเองนะครับนะเอาละทีนี้อาการปวดที่บั้นเอวทำงานขนาดนี้ปวดขนาดนี้น่าว่าเก่งแล้วควรจะแก้ไขได้ขนาดไหนเชิญอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับเชิญเลยครับครับปวดที่เอวครับเชิญเลยครับ
1: ตอนนี้คนไข้ต้องการถามอะไรครับ
2: ต้องการอยากรู้ว่ากระโสะโพกสันสองข้างนี้จะทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นมันถึงจะไม่ปวดค่ะ
1: คือต้องยอมรับนะครับว่าคนเราเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไม่แข็งแรงหรอกอะไรตอนนั้นมันก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับการความเสื่อมตามวัยอันเนี้ยมันก็เป็นจากการที่เราอายุมากขึ้นนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ที่ทำงานเยอะๆเนี่ยช่วงสาวๆเนี่ยพอถึงวัยหนึ่งอายุเยอะๆก็ยังรักที่จะทำงานเพราะว่าทำงานแล้วมันมีความสุขแต่สภาพร่างกายของเราเนี่ยมันไม่พร้อมนะครับมันเริ่มมีความเสื่อมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่คนไข้ปวดสะโพกสองข้างเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสื่อมที่กระดูกสะโพกก็ได้หรืออาจจะมีความเสื่อมที่กระดูกหลังก็ได้นะครับซึ่งหมอคิดว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราต้องไปเอ็กซเรย์ดูที่โรงพยาบาลและต้องให้คุณหมอก็ตรวจดูนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่อาจารย์เกษรได้พูดอยู่เสมอก็คือว่าถ้าเราต้องการจะแข็งแรงเนี่ยถ้าคนไข้ต้องการจะแข็งแรงก็ต้องผอมแบบผมนะครับ
2: ฉันออกกำลังกายทุกวันนะคุณหมอ
1: เพราะฉะนั้นคนไข้รายเนี้ยหมออยากจะให้ลดลงอีกสัก5กิโล
2: ถ้าลดลงอีก5กิโล
1: อีก5กิโลเนี่ยมันก็เป็นน้ำหนักมาตรฐานของคนไข้นะครับซึ่ง ใครๆเขาบอกว่าอาจจะผอมไปอาจจะไม่ค่อยมีเนื้อมีหนังมันผอมครับแต่แข็งแรงนะครับ
2: ตอนนี้
1: เรากล้ามเนื้อเราแข็งแรงเพราะฉะนั้
2: นก่อนอ้วน
1: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณสามารถลดน้ำหนักได้แล้วทำงานที่น้อยลงเนี่ยนะครับความเสื่อมเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะปวดน้อยลงแต่ที่สำคัญที่สุดต้องไปเอ็กซเรย์ดูนะครับว่ามันมีกระดูกผิดปกติหรือเปล่าที่กระดูกสะโพกบางทีกระดูกสะโพกเสื่อมเนี่ยมันก็ทำให้ปวดแล้วทำให้มีปัญหาในเรื่องการเดินด้วยนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้ก็มีโรคประจำตัวนะครับมีเบาหวานมีความดันไขมันซึ่งสิ่งเหล่านี้การรักษาที่โรงพยาบาลโดยการทานยามันก็ดีขึ้นแต่ถ้าคนไข้ปรับพฤติกรรมนิดนึงนะครับลดน้ำหนักแล้วดูแลควบคุมอาหารนะครับอย่าทานของมันเนี่ยอย่าทานของหวานเนี่ยนะครับทำตามที่อาจารย์ยูสันได้พูดได้บอกไว้เนี่ยหมอคิดว่าทุกสิ่งอย่างมันจะดีขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องไปทานยาเคมีก็อาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นลดน้ำหนักซะนะครับปรับพฤติกรรมซะและที่สำคัญอีกอันก็คือเรื่องการที่มีเหงื่อออกเยอะก็แสดงว่าต่อมเหงื่อเนี่ยมันทำงานมากนะครับถ้าเรามองดูอายุดูประวัติแล้วเนี่ยก็น่านึกถึงไวทองนะครับไวทองนั่นก็หมายความว่าในช่วงที่เป็นสาวๆเนี่ยมดลูกและรังไข่เนี่ยมันมีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมาแล้วมันก็ควบคุมความสมดุลต่างๆในร่างกายได้ทุกอวัยวะนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยมดลูกและรังไข่มันก็ฝ่อแล้วมันก็ไม่มีการสร้างอีกต่อไปมันก็เกิดการขาดมันก็ทำให้คนไข้มีอาการต่างๆมากมายนะครับต่อมเหงื่อทำงานเยอะเหงื่อออกเยอะร้อนบุบบุบบับซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนไข้หรอกแต่มันรบกวนคุณภาพชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าแก่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคนไข้ก็อาจจะนึกว่าถ้าหมอแก่แล้วหมอเป็นหมอจะรำคาญไหมล่ะมันรำคาญนะมันเหงื่อออกเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้ก็แสดงว่ามันมีการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วเขาเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นฮอร์โมนที่ผ่านแพทย์ผ่านการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ต้องเป็นสารธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อร่างกายหรือเซลล์ในร่างกายของเราฮอร์โมนเคมีเนี่ยปัจจุบันเราเลิกใช้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นฉีดไม่ว่าจะเป็นทาไม่ว่าจะแตะหรือเป็นทาอะไรก็แล้วแต่ต่อใส่ก็ไม่ได้นะครับเราต้องใช้สารธรรมชาติอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้ฮอร์โมนเคมีเนี่ยโอกาสที่มันจะไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายของเราตามอวัยวะต่างๆให้มีการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นเซลล์แปลกปลอมและเป็นเซลล์มะเร็งได้นะครับเพราะนั้นควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ทานการใช้สมุนไพรเนี่ยมันไม่อันตรายเพราะมันเป็นสารธรรมชาตินะครับผ่านการค้นคว้าวิจัยมามากมายนะครับแล้วมันก็จะช่วยรักษาความสมดุลของทุกๆสิ่งในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกแข็งแรงก็ดีเรื่องของการถ่ายปัสสาวะก็ดีบางคนพอบอกถึงการทานฮอร์โมนก็กลัวครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องกลัวทุกคนแต่ต้องฟังคำอธิบายของหมอว่าฮอร์โมนธรรมชาติที่เราใช้เนี่ยถ้าจะพูดใหม่ก็คืออาหารเสริมที่มันช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกายของเราให้เหมือนสมัยสาวๆให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอาการต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นนอนหลับสบายอารมณ์ดีผิวพรรณดีไม่แก่ไม่มีฝ้านะครับผิวพรรณก็ดีปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนก็ไม่มีนะครับแล้วที่สำคัญกระดูกแข็งแรงเพราะฉะนั้นในกรณีของคนไข้รายนี้ก็ต้องทานฮอร์โมนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือโรคที่รักษาบางโรคเนี่ยนะครับมันก็หายนะแต่บางโรคมันก็ไม่หาย 100% หรอกเราก็ต้องอยู่กับมันมันก็ต้องมีอาการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับใจนิดนึงว่าแก่แล้วเนี่ยอายุมากเนี่ยจะให้แข็งแรงทุกอย่างเหมือนอาจารย์ยังสั่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องยอมรับที่จะอยู่กับมันถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องพยายามศึกษาธรรมะเพื่อให้อารมณ์ของเรานิ่งแล้วก็รับฟังด้วยเหตุด้วยผลนั่นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติมันแก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละบางคนก็เป็นมากกว่าคนอีกเขายังไม่ท้อแท้เลยเขาก็พยายามรักษาดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ย นะครับถ้าเราปรับพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคได้น้ำหนักตัวลดได้เนี่ยนะครับพอถึงวันหนึ่งกระบวนการเข้าผ่านในร่างกายมันดีเนี่ยเบาหวานก็ดีขึ้นเบาหวานก็ดีขึ้นไขมันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยแล้วการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เป็นสารธรรมชาติที่ไม่อันตรายแล้วก็เป็นศาสตร์ทางเลือกที่ช่วยทำให้ค่าต่างๆหรือกระบวนต่างๆในร่างกายของเราดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันไม่อันตรายนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าอายุขนาดเนี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะไม่ต้องไปกังวลอ่ะ72ปีเนี่ยถือว่ายังเป็นวัยที่ยังแข็งแรงนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามทำงานให้น้อยลงนะครับเพราะว่าถ้าทำงานเยอะกระดูกหลังก็จะมีปัญหากระดูกสะโพกก็จะมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลดูนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ามันเป็นไม่เยอะเราก็ต้องลดน้ำหนักทานยามันก็จะช่วยนะครับแต่ถ้าเป็นเยอะก็ต้องถามคุณหมอว่าเราจะแก้ไขวิธีไหนดีนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะเดินใช้ชีวิตได้จนกระทั่งวาระสุดท้ายชีวิตนะครับ
0: ในการแก้ไขที่ถูกต้อง
2: คุณหมอมันเกี่ยวกับฉันนั่งสวดมนต์หรือเปล่า
0: เกี่ยวฮะเกี่ยวทุกอย่างเลยครับ
2: ฉันนั่งสวดมนต์สองชั่วโมงกว่านะคุณหมออ
0: าจารย์
2: ทุกวันฉิน
0: นั่งท่าไหนนั่งท่าไหนนั่งคู
2: ่นั่งเหยียดขานี่แหละเพราะว่าขามันงอไม่ได้นะ
0: เหยียดขาแล้วได้นั่งเก้าอี้หรือเปล่าครับ
2: ไม
0: ่เฮ้ยแล้วก
2: ็ไม่ได้นั่งเก้าอี้
0: น
2: ั่
0: งนานสองชั่วโมงเลยโอ้ my god
2: ฉันสวดมนต์มาตั้งแต่พ.ศ.62
0: แล้วพื้นที่นั่งนี่แข็งหรือเปล่าครับเป็นพื้นอะไรครับ
2: พื้นกระเบื้องไง
0: โอ้ยอาจารย์ต่อเลยครับเชิญเลยครับ
1: คือสำคัญที่สุดในคนสูงอายุเนี่ยท่าต่างๆในกิจวัตรประจำวันที่ภาษาหมอเขาเรียกว่า posture เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นในคนไข้อายุขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งการเดินการยองๆนั่งพับพิบมากับสมาธิต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับหมอเข้าใจนะครับว่าคนสูงอายุนะครับที่ศึกษาธรรมะนะครับต้องสวดมนต์เป็นความสุขทางใจอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เรานั่งต้องพยายามนั่งเก้าอี้ครับนะฮะถ้าไปนั่งในท่าแบบนั้นสองสามชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่มีอายุเป็นวัยสาวๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณหัวเข่าบริเวณสะโพกบางชิ้นเนี่ยมันทำงานเยอะเกินไปแล้วมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วมันทำให้คนไข้ปวดได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องปรับนิดนึงปรับในเรื่องของการหาที่นั่งที่มันสูงขึ้นเดี๋ยวนี้ตามมาต่างๆเขาก็ต้องให้เสียงไม่ยินคนนั่งนะนะอย่างวันก่อนที่ผมไปทำบุญที่พุทธมณฑลเนี่ยสมัยก่อนต้องนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบนะแล้วถ้าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องพยายามนั่งใกล้ๆเสา
0: สาวไม่ใช่สาวสาว
1: ฮะอ๋อสาวเลย
0: ใช
1: ่อ๋อต้องนั่งใกล้สาวทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหม
0: สาวไม่นั่งหรอกสาว
1: เนี่ยก็ต้องมีทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ไหมเพราะสำคัญที่สุดนะครับว่าการนั่งท่านั้นเนี่ยมันทำให้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อมันมีการอักเสบเพราะนั้นในปัจจุบันเน
2: ี่
1: ย
2: ไม่ได้คุณหมอ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตามวัดเนี่ยเขาจะให้คนไข้นั่งเก้าอี้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณนั่งเก้าอี้ถึงขาจะงอไม่ได้ก็นั่งในท่าที่สบายที่สุดนะครับกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่บริเวณหลังบริเวณสะโพกมันก็จะได้ทำงานไม่เยอะอาการปวดก็จะดีขึ้นครับ
0: เออขาทำไมงอไม่ได้ล่ะครับ
2: ก็คอเขามันเสื่อมไงคุณหมอ
0: เออทำไมถึงเสื่อม
2: ก็ที่คุณหมอพูดนั่นแหละไปทำงานหนักเนี่ย
0: ลองอาจารย์ในแพทย์ทางออร์โธเปดิกเขาคุณงอได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับงอเหยียดตรงได
2: ้งอได้ข้างซ้ายนิดหน่อยค่ะข้างขวางอไม่ได้เลย
0: อย่างนั้นก็ต้องยืดตลอดเวลาย
2: ืดตลอดเวลาก็หมอที่ดูแลฉันไม่ให้นั่งนั่นให้นั่งเหยียดอย่างเดียวกินข้าวกินอะไรก็นั่งอย่าง
0: อาจารย์ครับควรจะแก้ไขไงครับเชิญเลยครับ
1: คือถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ากระดูกหัวเข่าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วพอเราไม่ได้รักษานะครับไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลนั่งนะครับมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นพอเกิดความเสื่อมมากขึ้นมันก็จะเกิดการหดตัวของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในระยะต่อไปมันก็จะงอหัวเข่าไม่ได้นะครับการเคลื่อนการงอหัวเข่าการเหยียดหัวเข่าที่เขาเรียกว่าโมชั่นเนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่าคนไข้ที่ไม่ได้เดินเนี่ยนะครับหรือเดินไม่ดีเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อมันจะรีบและข้อมันจะแข็งด้วยเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าอันเนี้ยถ้าเราจะไปดัดมันก็ยากที่จะให้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอดูซิว่าถ้าหัวเข่ามันเสื่อมแบบเนี้ยมันจะมีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าได้ไหมนะครับแต่คุณหมอก็ต้องประเมินว่าการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเพราะฉะนั้นต้องประเมินว่ากล้ามเนื้อแข็งแรงหรือเปล่าถึงจะผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าได้แต่ถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็ต้องไปพัฒนาไปบริหารกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับเพราะแสดงว่ามันมีการติดที่หัวเข่าที่กระดูกเส้นเอ็นที่หัวเข่าแล้วมันทำให้คนไข้เนี่ยไม่สามารถงอหัวเข่าได้เหมือนปกติครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟ

0: ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
1: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
2: ค่ะการดูแลสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญเพราะเราคือหมอที่ดีที่สุดที่จะต้องดูแลตัวเองถ้ามีปัญหานะคะปรึกษาทีมแพทย์ท่านเข้าสายหน้าไมค์ที่0813346666และจะสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ตอนนี้คลินิกคุณหมอชำนาญยังเปิดทุกวันจะส่งให้อยู่ต่างจังหวัดสั่งได้เลยนะคะต้องการซ่อมเซลล์ทำให้เราหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยกับแปะกล้วยตราไวกิ่งเลือดลมจะได้ดีดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วท่านได้แปะกล้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกล่องนึงจะมี15ซอง260บาทส่วนไวเฮิร์บนะมี30เม็ด30แคปซูลนะคะคนที่เป็นเบาหวานสะสมไขมันลดพุงลดโรคนะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อ0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังออนอรดีนะคะกับเพลงสาวบางกรวยแม่ม่ายป้ายแดงจากสุนารีราชสีมาค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะถ้าเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็สังเกตนะคะว่ากางเกงเราแน่นไปหรือเปล่าเอวครับหรือยังนะคะบางคนเนี่ยพอเราอายุมากเริ่มใบทองเนี่ยนะคะเราไม่ได้แก้ไขแค่เรื่องของไขมันในเลือดอย่างเดียวนะคะน้ำหนักตัวมันอาจจะขึ้นมา 2-3 กิโลอะไรเงี้ยนะคะกางเกงมันใส่ยากขึ้นเนี่ยนะคะช่วงไขมันที่มันเพิ่มมากในบริเวณหน้าท้องเนี่ยนะคะมันจะมีการเกิดภาวะดื้ออินซูลินด้วยในผู้ที่อายุมากนะคะจนเกิดภาวะที่จะเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดความดันสูงมีค่าน้ำตาลในเลือดสูงเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภาวะที่มีโรคแทรกซ้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักค่อยๆลดรอบเอวนะคะด้วยการที่เราลดความหวานลดพวกแป้งน้ำตาลส่วนเกินแล้วก็ขยับตัวให้มากขึ้นเนี่ยตัวเลขหลายตัวมันก็จะดีขึ้นนะคะจากค่าเบาหวานจะลดลงค่าความดันก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากขึ้นนะคะถ้าลดน้ำหนักได้เนี่ยค่าเบาหวานความดันเนี่ยมันจะลดลงตามนะคะแต่ถ้าเราเดินนะคะแล้วก็จำกัดการกินแล้วเนี่ยแล้วคุมไขมันได้ดีเนี่ยเราต้องสร้างกล้ามเนื้อให้ร่างกายเราเนี่ยยังมีมวลกล้ามเนื้อที่จะไปช่วยระบบการเผาผลาญได้ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานได้น้อยลงน้ำหนักมันก็ขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นการที่เราจับการเรื่องของน้ำตาลการเดินการควบคุมน้ำหนักเราต้องเพิ่มการฝึกการออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเข้าไปด้วยสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสัก 2-3 วันอย่างเราลุกนั่งจากเก้าอี้นะคะหรือว่าออกกำลังกายบนเก้าอี้ในผู้สูงอายุยกดัมเบลยกขวดน้ำซื้อแบบที่เป็นยางยืดนะคะหรือว่าสควอทตามกำลังเนี่ยนะคะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเรานี่แข็งแรงแล้วก็ระบบการเผาผลาญในร่างกายจะดีขึ้นเพราะกล้ามเนื้อก็คือเตาเผาพลังงานที่ดีนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลในส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยนะคะทั้งการควบคุมอาหารการลดน้ำหนักการลดไขมันแล้วก็เพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็นอนให้พอดื่มน้ำบ่อยเช้ามาเนี่ยตื่นมาดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วนะคะเพราะว่าเราค่อยๆลุกค่อยๆนั่งเนี่ยเราต้องทรงตัวร่างกายให้ดีแล้วก็ใครที่อายุมากการทรงตัวไม่ดีเนี่ยการมีราวบันไดการจับมีไม้เท้าเพื่อที่จะพยุงร่างกายไม่ให้มันอ่อนแรงลงเนี่ยในผู้สูงอายุบางท่านอาจจะต้องมีคนคอยดูแลนะคะเมื่อร่างกายมันเสื่อมโทรมลงวันนี้ไม่อยากแก่เร็วไม่อยากเป็นภาระใครนะคะไม่ป่วยติดเตียงไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยเราต้องดูแลนะคะให้อายุขัยเรายืนยาวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขห่างไกลโรคภัยนะคะกับการเสริมสร้างสุขภาพวันนี้นะคะทั้งเลือกอาหารการกินเนี่ยให้ครบ5หมู่และดูแลตัวเองนะคะกับการซ่อมหลอดเลือดไม่ให้มันเปราะแตกง่ายเนี่ยหลอดเลือดต้องยืดหยุ่นดีนะคะวันนี้การซ่อมเซลล์ให้แข็งแรงนะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งถ้าสนใจในการสั่งซื้อเนี่ยแปะกล้วยจะไปซ่อมทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงหน้าตาผ่องใสไม่อยากแก่ก่อนวัยเนี่ยต้องดูแลระบบเซลล์ไม่ให้เสื่อมเร็วนะคะซ่อมเซลล์ด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คนเป็นเบาหวานดื่มได้มีกาแฟอาราบิก้าโรบัสต้าเป็นกาแฟ2สายพันธุ์ที่รสเข้มเต็มอารมณ์นะคะมีวิตามิน B6 B12 มีอินดูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตและใช้สารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีน้ำตาลผสมเป็นเบาหวานดื่มได้เลยสบายใจกล่องนึงมี15ซอง260บาทส่วนท่านที่ต้องการลดพุงลดโรควันนี้นะคะกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่ง1กล่องเนี่ยจะมี30แคปซูลไปลดพุงลดโรคนะคะแล้วก็ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะท่านก็จะได้มีน้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นสูงเนี่ยทานก่อนอาหารมันไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดสั่งซื้อนะคะ0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังคาถามหานิยมนะคะเสียงยอดรักสลักใจนางกวักมหาเสน่ห์จากสายันสัญญา
สน่ห์หน้าทองค่ะเสียงรุ่งสุริยา

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการดื่มกาแฟเนี่ยนะคะก็ช่วงเวลาจัดรายการก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่โทรมาว่าเนี่ยกิน3ซองได้ไหมมีบางคนกินเช้านะคะแล้วก็กินตอนช่วงกลางวันแล้วบ่ายๆนี่ก็ยังทานอีกเนี่ยถ้าเรากินแล้วเนี่ยเรานอนหลับเราร่างกายเราไม่ฝืนไม่ตาแข็งเนี่ยก็ดื่มได้นะคะเราต้องดูตามความเหมาะสมในร่างกายแต่ว่าในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยมันเหมาะสำหรับกาแฟผู้สูงอายุคนเป็นเบาหวานนะคะหรือว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหรือท่านที่เข้าเวรต้องการความสดชื่นขับแท็กซี่นะคะทำงานส่งของพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเราตื่นมาบางทีมันยังอ่อนเพลียร่างกายมันยังล้าๆอยู่เนี่ยนะคะให้มันกระตุ้นสักหน่อยเนี่ยมันก็จะสดชื่นกับปรี้กับเปล่าขึ้นมันอยู่ที่หลายๆท่านนะคะอาจจะดื่มแล้วเนี่ยอาจจะครึ่งซอง1ซอง2ซองอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าอยากจะได้รสแบบเข้มข้นเลยของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยพอเขาไม่มีน้ำตาลเนี่ยท่านทานทีละ2ซองก็ได้มันก็จะเข้มเต็มอารมณ์มันอยู่ที่ความชอบของเราเนี่ยนะคะอย่างตุ่มรับรสคนเราเนี่ยความหวานมันเค็มแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนกินเค็มไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ร่างกายไตมันจะรับไม่ไหวนะคะบางท่านหวานจัดเนี่ยก็จะมีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงจึงต้องทานอาหารในปริมาณเหมาะสมไม่ได้กินจืดชืดจนกินไม่ได้กินรสชาติกลมกล่อมอาจจะเป็นกาแฟอาจจะเป็นการเลือกอาหารการกินนะคะการออกกำลังกายพักผ่อนเนี่ยเป็นส่วนที่จะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและเราต้องไม่เครียดนะคะคนเครียดกับคนไม่เครียดเนี่ยเราจะดูเลยว่าผิวพรรณจะต่างกันแก่เร็วมีโรครุมเร้าคนอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสแม้มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเสื่อมซูนซุปเปดะเสื่อมโทรมร่างกายมันจะไม่สุดเร็วนะคะจ้างอารมณ์ที่แจ่มใสใช้ชีวิตสบายๆน้ำท่วมก็เดี๋ยวมันก็หายไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายไปจริงๆแหละจริงๆแล้วปี54มันท่วมเยอะกว่านี้นะคะในใครที่เคยอยู่ในน้ำเน่าน้ำเสียเข้าบ้านไม่ได้2เดือนเนี่ยทรมานกว่าตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในสถานการณ์ต่างๆแล้วนะคะยังเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ประสบภัยอาสาสมัครจิตอาสานะคะหลายคนต้องพึ่งพาตนเองให้มากขึ้นแหละในยุคนี้เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปท้อแท้สิ่งที่เราล้มในวันนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เราลุกเดินขึ้นมาแล้วดีกว่าเดิมก็ได้นะคะให้สิ่งเหล่านี้เป็นพลังใจเราต้องปลอบใจให้กำลังใจกันนะคะการเวลามันก็จะเยียวยาทุกสิ่งบางท่านเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีความเครียดวิตกกังวลนะคะบางคนก็ระบายไปที่ผู้ว่าที่นายกมันเดือดร้อนทั่วกันแหละนะคะช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดแล้วดูแลตัวเองให้ดีนะคะใครที่อยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวน์เฮิร์บ10เบอร์สั่งนะคะ0625100560-569ให้ฟังคนงามลืมง่ายค่ะสอนชัยเมฆวิเชียรอยู่ไกลใครก็ลืมสายันสัญญาค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์อาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์จำนานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีจากไหนครับเนี่ยฮะ
2: ค่ะจากฝั่งทนค่ะ
0: ฝั่งทน
2: จะสอบถามเรื่องคุณหมอชำนาญนะคะถ้ามีถุงน้ำในตับอ่ะ 1.5 กับ 1.1 เงี้ยสามารถกินแปะกล้วยได้ไหมคะแล้วก็มีกินพวกยาเกี่ยวกับฤทธิ์สีดวงด้วยอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วไปเอาตาสาวมามันมีถุงน้ำในตับ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยโอ้ยังไม
2: ่สูงนิดหน่อย
0: เดี๋ยว
2: 62ค่ะ
0: น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนักมันผอมค่ะ40 41ประมาณเนี้ยค่ะ
0: แล้วสูงเท่าไหร่ครับ
2: กินยังไงก็ไม่ลด160
0: โอ้ยน้ำหนักขนาดนี้ก็ดีแล้วผอมไปนิดนึงขาดโปรตีนไปหน่อยนึงนะครับนะเออ
2: ค่ะทีนี้มันถ้าสาวมันมีถุงน้ำเล็กๆก็เลยไม่แน่ใจว่ากินได้ไหมคะ
0: เดี๋ยวไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงเลยใช่มั้ยครับ
2: มีไขมันนิดหน่อยอ่ะค่ะ240อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: นั่นไขมันรวมค่า LDL เท่าไหร่ครับ
2: LDL ก็ประมาณ130
0: 8ถึงสูงนิดหน่อยอยู่นะครับ
2: หมอเขาให้คุมอาหารเท่านั้นเองไม่ต้องกินยาแล้วทีนี้มันไปเอาตาสาวแล้วเจอถุงน้ำในตับ
0: เดี๋ยวแล้วก็
2: อย่างเงี้ยกินได้ไหมคะแปะกล้วยแล้วก็เลือดมันรู้สึกจะข้นเลือดไม่หนึบไม
0: ่นี่แหละถึงกินแปะกล้วย
2: เ
0: นี่ย
2: ก็เป็นท้องผูกอย่างเงี้ยก็เลยกินยาระบายเป็นบางครั้งกินไฟเบอร์เป็นบางครั้งเ
0: น
2: ี่ยค่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้
2: กินต้มไอ้พวกนี้ด้วยไอ้กระเจี๊ยบพุทราจีนอะไรพวกนี้มีต้มกินด้วย
0: เดี๋ยวนี้รู้จักใช้สมุนไพรเป็นอย่างดีเนาะอาหารเป็นยาแบบฮิปโปเกติสนะครับนะ
2: แปะกล้วยมันช่วยได้ไหมคะ
0: โอ้มันช่วยได้คืออย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: ไม่ใช่แล้วมันกินได้ไหมคะมัน
0: เช้าสี่ยันสี่นะครับเช้าสี่ยันสี่นะครับ
2: หมอชำนาญค่ะ
0: ครับแล้วก็กินแปะกล้วยแล้วก็ถุงน้ำคืออะไรนะครับถุงน้ำในตับคืออะไร
2: ค่ะ
0: มัน
2: เกิดขึ้นได้อย่างไรคะแล้วมันอันตรายไหมแล้วหรือต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่เป็นอันตรายคอยไปตรวจเงี้ยค่ะ
0: มันใหญ
2: ่ได้ไหม
0: ไปตรวจดูมันโตขนาดไหนฮะถุงน้ำนะครับ
2: โอ้ก็ไม่ทราบมันก็เท่าเดิมค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีอาการ
2: อ๋อไม่มีค่ะมันก็เพียงแต่ท้องผูกเพราะมันเป็นมานานแล้วท้องผูก
0: อาจารย์ในแพทย์ชำนาญบ้านเด็กพันครับเจอเลยเขาก็ถามมาให้รายละเอียดเรียบร้อยครับเจอเลยครับ
1: ถ้ามีถุงน้ำที่ตับเนี่ยนะครับขนาดมันเล็กๆเนี่ยคุณก็ต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจอ่ะคุณหมอที่เขาตรวจอังกษาเขาจะบอกแล้วคุณหมอที่รักษาเขาก็จะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันนั้นจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถึงมันจะมีถุงน้ำเล็กๆเนี่ยแต่เราก็อย่าไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คเป็นระยะเช่นปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะสาเหตุตรงเนี้ยจะเป็นถุงน้ำเนี่ยมันเป็นได้ร้อยแปดนะครับคุณต้องถามคุณหมอที่รักษาจะดีที่สุดนะครับก็จะให้คำตอบคุณได้จะถามว่าจะทานยาซึ่งมันเป็นสารเคมีเนี่ยมันก็ต้องผ่านตับทานสมุนไพรซึ่งเป็นสารธรรมชาติมันก็ต้องผ่านตับแต่สารธรรมชาติเนี่ยมันย่อยง่ายสลายง่ายเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะทานได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าการใช้ยาที่เป็นสารเคมีก็ต้องระวังนะครับสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมเนี่ยบางตัวเนี่ยก็อย่าไปซื้อทานเองนะครับจะทานอะไรก็ต้องผ่านแพทย์เพราะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะต้องผ่านตับผ่านไตนะครับแล้วมันจะนิ่งเนี่ยเราไม่รู้แล้วมันจะเป็นอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่ว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังบางการบริโภคอาหารเสริมบางอย่างที่เข้าไปกระตุ้นหรือทำให้ตับทำงานมากขึ้นนะครับแล้วค่าผลตับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่า SGOT HGPT ผลการตรวจเอนไซม์ตับเท่าไหร่ครับ
2: แต่มันปกติอะค่ะ
0: เกิน40ไหม
2: ไม่เกินค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับ
2: แต่ทีเนี้ยถ้าโชว์ไฟเบอร์มาชงๆเงี้ยมันจะมีบลูเบอร์รี่มีอะไรหลายอย่างชงแล้วมันทำให้กินแล้วระบายอย่างเงี้ยบางทีมูสลินก็มีอย่างเงี้ยเป็นชงๆกินได้ไหมคะให้มันระบ
0: ายครับเจริญจันทร์ครับเขาชง
1: ก็ไม่มีปัญหานะครับเห็นแต่ว่า ยาที่เป็นสารเคมีที่รักษาโรคต่างๆที่เขาโฆษณาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเพราะการที่จะบริโภคยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องผ่านแพทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุเริ่มมากขึ้นแล้วมีโรคประจำตัวแบบนี้นะครับส่วนไขมันของคุณเนี่ย LDL 138เนี่ยนะครับหมอคิดว่าคุณต้องคุยกับคุณหมอที่เขารักษาว่าการควบคุมอาหารเนี่ยโดยมากมันลงยากนะครับมันลงยากนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมว่าเราอาจจะต้องใช้ยาช่วยนิดนึงแล้วยาที่ทานเนี่ยมันเป็นสารเคมีแล้วไม่อันตรายนะครับควบคู่กับการระมัดระวังในเรื่องของการทานของมันก็จะดีที่สุดเพราะว่าถ้า LDL มันสูงขนาดเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเส้นเลือดนะครับเพราะไขมันเนี่ยที่มันสูงมันก็จะไปเกาะไปฉาบที่เส้นเลือดของคุณน่ะในทุกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นสมองก็ดีหัวใจก็ดีตับไตก็ดีเนี่ยแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไปตามเส้นเลือดเนี่ยมันก็ไปด้านดีเท่าที่ควรนะครับอวัยวะต่างๆก็ทำงานได้ไม่ดีเช่นสมมติว่าบางทีถ้าเลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยลงมันก็มีอาการหัวใจมีเต้นผิดจังหวะมีเหนื่อยมีหอบนะครับหรือว่าเลี้ยวแรงลดลงนะครับหรือแม้กระทั่งสมองนี่มันอาจจะเป็นอัมพาตของพลาดอะไรถ้าเส้นเลือดมันไม่ดีแล้วอ่านกระแสไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการลูกควบคุมอาหารยากครับที่จะทำให้อาเดียลดลงนะครับยังไงก็ต้องต่ำกว่าร้อยครับนะฮะแล้วในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็ต้องดูด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนอย่างที่อาจารย์จึงสันได้พูดตลอดว่าบางทีเราไม่รู้นะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับบริโภคอะไรไม่รู้ว่าตัวเองอายุมากแล้วนะมันมีความเสี่ยงที่เป็นโรคนะเพราะนั้นการระมัดระวังการฟังอาจารย์แล้วนำไปคิดต่อไปปฏิบัติเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารมันก็ดีการออกกำลังกายก็ดีการบริโภคก็ดีเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับร่างกายในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมการใช้การบริโภคการพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในส่วนการรักษาที่โรงพยาบาลหมอคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งนะครับมันก็อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับอาจจะต้องไปตรวจไปเช็คทุก6เดือนหรือ1ปีอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณหมอเขาก็จะบอกได้เองนะครับ
0: การป้องกันดีกว่าการรักแปลกล้วยกินเช้าซีนสีครับ
2: ค่ะยาคอเลสเตอรอลเขาบอกถ้ากินก็ต้องกินไปตลอดชีวิตเหรอคะเรากลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากน
0: ั่
2: นน
0: ่
2: ะ
0: no. ไม่จริงแล้วครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงแล้วครับแต่เราต้องหายใจตลอดชีวิตนะครับนะอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะครับ
2: กินแล้วมันเกิดมันลดคอเลสเตอรอลมันลดลงแล้วหยุดยาได้ไหมคะ
0: แน่นอนให้หมอเป็นคนหยุดนะครับการลดยาที่ดีที่สุดก็คือการไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินของหวานนะครับแล้วก็ของทอดไอ้ตัวแสบเลย
2: พอกินแล้วเดี๋ยวมันต้องกินไปตลอด
0: ไม่ใช่ครับพอ LDL ต่ำกว่า100เขาก็งดให้ฮะเกมมันจะบีบเองครับเนาะ
2: หรอ
0: เออ
2: เราแปลกกล้วยนี่กินได้ไม่มีผลต่อซีสนะคะเรากิน
0: มันทำให้ซีสดีขึ้นนะครับเพราะว่าทำให้หลอดเลือดท่อเลือดของคุณเนี่ยดีขึ้นทำให้ร่างกายที่มันอ่อนแอมันแข็งแรงขึ้นคุณจะแข็งแรงขึ้นอย่างประหลาดเป็นซีสเลือดขอดก็ดีขึ้นนะครับ
2: กินหลังอาหาร2เม็ดใช่ไหมคะ
0: ควรจะกิน4เม็ดก่อนนะครับเพราะว่าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้ถุงน้ำในตับนะครับมันเกิดจากความเสื่อมนะครับถ้าคืออย่างนี้นะคนเราเนี่ยนะฮะ
2: 4เม็ดเช้า4เม็ดเย็นเลยเหรอคะ
0: ใช่ครับพอสัก4อาทิตย์ก็ลดเหลือ2เม็ดเช้าเย็นก็พอครับให้เป็นตัวเบิกทางซะก่อนนะครับนะ
2: แล้วตัวอื่นกินได้ไหมคะอย่างชงต้มไอ้นู่นกินต้มขมุนไพรตัวนู้นตัวนี้กินเพิ่มได้ไหมคะ
0: ไม่จำเป็นเลยครับคุณกินอาหาร
2: พุทราจีนหรอ
0: คุณกินอาหารให้ถูกก็กินได้ฮะแต่ผมว่ามันไม่จำเป็นเท่าไหร่ที่จะเอาพุทรานะคุณกินหนึ่งคุณต้องรู้จักว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ต่างๆคุณต้องรู้จักเป็นหมู่ซะก่อนนะครับคุณต้องกินโปรตีนมากๆคุณผอมเยอะๆเลยนะครับโปรตีนคืออะไรเดี๋ยวฟังอาจารย์หมอชำนาญโปรตีน
2: เป็นมือค่ะ
0: ไม่ใช่คุณขาดโปรตีนคุณเดี๋ยวก่อน
2: คุณกินเป็นมือไปอย่างเงี้ย
0: คุณขาดโปรตีนอย่างมากคุณผอมกระหล่องกล่องเลยมีแต่ซี่โครงอ่ะใช่ไหมแล้วก็
2: ยังไงมันก็ไม่เพิ่มอะค่ะ
0: คุณอย่าโทษพันธุกรรมเลยครับคุณอย่าโทษระบบการเพาะปลูกเลยครับ
2: แล้วมันเกิดจากอะไรเพราะเรา ไอ้นั่นแหละไม่กล้ากินหมูเยอะเดี๋ยวปวดท้องผูกอีก
0: ไ
2: ม
0: ่ฉันนี่แหละนี่แหละกินเนื้อแทนก็ได้ทำไมไม่กินครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเขาผอมมากๆเลยครับเหลือแต่กระดูกอะน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานตั้งเกือบ20กิโลอะเชิญอาจารย์มาชำนาญจะแก้ไขยังไงจะขาดโปรตีนหรือไม่ขนาดไหนครับเชิญอาจารย์มาชำนาญครับเชิญเลยครับว่าน้ำหนักมาตรฐานความสูงของผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นประมาณเท่าไหร่ถึงจะแข็งแรงทั้งกายและใจครับเชิญเลยครับ
1: ถ้าเป็นโรคเราก็ต้องรักษาครับแต่ใช้ยาแผนปัจจุบันหรือจะใช้ตราทางเลือกใช้สมุนไพรก็ว่ากันไปแต่ในปัจจุบันเนี้ยคนต้องแข็งแรงนะครับความสูงน้ำหนักตัวถ้ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นก่อน
0: ของคุณน้ำหนักเอานะฮะของคุณน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับ
2: แต่กินก็กินเยอะแต่มันก็ไม่ขึ้น
0: ไม่ใช่ระบบการเผาผลาญมันกินเยอะกินมากกินน้อยไม่สำคัญคุณขาดโปรตีนระบบไม่ตามประสิทธิ์ของคุณมากไปคุณกินแปะกล้วยทำให้ระบบการเผาผลาญเป็นปกตินะครับ
2: อ๋อ
0: เออแล้วก็คุณไม่ต้องทำไอเอฟแล้วครับคุณกินน้ำตาลก็ไม่มีคุณเคลียร์พวกโปรตีนทิ้งหมดหมูเนื้อไก่คุณไม่กินเลยใช่ไหมครับ
2: กินค่ะกินเป็นมื้อๆอย่างเงี้ย
0: กินน้อยฮะคุณต้องกินโปรตีนมากกว่านี้ถ้ากลัวขาดเนี่ยคุณจะกินควรกินโปรตีนจากพืชจะดีกว่านะครับที่ไม่อันตรายโปรตีนจากแพทย์เป็นผู้สั่งกินแทนอาหารทุกมื้อ 2-3 ช้อนกินเข้าไปนะครับแล้วน้ำหนักมันจะดีขึ้นถึงน้ำหนักมันจะไม่เพิ่มแต่คุณจะมีไฮโปรตีนอยู่นะครับการกินเนื้อก็จำเป็นการกินโปรตีนหลายหลักชนิดก็จำเป็นนะครับมันทำให้คุณแข็งแรงขึ้นตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ
2: แบบชง
0: น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: มีผลต่อถุงน้ำในตับที่มีอยู่ใช่ไหมครับ
0: มีผลสิครับทำให้ถุงน้ำค่อยๆหายไปครับ
2: อ๋อก็คือแปะกล้วยเช้า4เย็น4หลังอาหาร
0: ครับใช่ครับทีนี้เน้นถึงโปรตีนก่อนนะครับโปรตีนเนี่ยทำให้ร่างกายคุณเป็นปกติมากขึ้นตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับขอถามอีกทีครับ
2: 160
0: น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก40
2: 41
0: โอ้ควรน้ำหนัก50ขึ้นไป
2: ก็อยากจะหนักสัก40
0: เอาเชิญอาจารย์ฮะอะไรที่ทำให้น้ำหนักเขาขึ้นฮะการออกกำลังกายก็มีส่วนเหมือนกันนะครับเชิญเลยครับ
1: เช้าไม่มีใครป้อนแปะกล้วยให้อาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องถามจำมากเลยนะครับ
0: จะได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ย้ายขาดนะคือถ้าคนหนึ่งเขาไม่ทำแล้วก็ให้คนหนึ่งทางใจนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยหมอคิดว่าน้ำหนักตัวคุณต่ำกว่ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องทานอาหารให้มากขึ้นแล้วก็ที่ทำให้ทำงานได้มากเนี่ยนะแล้วมีประโยชน์เพื่อที่พร้อมไปด้วยโปรตีนทำธรรมดาอาหารจานที่เราทานเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าคำนวณแล้วมันไม่พอเนี่ยเพราะแล้วไม่พร้อมอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นการทำธรรมดาเป็นปกติเป็นสิ่งนะครับตามท่าที่สารน้องไม่ต้องเป็นสารที่ขโมยติดตีไม่ร่างกายมันดีนะครับอันนี้เป็นพัฒนาการมาผ่านแทนมือข้าวแทนก็สิ่ง
0: อันนี้ก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดโปรตีนนะครับมันอาจจะเป็นโรคขาดอาหารหรือระบบการเผาผลาญหรือที่เรียกว่าเม็ดตับซึมของคุณโอเวอร์มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีเบาหวานคุณแทบไม่กินน้ำตาลแทบไม่กินข้าวเลยนะครับที่ทำให้น้ำหนักขึ้นนะครับกินน้อยไปหน่อยนะฮะนะครับยังกินน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองฟังสักนิดหนึ่งนะครับว่าการเพิ่มน้ำหนักมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงนะก็จงกระเจี๊ยบอะไรต่ออะไรต้องเป็นการเพิ่มด้วยเหตุด้วยผลทางการแพทย์โดยเฉพาะยิ่งโปรตีนครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อนะครับเชิญเลยครับ
1: การใช้อาหารเสริมอาหารสำเร็จรูปนะครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนแล้วก็มีโปรตีนเยอะมีไขมันไม่เยอะมีน้ำตาลไม่เยอะเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะนั้นเราจะต้องสูญสัมนะครับอาหารสำเร็จรูปไม่ต้องผ่านแพทย์ไม่ใช่ไปซื้อกินกันเองโดยภารการนะครับแล้วมันก็จะทำให้น้ำหนักตัวคุณอาจจะขึ้นนิดหน่อยจากที่ต้องการที่จุดกล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อมันแข็งแรงแล้วคนไข้ถ้าจะต้องการให้ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อายุยืนเนี่ยต้องผอมต้องผอมเมื่ออาจารย์จริงตักนะครับนะต้องผอมเพราะว่าถ้าคนอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงวันนี้เราไม่ต้องคอยได้ทานมันหรือจะทำต้องแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆเพราะนั้นพออายุมากขึ้นอ่ะอ้วนเนี่ยทุกคน
0: อ
1: ่ะแล้วตรงพุงแล้วก็มีโรคอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เป็นสิ่งที่จำเป็นยาที่ใช้ที่คุณหมอเขาใช้เนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปทานตลอดได้แล้วถ้าทานไปแล้วสักระยะหนึ่งค่าไขมันมันดีขึ้นแล้วก็ลดยาได้ครับนะฮะมันไม่มีปัญหาแม้อันตรายต่อร่างกายนะครับเป็นยาพื้นๆในยาลดไขมันเนี่ยไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าบางตัวทานไปแล้วมันจะมีการปวดเมื่อยเกร็งกล้ามเนื้อนี่เราก็ไปเปลี่ยนเขายาไขมันมีเยอะมากแต่สิ่งที่ก็คือคุณจะต้องพยายามอย่าทานมันนะครับอย่าทานของมันเยอะๆพวกที่ทานแล้วมันอร่อยนะแต่ว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอยากแต่เราก็ต้องดูคุณดูความเหมาะสมด้วยว่าเอ๊ะอายุเยอะแล้วเนี่ยเราต้องนึกถึงสุขภาพเราต้องรักสุขภาพต้องดูแลตัวเองเพราะนั้นการทานของมันเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับสิ่งสำคัญที่สุดตรงเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีไขมันสูงมากๆเนี่ยมันก็จะมีผลกับเส้นเลือดที่ผมกระทบหลอดเลือดในร่างกายของคุณที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆยังอีกเลี้ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะกังวลในเรื่องของตับเนี่ยที่ไม่ได้มีปัญหานะเพราะว่ามันก็เป็นชีสเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีสแบบสบายๆนะครับทานอะไรโดยเฉพาะยาก็อย่าไปที่ฐานเองต้องผ่านแพทย์นะครับแล้วก็ต้องไปตรวจไปเช็คเป็นระยะนะครับมันก็จะได้รู้ว่าไอ้ที่เราเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรมากมาย
0: เดี๋ยวนะฮะไอ้ยาที่กินนะก็กินไปนะครับ
2: กี่ชั่วโมงหรือยังไงคะ
0: โอ้กินพร้อมกันก็ได้ครับเอาไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าพอถึงกระเพาะอาหารเราผ่านไปยังลำไส้เล็กมันจะทำหน้าที่ของมันแต่ละตัวเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะคุณยำจนไม่รู้ว่าไอ้น้ำตาลมันหายไปไหนถั่วหายไปไหนพริกมันหายไปไหนทุกอย่างมันจะถูก
2: กินหลังกี่นาทีก็ได
0: ้อ๋อใช่ครับเพราะมันจะทำหน้าที่ของมันเหมือนกับคุณกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะ
2: แล้วโปรตีนชงนี่กินกี่นาทีก่อนอาหารหรือหลังหรือยังไงคะเห็นมีหลายยี่ห้อนี่นี่ค่ะเอ็นชงเอ็นชัวแล้วก็อะไร
0: คือยังกินอะไรก็ตามภายใต้การดูแลของแพทย์มันจะดีกว่านะครับนะมันจะได้รู้จักอะไรต่อมีอะไรคนขายของก็ขายต่อไปนะครับเห็นบาง
2: ตาม
0: บางเยอะแยะไปหมด
2: โปรตีนชงพวกนี้ก็ไปซื้อกินได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ควรไม่ควรครับควรจะภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนะครับมันถึงจะ
2: กินก่อนแตะกล้วยหรือหลังแตะกล้วย
0: กินก่อนแตะกล้วยก็ได้ครับ
2: วันละครั้งใช่ไหมคะ
0: วันละ
2: ตอนเช้า
0: ทุกมื้อแทนอาหารหรือพร้อมอาหารก็ได้ครับเพราะมันขาดโปรตีนกินได้ไม่จำกัดวันละสอง
2: มื้อ
0: ใช่ครับ
2: แล้วกรณีท้องผูกก็ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวกันนะมันทำให้การกินแปะกล้วยทำให้ท้องผูกมันดีขึ้นเพราะว่ามันทำให้เลือดไปซัพพลายบริเวณที่อ่อนแอดีขึ้นคืออาหารให้แก่เซลล์ของร่างกายซึ่งมีประมาณสัก70ล้านล้านเซลล์นะครับมันจะถูก
2: เหรอ
0: ฟลาโวนอยด์เทอร์บินอยด์ไปแทนที่ทำให้หลอดเลือดมีแรงอีลาสติกซิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีไม่แตก
2: จะถามหมออีกทีเรื่องคอเลสเตอรอลว่าต้องกินไหมถ้าเกิดหมอเขาบอกไม่ต้องกินเหรอคะให้งด
0: ให้กินจะกินไปเถอะกินไปเถอะนะ LDL ขึ้นขนาดนี้ป้องกันไม่ให้หัวใจสลาย
2: อ๋อได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: หมออยู่ก่อน
0: สวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะท่านจะปรึกษานะคะกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านจะมา6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะซึ่งจะออกอากาศจาก 89.0 แล้วลิงก์สัญญาณออกอากาศหลายคลื่นหลายสถานีในเครือข่ายของ KCS Radio ออกพร้อมกันทั่วประเทศท่านจะรับฟังทาง www.kcsradio.online ได้นะคะปรึกษาปัญหาสุขภาพที่0813346666ค่ะส่วนเบอร์ที่จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสั่งที่0625100560-569ให้ฟังรอวันของเราเสียงก๊อตจักรพันธ์ท่องคำว่าทำใจนะคะเสียงต่ายอรทัยค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สำหรับท่านที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะเพื่อที่จะลดค่าเบาหวานความดันไขมันนะคะให้เราเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เนี่ยนะคะการลดความหวานการลดแป้งไม่ได้หมายความว่าเราไม่กินข้าวเลยนะคะเรากินได้ค่ะแต่เรากินในปริมาณที่มันพอเหมาะนะคะบางคนชอบกินพวกเส้นหรือว่ากินพวกขนมปังเนี่ยนะคะแป้งแต่ละชนิดเนี่ยนะคะถ้าเรากินเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการพุ่งของน้ำตาลสูงอย่างถ้าเรากินพวกโจ๊กข้าวต้มเนี่ยมันแตกตัวเร็วมันก็จะทำให้น้ำตาลเราพุ่งขึ้นสูงเร็วนะคะถ้าเราชอบกินโจ๊กกินข้าวต้มเราต้องมีผักด้วยมันไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยนะคะถ้าเรากินข้าวหนึ่งจานเรากินข้าวกล้องเนี่ยเราก็ควรจะมีพวกเนื้อสัตว์พวกผักกินอยู่ด้วยนะคะแล้วกินข้าวในปริมาณที่มันน้อยลงเพิ่มกินไข่กินเนื้อสัตว์กินผักเนี่ยนะคะมันจะการกินโปรตีนเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มนานอย่างเรากินก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเรากินขนมปัง2แผ่นเนี่ยมันเป็นแป้งเหมือนกันนะคะแต่เราพอมันเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยถ้าเรากินทั้งข้าวกินทั้งเส้นกินทั้งขนมปังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นส่วนเกินแล้วมันก็จะทำให้เราคุมน้ำตาลเนี่ยได้ยากขึ้นนะคะถ้าเรากินพวกข้าวขาวเยอะแล้วเราหันมากินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแทนเนี่ยมันจะช่วยทำให้มีกากใยมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรากินข้าวเยอะๆแล้วเรามีโปรตีนน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสะสมไขมันได้ง่ายเราควรจะเพิ่มผักเพิ่มโปรตีนแล้วกินพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือกินพวกอาหารการกินที่เป็นส่วนไขมันให้มันน้อยลงถ้าอยากจะควบคุมน้ำหนักให้ดีขึ้นเนี่ยใน1จานเนี่ยเรามีผักนะคะมีพวกกินเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่กินไข่กินไก่พวกนี้ได้นะคะแล้วเรางดพวกข้าวแป้งน้ำตาลน้อยลงมันก็จะช่วยทำให้ในมื้อนั้นๆเนี่ยเราได้มีสารอาหารพวกโปรตีนที่ไปเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วการที่เราทานอาหารเสร็จในแต่ละมื้อเนี่ยการเดินเบาๆสัก10นาที15นาทีเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่ไปดึงน้ำตาลไปเพิ่มใช้ให้มากขึ้นมันก็จะไม่เกิดการสะสมเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกให้เลิกกินข้าวนะคะกินได้แต่เราเลือกการลดปริมาณเลือกมากินข้าวพวกขัดสีให้มันน้อยลงกินถ้าเรากินเส้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มผักเพิ่มโปรตีนถ้าเรากินขนมปังเนี่ยนะคะเราก็หลีกเลี่ยงไงมื้อนั้นเราก็ไม่เพิ่มพวกเส้นพวกข้าวเข้าไปนะคะเราต้องกินเหมาะสมถ้าเรามีโปรตีนมีผักแล้วเราขยับหลังมื้ออาหารด้วยเนี่ยมันจะมีผลต่อการทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันคุมน้ำตาลได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของการจำกัดปริมาณอาหารการกินเนี่ยใครที่กินพวกแป้งน้ำตาลเยอะมันก็จะทำให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะเพราะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงบางคนเนี่ยนะคะอาจจะกินน้อยแต่ว่าเราไม่เข้าใจเรื่องสารอาหารการกินมันก็จะทำให้เรามีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกินท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแล้วหรือยังไปตรวจเช็คร่างกายบ้างนะคะค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะถ้าเราวัดจากค่า A1C เนี่ยจากที่เขาวัดจากค่าเม็ดเลือดแดงอายุ4เดือนเนี่ยนะคะเม็ดเลือดแดงมันจะมีอายุประมาณ120วันก็4เดือนต้องไม่เกิน 6.5 ส่วนน้ำตาลปลายนิ้วที่เราวัดเนี่ยต้องไม่เกิน126นะคะถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเริ่มอ้วนมีไขมันสะสมเนี่ยการลดพุงลดโรคการที่เราลดค่าน้ำตาลลงเนี่ยเราต้องปฏิบัตินะคะกับการจำกัดเรื่องการกินการทำฟาสติ้งอดอาหารได้เนี่ย12ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะดึงไขมันมาใช้บางคนถึงต้องฟาสติ้งไป12 16 18ชั่วโมงเนี่ยถ้าทำไทย IF ฟู้ดก็อดไปเลย18ชั่วโมงเราก็ต้องไปเลือกตามความเหมาะสมของเรานะคะเราทำได้ขนาดไหนแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปหักโหมกินข้าวแบบอดอาหาร7วันอย่างเงี้ยนะคะกินผลไม้แทนเนี่ยมันก็น้ำตาลสูงได้ผลไม้บางอย่างเนี่ยนะคะอย่างพวกมะม่วงสุกเนี่ยนะคะแตงโมองุ่นเดี๋ยวนี้องุ่นที่มันไม่มีเม็ดเนี่ยมันหวานมากเลยนะกินได้ทีละเม็ด2เม็ดแต่มันจะเพลินไงหยิบเพลินอย่างเงี้ย
มันก็น้ำตาลสูงได้เพราะว่าการที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมีความดันสูงเนี่ยนะคะหลอดเลือดเราเนี่ยมันได้รับแรงกระแทกนะที่มันสม่ำเสมอสูงๆทุกวันเนี่ยมันก็จะมีผลเส้นเลือดเราก็จะแตกติดกันได้นะคะก็ดูแลเรื่องของการจำกัดปริมาณอาหารการกินเลือกสารอาหารเป็นและถ้าจะซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกุ้ยตราไวกิ้งไปชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายท่านก็สั่งซื้อที่คลินิกหมอชำนาญหรือท่านที่มีโรคประจำตัวเนี่ยท่านจะปรึกษาขอคำแนะนำก่อนได้นะคะถ้าท่านจะไปเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือว่าจะสั่งซื้อที่คลินิกหมอชำนาญอยากไปพบท่านได้ตนเองเนี่ยท่านต้องโทรศัพท์ไปนัดแนะกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะว่าคุณหมอเข้าวันไหนส่วนท่านจะสั่งซื้อเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นอยู่สี่แยกไฟฉายเปิดทุกวันค่ะท่านสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังบัวหลวงบึงพลานนะคะสอนชัยเมฆวิเชียรบัวตูมบัวบานจากเสียงพรพิรมแล้วฟังแม่ดอกบัวแดงจากไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยากจะปรึกษาปัญหากับทางทีมแพทย์นะคะรายการสุขภาพเสียงเพลงช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็วันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยภาคเช้าก็จะมีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.ปิติพลังวชิราท่านมาตอบปัญหาด้วยนะคะส่วนวันพฤหัสเป็นท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์บ่วนสุทธิพินิจธรรมตอนนี้ใครมีปัญหาเป็นปวดผื่นคันงูสวัดภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจเนี่ยในทุกวันพฤหัสจะมีท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์บ่วนสุทธิพินิจธรรมท่านมาตอบปัญหาสุขภาพตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะส่วนโรคทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นวันพุธกับวันศุกร์ก็ช่วงบ่ายถึง6โมงเย็นแล้วก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีท่านนายแพทย์พนิจจันทรภักดีท่านมาตอบปัญหาเรื่องสุขภาพท่านสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะปรึกษาได้ที่08133466660813346666นะคะซึ่งท่านสามารถเลือกรับฟังจะเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 และกองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio ท่านสามารถเลือกรับฟังที่ www.kcsradio.online ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วมีลิงก์สัญญาณออกอากาศที่คลื่นของกองพลปตอ AM 594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675รอดอ AM 747ตอชด AM 576และคลื่นของพลม2AM 774จากจังหวัดระยองนะคะทุกคลื่นเนี่ยถ้าเลือกรับฟังรัศมีที่ชัดเจนและถ้าสามารถปรึกษาทีมแพทย์นำความรู้ความเข้าใจไปดูแลตัวเองได้นะคะส่วนในภาคกลางคืนภาคดึกเนี่ยขณะนี้ท่านฟังอยู่วปท AM 792นะคะซึ่งจะพบกันตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าค่ะอะไรท่านตื่นกลางดึกกับถึงเช้าวันใหม่เราก็จะเจอกันนะคะใครเป็นเบาหวานความดันโรคอ้วนสะสมไขมันร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บต้องดูแลสุขภาพนะคะวันนี้กับการดูแลให้เซลล์เราไม่เสื่อมเร็วไปซ่อมเซลล์ให้ยืดหยุ่นดีมีสารอาหารออกซิเจนหล่อเลี้ยงเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เป็นเบาหวานดื่มได้นะคะซึ่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยท่านจะต้องงดพวกน้ำตาลความหวานเรามีกาแฟสำหรับผู้สูงอายุคนรักสุขภาพคนเป็นเบาหวานดื่มได้กับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องนึงมี15ซอง260บาทและไวเฮิร์บนะคะไปลดพุงลดโรคลดไขมันไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปเผาผลาญได้ดีขึ้นสั่งซื้อนะคะที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเสียงของชาตรีสีชนนะคะหลังคาแดงค่ะบ้านนาสัญญารักจากเสียงของสุรพลสมบัติเจริญ

0: รักชั่วชีวัน
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขนึงครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: นอนไม่หลับหรอกค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
1: งานของคุณหมอได้หมดค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้โทรจากไหนครับเนี่ย
1: นั่งว่าที่ร้านเนี่ยค่ะมาอยู่กับลูก
0: อยู่กับลูกอยู่ที่ไหนครับ
1: เห็นว่าที่ร้านเนี่ยค่ะ
0: ของพระเจ้าอ๋อที่ใกล้ๆกับหลุมใกล้ๆกับที่ไอ้ยืนเยื้องโรงพยาบาลพิชระหน่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออก็ยังชั่วหน่อยก็ระวังอย่าเดินตกท่อนะท่อมันลึกต้อง50-60เมตรนะอย่าลืมนะครับ
1: วิ่งไม่ได้เลยอ่ะออกจากบ้านไม่ได้รถมันวิ่งไม่ได้แต่นี่มันต้องอ้อมเลยขึ้น
0: ต้องอ้อมหน่อยแล้ว
1: ไม่ใช่
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 81ค่ะ
0: 81 81นะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 200-210
0: หนักเท่า
1: ไ
0: หร่ 40ก็ดีแล้วไม่อ้วนแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับ
1: มีโรคหัวใจเนี่ยถึงจะกินไอ้ไอเอ็มนี่ได้เปล่าหัวใจสีดาค่ะ
0: ผ่าลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่าครับ
1: รั่วลิ้นหนึ่งค่ะ
0: รั่วลิ้นหัวใจรั่วกันแล้วกันนะครับแล้วเขาก็ผ่าตัด
1: แล้วหลายปีแล้วมาเขาผ่าตัด
0: เขา
1: เปลี่ยนลิ้นหัวเปลี่ยนไอ้ที่
0: ติดแล้วเราเปลี่ยนต้องเสียเงินเยอะไหม
1: เป็นพลาสติกอะ
0: เปลี่ยนพลาสติกก็เสีย
1: นั้น20,000กว่าก็ไม่น่า
0: โอ้ถูกถ้าอยู่ต่างประเทศ10ล้านไม่หนีครับนี่ค่าแรงไม่คิดเนี่ยคิดเฉพาะค่าลิ้นอะวาวอะนะครับ
1: ไม่มีตังค์เสียหรอก
0: ก็ยังว่าก็
1: จน
0: ถ้าไม่มีตังค์เสียพูดกับท่านผู้บริการดีๆนะทำจดหมายไปบอกว่าไม่มีตังค์หาคนช่วยบริจาคหรือ
1: จะขอยานอนหลับหมอให้ยานอนหลับแล้วหมอมันไม่หลับมา
0: ตอนนี้มีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีเลยค่ะไม่มี
0: สักอย่างไขมันก็ไม่มีความดันก็ไม่มีทีนี
1: ้ไขมันแล้วเขาเลิกให้กินแล้ว
0: เลิกให้กินแล้วโอเคแสดงว่าไม่มีนะครับความดันก็ไม่มีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก่อนที่จะผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยนะครับเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันหายใจไม่ออกหรือไงครับ
1: มันเจ็บที่หน้าอกอ่ะเราไปหาหมอบอกเป็นลิ้นหัวใจรั่ว
0: ก่อนจะรู้ว่าลิ้นหัวใจรั่วเขาฉีดสีหรือ MRI ครับ
1: ทำฉีดเขาฉีดสีดูก่อน
0: ฉีดสีดูก่อนนะฮะ
1: แล้วมันหลังก็ทำไม่นั่นทำอะไรก็ไม่รู้เขาบอกไม่เคยได้บอก
0: โอเคแล้วก็บอกว่าลิ้นหัวใจรั่วนะครับทีนี้มีทางเดียวต้องเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องเปลี่ยนเขาอันนี้อยู่ได้ตลอดชีวิต
0: อ๋อเขาเปลี่ยนเป็นพลาสติกมาแล้วใช่ไหมฮะเปลี่ยนลิ้นมาแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับ
1: นี่ก็มาเพื่อไปขวดแล้ว
0: แล้วก่อนเปลี่ยนลิ้นหัวใจที่มันรั่วเนี่ยนะเอาลิ้นพลาสติกใส่ไปอาการที่มันเหนื่อยที่มันหอบที่มันเจ็บหน้าอกมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือไม่ยังไงครับ
1: ดีขึ้นทุกวันนี
0: ้โอ้กี่ปีมาแล้วครับ
1: 3ปีจ้าไอ้5ไอ้20ได้แล้วค่ะ
0: คือโรคพวกนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับทุกคนมีสิทธิ์จะรู้กันได้
1: แล้วก็มันต้องมาหาหมอทุก3 เดือนเบื่อแล้วไม่อยากจะมาเห็นนั่งรถ
0: แล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปหาหมอที่โรงพยาบาลพัชราอยู่ตรงข้ามกับบ้านแล้วครับ
1: เขาบอกว่าเขาไม่มีหมอนี
0: ่ไม่มีหมอหัวใจเก่งๆใช่ไหมครับ
1: ยังไม่มีเขาบอกถ้ามีแล้วเขาจะเข้าจงไป
0: ต้องไป
1: นั่นตายทั้งนั้นเลย
0: ต้องไปที่โรงเรียนแพทย์โรงเรียนยังพัชราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ในเครือข่ายกทมนะครับแต่ว่าอาจจะบังเอิญหมอที่เก่งๆทั้งด้านหัวใจเนี่ยที่จะต้องผ่าตัดหรือมีความรู้ลึกๆเยอะๆนี่บางทีก็อยู่ที่ศิริราชก็จะ
1: น
0: ั่
1: นทำไมนอนไม่หลับล่ะคะ
0: นอนไม่หลับเลย
1: นอนไม่หลับทั้งคืนทั้งวันเลย
0: นอนไม่หลับแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ
1: อยู่บ้านเด็กเอ้ยแก่แล้วไม่มีอะไรทำอะไร
0: แล้วลูกเต้าผัวเมีย คอเคลียร์กันไปอยู่ที่ไหนครับ
1: ไปโรงขายของอะไรเงี้ยเขาได้เอามาเลี้ยงครอบครัว
0: สามีก็ไปขายของใช่ไหมฮะ
1: ไม่เลิกกันตั้งนานแล้วค่ะไม่ลงเองเลย
0: แล้วลูกเต้าอายุขนาดนี้ลูกเต้าเคยส่งเสียไหมครับ
1: ลูกเนี่ยอยู่กินกับลูกอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีแล้วดีแล้วก็จะดีแล้วนะทีนี้
1: ไม่หลับขยันให้นอนหลับสักหน่อย
0: เอาละก็จะถามหมอชำนาญตรงไปตรงแต่โรคหัวใจตัวนี้จบแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาละแล้วนอนไม่หลับแล้วหมอให้ยานอนหลับอะไรรู้ไหมให้ยานอนหลับทำไมถึงไม่หลับ
1: เม็ดสิอะไรอ่ะเม็ดเล็กๆเขียวๆ
0: อืมกินกี่เม็ดกินกี่เม็ด
1: กินครั้งละเม็ด
0: กินก่อนนอนกี่ชั่วโมงครับ
1: ก่อนนอนก่อนกินก่อนนอนอย่างเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก่อนนอนมันเคลิ้มเคลิ้มมันมึนๆแล้วรู้สึกว่ามันง่วงๆหรือเปล่าครับ
1: ไม่ง่วงเลยกินเข้าไปนะพอให้กินตั้งแต่สองทุ่มได้ก่อนนอนนะ
0: อืม
1: นอนเท่าไหร่บอกประมาณสองสามทุ่มดูหนังจบก่อนนอนเขาบอกเออซีมได้เลยกินแล้วก็ไม่เคยหลับเลยถ้าไปบอกหมอบอกคุณนะมันตื้อยาแล้วคุณไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องให้แล้วต่อไปนี้แต่ก็ยังให้มากอะ
0: หมอเคยคิดถึงเรื่องฮอร์โมนไหมครับว่าพอผู้หญิงนี่ผู้หญิงนะครับพอหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยมันตอนแรกอายุสัก560 670นี่มันรู้สึกว่ามันหลับยากเหลือเกินเคยเป็นงี้หรือเปล่าครับ
1: ตอนก่อนหลับเองไงหลับนั่งนะไหว้พระนั่งไปวัดนี่นั่งหลับเพื่อนต้องจะติดอยู่เรื่อยนึงอ๋ออย่าได้ได้คุณหลับหน่อยเพื่อนเนาะพระไหว้พระนั่งหลับได
0: ้เออขนาดนั่งเมื่อก่อนนี่หลับง่ายนะเราเริ่มนอนไม่หลับมากี่ปีแล้วครับที่นอนไม่หลับเด็ดขาดเลยครับหลังจากผ่าตัดหัวใจหรือก่อนผ่าตัดหัวใจครับ
1: ได้3ปีได้ค
0: ่ะ3ปีก่อนผ่าตัดหัวใจหรือเปล่าครับ
1: ผ่าหัวใจแล้วถึงเป็น
0: ตั้งแต่ผ่าหัวใจเสร็จเลยนอนไม่หลับเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญฮะเข้านอนไม่หลับผมว่ามันน่าจะเกี่ยวสาเหตุที่ลึกกว่านี้ครับเชิญเลยครับ
1: เดี๋ยว
0: คุณฟังก่อนนะครับฟังอาจารย์มาชำนาญนิดนึงนะครับเรื่องนี้ทรมานมากครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
2: ถ้าเป็นคนไข้เนี่ยเขาก็จะบ่นกับอาจารย์ว่าแก่แล้วแต่ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะไม่พูดคำว่าแก่เลยคือไม่มีคำว่าแก่เลยแต่อาจารย์จะเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาวกวนใจเยอะไงยอมรับหรือเปล่าครับ
0: ยอมรับยอมท่านทุกอย่างเลยโอ้ยท่านตัวเฮียเรายอมรับแล้วตัวเฮียว่าจะไงข้าพเจ้าได้ครับไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวจะจัดการให้ครับ
2: ตอนนี้กลับมาถึงเรื่องของคนไข้นะครับว่าอายุขนาดนี้มันต้องยอมรับเลยนะครับว่าจะต้องมีโรคเข้ามาเบียดเบียนรบกวนเราไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงแม้จะไม่มีโรคติดต่อไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันเนี่ยแต่อายุมากเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเซลล์และเส้นเลือดก็คือความเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถึงวันหนึ่งเนี่ยเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็เสื่อมก็น้อยลงเลือดไปเลี้ยงลิ้นหัวใจก็น้อยลงแล้วพอเลือดไปเลี้ยงลิ้นหัวใจได้น้อยลงเนี่ยลิ้นมันก็ทำหน้าที่ปิดเปิดได้ไม่เต็มที่นะครับประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจก็ลดลงนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีลักษณะอาการดังกรีนี่ก็คือเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาก็ฉีดสีให้แล้วเขาก็พบว่าลิ้นหัวใจเนี่ยมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรเขาก็เปลี่ยนให้เป็นแบบพลาสติกนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเนี่ยมันก็เป็นการรักษาปลายทางนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนของหัวใจจะแข็งแรงขึ้นนะครับการที่หัวใจจะแข็งแรงขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ที่เส้นเลือดและอยู่ที่น้ำเลือดที่ไหลเวียนเข้าไปที่หัวใจด้านขวาบนได้มาก 100% นะครับเพราะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณหมอเขาถึงได้บอกว่าต้องไปตรวจไปเช็คเป็นระยะนะและที่สำคัญที่สุดก็คือคนไข้จะต้องทานแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดไปตลอดชีวิตเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นโรคหลอดเลือดแล้วนะครับการทานแอสไพรินการทานยาละลายลิ่มเลือดไปตลอดชีวิตเนี่ยก็จะช่วยทำให้อะไรต่ออะไรของเส้นเลือดเนี่ยมันแข็งแรงขึ้น ะครับแต่พอถึงวันหนึ่งถ้าสนใจอยากจะทานสมุนไพรซึ่งเป็นทางเลือกนะครับแล้วมันก็มีผลคล้ายกันแล้วมันก็จะเติมเต็มให้คุณภาพของเส้นเลือดดีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับอันนี้ก็รักษากันไปว่ากันไปแต่ที่สำคัญที่สุดคนไข้อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาทำอะไรย้ายเหนื่อยจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีสิวตายตัวสำหรับคนไข้แต่ละคนแต่ถ้ารู้สึกเหนื่อยให้หยุดนะครับอย่าไปหักโหมอย่าไปทำเยอะๆนะครับถ้าหัวใจมีอาการมันเหนื่อยปั๊บไม่ต้องหยุดนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าการออกกำลังกายของคนไข้โรคหัวใจเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่รบกวนคุณภาพชีวิตที่คนไข้บนมาตั้งแต่คุยกับอาจารย์เนี่ยคือดิฉันนอนไม่หลับดิฉันแก่แล้วนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติสำหรับคนสูงอายุเลยแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าคนสูงอายุเนี่ยนะครับการนอนหลับคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแหละแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันนอนไม่หลับแล้วบางคนเนี่ยก็ปัสสาวะบ่อยด้วยพอปัสสาวะมาเสร็จจะนอนก็ปวดฉี่แล้วอันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยกลางคืนบางทีต้อง 4-5 ครั้งอะไรเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นความผิดปกตินะครับเป็นความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อเลือดของกระเพาะปัสสาวะแล้วมันก็มีความผิดปกติของการหลั่งสารเคมีในสมองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำให้คนไข้นอนไม่หลับการนอนหลับสำหรับคนไข้สูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการนอนหลับเนี่ยมันทำให้อวัยวะทุกอวัยวะได้มีโอกาสพักนะครับหลังจากทำงานมาทั้งวันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีเวลาพักบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการนอนหลับสำหรับคนสูงอายุเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่พอนอนไม่หลับแล้วเนี่ยต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอเขาบอกว่าเครียดหรือเปล่านะครับคิดมากหรือเปล่าแหมอายุขนาดนี้มันก็ต้องเครียดต้องคิดมากกันทุกคนอ่ะนะครับเพราะว่าสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลเหมือนสมัยสาวๆนี่มันก็ต้องเครียดแล้วคนไข้ก็ได้รับยาคลายเครียดมายังได้รับยานอนหลับมาซึ่งทานไปแล้วมันก็ดีขึ้นแต่พอไม่ทานมันก็มีอาการอีกแล้วที่สำคัญที่สุดมันก็ติดยาแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือคนไข้ก็ไม่อยากทานสารเคมีเยอะๆนะครับเพราะนั่นจะเห็นว่าพอคนไข้ได้รับยามาแล้วเนี่ยก็จะทานบ้างไม่ทานบ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการใช้ยานอนหลับหรือการใช้ยาคลายเครียดเนี่ยเป็นการรักษาปลายทางนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คนไข้มีอาการแบบนี้ก็คือภาวะที่มีความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนผู้หญิงที่มีอยู่ในร่างกายของคนไข้เยอะมากเลยสมัยที่สาวๆนะครับเพราะฮอร์โมนธรรมชาติพวกนี้ฮอร์โมนที่อยู่ในร่างกายของคนไข้เนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากมดลูกและรังไข่แต่พอถึงวันอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมดลูกและรังไข่มันปลอมหมดนะครับไม่มีการสร้างอีกต่อไปมันก็เกิดการขาดฮอร์โมนแล้วมันก็เกิดภาวะไม่สมดุลของหลายๆอวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเรื่องของการนอนไม่หลับก็ดีการสักว่าบ่อยก็ดีการหงุดหงิดก็ดีสุขภาพใจสุขภาพกายก็ไม่แข็งแรงเนี่ยมันกระทบกับทุกๆอวัยวะเพราะฉะนั้นถ้ามันขาดแบบเนี้ยเราก็ต้องเติมเข้าไปแต่ฮอร์โมนที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเป็นสารธรรมชาติอย่างเดียวนะครับการใช้สารธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดการใช้สารเคมีเนี่ยมันอันตรายเพราะเมื่อไหร่ที่เราใช้สารเคมีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วก็กลายเป็นเซลล์แปลกปลอมนะครับแล้วมีการกระจายตัวมากมายแล้วก็เป็นมะเร็งในที่สุดนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเลิกใช้ไงเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ยาที่จะทานแล้วหลับทานแล้วหลับเลยไม่ใช่มันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ทานฮอร์โมนธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนเอสเทนแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องทานยานอนหลับควบคู่กันไปด้วยนะครับพอสักระยะหนึ่งฮอร์โมนธรรมชาติมันออกฤทธิ์ได้เต็มที่เนี่ยเราก็ค่อยๆถอยนะครับยานอนหลับเพราะฮอร์โมนตัวนี้ไม่ใช่ยานอนหลับแต่มันรักษาเพราะว่าสมดุลของการหลั่งสารเคมีในสมองให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นเหมือนสมัยที่เป็นสาวๆนะครับเพราะฉะนั้นพอทานการนอนหลับไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสบายครับกลางวันก็จะสบายขึ้นนะครับอายุมากแล้วมันก็จะทำให้เป็นแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือข้อสงสัยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล คนไข้ก็ไม่กล้าถามหรือบางทีก็คิดไม่ออกคิดไม่ถามซึ่งนึกอะไรไม่ออกนึกสงสัยอะไรก็ต้องนึกถึงพี่ชินานี่อาจารย์ยิ่งต่างนี่แหละนะครับเขาได้ซึ่งได้โทรมาไงแล้วที่เขาจะโทรมาเพราะว่าเขาประทับใจเขาติดอาจารย์นะครับแล้วก็เขาก็สนใจศาสตร์ทางเลือกก็คือการใช้สมุนไพรเพราะการใช้สมุนไพรถ้าใช้ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยดูแลสุขภาพได้นะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมีพัฒนาการเนี่ยก้าวกระโดดเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้แล้วสมุนไพรที่ใช้เนี่ยมันเป็นใบนะเป็นใบของสมุนไพรนะแล้วก็ใบของสมุนไพรเนี่ยเราไปสกัดไม่ใช่เม็ดสมุนไพรเนี่ยนะครับมันเป็นใบไปสกัดแล้วสกัดแล้วเนี่ยสกัดได้บริสุทธิ์เนี่ยแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในทั่วโลกเขานิยมใช้สมุนไพรเข้ามาผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันนะครับการรักษาแผนปัจจุบันก็ดีการรักษาที่โรงพยาบาลก็ดีหรือการใช้สมุนไพรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องปฏิบัติตามที่อาจารย์เจียงตังได้พูดอยู่เสมอก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาตินะครับแต่แล้วอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนไข้จะต้องรับรู้ก็คือว่าต้องทำใจว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็ต้องเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแล้วไอ้ที่เราเป็นเนี่ยบางโรคมันก็หายกินยามันก็หายบางคนบางทีบางโรคมันก็ไม่หายมันดีขึ้นชั่วคราวเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพที่เราได้ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนการมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับการออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยการบริโภคนะครับอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงก็ต้องงดเพราะเราทานมาเยอะแล้วครับตั้งแต่สมัยสาวๆเนี่ยแต่พอถึงวันเนี้ยมีความเสี่ยงอายุมากขึ้นเราจะต้องรักสุขภาพดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดทุกอย่างก็ต้องทำนะครับแต่สิ่งที่จะต้องทำก็คือทำตามที่อาจารย์เคยสั่งพูดในเรื่องของการบริโภคนะครับบางคนบอกว่าโอ้อาจารย์พูดง่ายแต่ฉันทำยากนะนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยผมเปลี่ยนเมียง่ายกว่าเปลี่ยนเมียง่ายกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคคุณรู้ไหมอาจารย์รู้ไหมผมมันชอบอ่ะยังใครบ้างไม่อยากทานทุเรียนอาจารย์ก็ยังอยากทานเลยนะแต่บางทีอาจารย
1: ์ต้องถ่ายไม่ค่อยออกด้วยถ่ายไม่ค่อยออกด้วยอ่ะถ่ายเก็บก้นหมดเลย
0: เคยอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องทำไมถึงถ่ายไม่ออกทำไมถึงจะกินฮอร์โมนยังไงนะครับ
1: คืออย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเราไม่ค่อยกินพวกไฟเบอร์ไม่ชอบกินผักเท่าไหร่เลยนะครับ
1: ค่ะใช่
0: ๆคุณต้องลดน้ำหนักด้วยนะครับตอนนี้หนักกี่กิโลครับเกินไปประมาณ
1: 40
0: สูงเท่าไหร่ครับ
1: 147
0: สูง147ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: น้ำหนัก40ไม่ต้องลดแล้วอย่างนี้ดีแล้วนะครับนะคืออย่างเงี้ยต้องกินพืชผักผลไม้เยอะๆพืชผักที่มีไฟเบอร์เช่นผักกาดขาวผักคะน้าผักอะไรเยอะแยะเยอะแยะนั่นเหมือนกินผักเยอะๆแสดงว่าไม่ชอบกินไฟเบอร์เลยนะครับผลไม้ก็กินอะไรล่ะกินพวกผลไม้พวกมะละกอสุกๆก็ได้ครับนะ
1: แล้วน่าจะกินไหนไอ้แฮปปี้นั่นได้ไหมคะของคุณหมอ
0: กินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับ
1: ที่ขายฮอร์โมนเธอที่ไหน
0: ครับเดี๋ยวเรากินแปะกล้วยแค่เช้า2เย็น2ก็พอครับ
1: กินแปะกล้วยแปะกล้วยได้ม
0: ั้ยแปะกล้วยกิน2เม็ดเช้าเย็นก็พอครับ
1: ซื้อกินเนี่ยไม่เคยซื้อกินหมอทีได้หมอเนี่ยคุณน่ะกินอะไรไม่ได้นะทำไปคุณน่ากินคุณกินได้
0: ไม่สิริราชเรามีแปะกล้วยเยอะที่สุดเลยแต่ไม่ใช่ของเรานะครับมีชื่ออื่นๆเยอะแยะไปหมดนะครับนะแล้วก
1: ็ไอ้นั่นนมเอ็นชัวอย่างเดียววะก็เลยซื้อเอ็นชัวกินมาตลอดเลย10กว่าปีแล้วกินแต่เอ็นชัวอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นได้ผลอะไร
0: ผมอยากให้กินฮอร์โมนสมุนไพรจากอาจารย์หมอชำนาญจะดีกว่านะครับกินโปรตีนนะฮะกินโปรตีนแล้วก็ต้องออกมาเดินบ้างนะครับถ้าไม่เดินมันจะเป็นง่อยมันทำให้นอนไม่หลับต้องเดินถ้าไม่เดินก็อย่างน้อยๆก็ขี่จักรยานอากาศก็ยังดีนะครับสรุปแล้วกิน
1: ทำทุกวันเลยค่ะตอนนี้ตื่นนอนปุ๊บก็ยกขาน
0: ั่นล่ะนั่นล่ะคือสิ่งที่ออกกำลังกายได้ดีที่สุดนะครับ
1: เป็นปีๆไม่เห็น
0: แล้วมีการปวดขาชาขาบ้างหรือเปล่าครับ
1: ปวดปลายมือนิดหน่อยแต่ก็ขยับไม่ยับไม่ยับ
0: โอเคโอเคให้ก็ดีแล้วแสดงว่าเลือดลมมันยังพอไหวเลี้ยงกินแปะกล้วย กินแปดกล้วยเช้า2:00 น.นะครับแล้วก็กินฮอร์โมนวันละ1 เม็ดก่อนนอนนะครับแล้วถ้าอยากจะกินโปรตีนผมว่าเปลี่ยนโปรตีนจากยี่ห้อนี้ไปควบคุมโดยแพทย์ดีกว่าคือฮอร์โมนจากหมอชำนาญ นะครับ
1: เอ็นชัว
0: โปรตีนครับไม่ใช่เอ็นชัวครับโปรตีนจากแพทย์จะดีกว่านะครับอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับนะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: หมอคนสั่งเอ็นชัวเนี่ย
0: ครับก็ไม่ใช่เอ็นชัวฮะเอ็นชัวมันทั่วไปครับแต่นี่โปรตีนเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการอาหารเป็นโปรตีนสมุนไพรนะครับไม่มีส่วนผสมของสิ่งที่มีชีวิตอยู่เลยนะครับนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนไฮโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิน3อย่างแปะกล้วยเช้า2:00 น.แล้วก็กินฮอร์โมนวันละ1 เม็ดก่อนนอนและกินโปรตีนแทนอาหารก็ได้นะครับแล้วโทรไปที่062-5100-5609ปรึกษาแพทย์กระเบิดโอเคเอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะก็เป็นเรื่องของสาระความรู้ที่ฟังแบบสนุกไม่เครียดด้วยแล้วได้ความรู้นะคะกับท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงเข้าสายหน้าไมค์ปรึกษานะคะเดี๋ยว6โมงเช้าท่านมามีแม่ขายลิงก์สัญญาณคือ 89.0 ถ้าสามารถเข้าสายปรึกษาได้ที่0813346666ส่วนท่านที่จะสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวน์เฮิร์บเนี่ยนะคะคลินิกคุณหมอชำนาญจะเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านจดเบอร์ไว้แล้วก็สั่งซื้อมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งไวน์เฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเอกชัยศรีวิชัยนะคะกับเพลงบ้านนายังคอยแล้วฟังนี่แหละบ้านนาจากเสียงของจันทราธีรวรรณค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงนะคะซึ่งทางวปท. AM792 เนี่ยก็พบกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะจนถึง6โมงเช้ามีทุกวันนะคะรายการที่ใส่ใจห่วงใยเรื่องสุขภาพและเราก็ยังเป็นกำลังใจดีๆนะคะให้กับผู้ที่ประสบภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมจะเป็นพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดหลายๆแห่งนะคะก็ยังต้องเฝ้าระแวดระวังเขาบอกว่าเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยมันก็จะมีตกหนักตกเบาในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระแวดระวังน้ำขึ้นสูงช่วงนี้ก็ยังต้องเก็บของขึ้นสูงอยู่แล้วก็ในต่างจังหวัดหลายๆที่เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในที่ปลอดภัยเขามีศูนย์พักพิงในบางพื้นที่มีการเตรียมการที่ดีเนี่ยนะคะการเคลื่อนย้ายพวกรถยนต์เคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางพวกเด็กเนี่ยไปไว้ในสถานที่พักพิงเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยนะคะค่อยกลับเข้าพื้นที่มันจะมีการบริหารจัดการได้ดีในเรื่องของการส่งอาหารให้ท่านได้กินอย่างสบายใจมีที่หลับที่นอนมีห้องน้ำนะคะแต่ใครที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยในต่างจังหวัดที่พื้นที่ราบต่ำเนี่ยนะคะก็ต้องพึ่งพาตนเองดังมากนะคะทั้งฝนตกมาซ้ำอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าให้เราได้เร่งอพยพหรือว่าไปอยู่ในสถานที่พักพิงเนี่ยก็ควรจะไปนะคะการที่มีผู้เจ็บป่วยคนติดเตียงพวกเนี้ยนะคะมันก็จะได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเป็นกำลังใจให้นะคะในทุกพื้นที่รวมทั้งการดูแลสุขภาพเนี่ยใครที่อยู่ในช่วงที่น้ำท่วมเดินทางไม่สะดวกไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงที่เราเจ็บป่วยเนี่ยนะคะรายการเรามีทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพถ้าสามารถที่จะโทรมาปรึกษาแพทย์ได้โดยตรงนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่ถ้าสามารถปรึกษาคุณหมอได้เลยนะคะเราก็จะมีท่านให้คำแนะนำเป็นกำลังใจเราจะได้ปฏิบัติตัวเองในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้เนี่ยแล้วก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีถ้าสามารถปรึกษานะคะทีมแพทย์ของรายการสุขภาพเสียงเพลงที่คลื่นของ89.0 MHz 91.5 กองทัพไทย101พร้อมระบบ AM หลายคลื่นนะคะท่านจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์ไปที่081-334-6666แล้ววันนี้ต้องการซ่อมเซลล์นะคะให้ร่างกายแข็งแรงใครที่มีความเสื่อมเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันก็จะมีการย่อยสลายนะคะไปก็จะมีเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่ที่มาใหม่เนี่ยต้องมีออกซิเจนมีสารอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์แล้วเราต้องกินสารอาหารครบหมู่ทำให้เซลล์เราแข็งแรงนะคะทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีจะได้ลำเลียงสารอาหารออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์นะคะสมองที่เราปลอดโปร่งแจ่มใสนะคะจะได้ไม่ขาดเลือดหัวใจทำงานดีปอดแข็งแรงร่างกายมีสารอาหารออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะจะทำให้เราหน้าตาผ่องใสเลือดลมดีไม่แก่ก่อนวัยวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทและจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะวันนี้สนใจในการสั่งซื้อค่ะทางคลินิกคุณหมอชำนาญเปิด8โมงเช้าทุกวันนะคะท่านจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือสมุนไพรก็สอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์คือ0625100-569ให้ฟังอดีตรักวังบัวบานค่ะเสียงเสรีรุ่งสว่างพิษรักพิษณุโลกจากสีหนุ่มเชิญยิ้มฟังเสียงชัยยามิตรชัยนะคะกับเพลงคอยนางที่อ่างทองค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาปิกาแฟวันจังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะวันนี้ที่ท่านตื่นเช้ามาช่วงวันใหม่ใครที่เขตอยู่ในรัศมีภาคกลางเนี่ยนะคะชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาเนี่ยส่วนมากจะฟังคลื่นนี้ได้แล้วก็ทางกรุงเทพปริมณฑลหลายสถานที่นะคะเราอยู่ในช่วงของการที่ยังต้องเฝ้าระแวดระวังน้ำที่จะมาจากฝนฟ้าที่ตกในช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยยังต้องระวังไปจนถึงประมาณกลางเดือนนะคะบางคนก็อยู่ในช่วงที่ดูว่าจะมีน้ำหลากมาจากทางภาคเหนือหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมการไว้อย่างที่ดีแหละอย่างน้อยก็ต้องนำรถไปไว้ในที่สูงหรือว่าในพื้นที่บางแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะตัวนี้จะมีเพจหรือว่าคำแนะนำเนี่ยเราก็เอามาประมวลแล้วก็ดูเหตุผลนะคะดูปริมาณน้ำที่มันขึ้นมาหรือว่าในสถานที่ใดเดินทางได้ปลอดภัยหรือเปล่าน้ำท่วมขังหรือยังเวลาหลังฝนตกเนี่ยมันก็จะมีบางแห่งล้นมาจากที่มันล้นขึ้นมาจากลำแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะคะรถราอาจจะสัญจรไม่สะดวกท่านก็ต้องดูในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะยิ่งในช่วงของเช้าวันใหม่ก็จะเริ่มไปปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างถนนที่มันท่วมอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ศึกษาเส้นทางแล้วก็ดูสภาพดินฟ้าอากาศรวมทั้งการดูแลตัวเองด้วยนะคะใครที่ไปตากฝนใครที่ไปเปียกปอนมามีไข้เป็นหวัดไม่สบายเนี่ยต้องพักดูแลตัวเองให้เต็มที่นะคะวันนี้มีปัญหาสุขภาพท่านเข้าสายนะคะปรึกษาจากทีมแพทย์ของรายการที่0813346666ใครที่มีภาวะการเจ็บป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงเนี่ยการพักผ่อนการดูแลเรื่องอาหารการกินอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะเราจะต้องไม่เครียดเนี่ยหากิจกรรมสันทนาการยิ่งน้องนั่งนอนนอนรอน้ำลดอยู่หลายวันแล้วเนี่ยเริ่มเกิดความเครียดบางคนเริ่มเงินหมดนะคะเริ่มวิตกกังวลกับรถที่น้ำท่วมหรือว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรให้ตั้งสตินะคะเดี๋ยวการเวลามันจะเยียวยาทุกสิ่งให้มันดีขึ้นนะคะเราก็มีประสบการณ์จากครั้งที่ผ่านๆมาหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกมันก็จะมีความทุกข์ความเดือดร้อนนะคะก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ต้องพึ่งพาตนเองนำพาชีวิตเราให้รอดปลอดภัยนะคะวันนี้ท่านสนใจแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ยังสั่งซื้อได้เหมือนเดิมราคาเดิมนะคะไม่มีฉวยโอกาสที่จะขึ้นราคาแต่ไม่เหมือนผักเนาะผักมันขึ้นราคาเยอะตอนนี้พวกผักพวกอาหารการกินเนี่ยเครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นราคาแต่แปะกล้วยราคาเดิมค่ะ260บาทกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรสั่งนะคะ0625100560-569ให้ฟังด่วนบขสค่ะเสียงของสนธิสมมาตรอาลัยพระธาตุพนมจากเสียงของเทพพรเพชรอุบลค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง 2 เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
0: จากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: อยู่ที่จังหวัดนนท์ค
0: ่
1: ะ
0: นนทบุรีนะโชคดีที่ฟังรายการนี้ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพกายใจยังไงบ้างครับ
1: คือตอนนี้โรคที่เป็นอยู่ก็คือเป็น SLE อะค่ะ
0: ซิสเมิกลูปัสซีระบาโตซาโรคพุ่มพวงบอกว่าต้องดูแลกันตลอดชีวิตเนาะ
1: ใช่
0: ลองบอกอาการตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 61ค่ะ
0: น้ำหนัก
1: ได้ยินชัดไหมคะ
0: ชัดเจนเสียงเพราะมากช
1: ั
0: ดเจนแจ่มใสนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่นะฮะ
1: 61ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูง158น้ำหนัก62ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ก็ยังมันอ้วนเพราะกินยาหรือเปล่าไม่รู้นะก็ต้องป้ากันอีกทีนึงเราลองบอกอาการของเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคซิสเมิกลูปัสหรือโรคลูปัสที่เขาเรียกกันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงครับ
1: ตอนนี้นะคะก็คือแต่ก่อนทานยาเยอะมากรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชลประทานทานหลายตัวยากดภูมิหลายตัวมากแล้วมีความรู้สึกว่าทานยาเป็นข้าวเลย
0: ยากี่เม็ดฮะยากี่เม็ด
1: โอ้โห
0: ทั้งหมด
1: เท้า9เมตรอะค่ะอาจารย
0: ์อืม
1: ค่ะแล้วก็เลยย้ายตัวเองมารักษาที่ศิริราช
0: อืม
1: พอมาอยู่ที่ศิริราชเนี่ยอาจารย์เขาก็เลยตรวจเลือดตรวจอะไรเขาเลยบอกว่าของคุณเป็นแค่เลโนโ
0: รอะไรนะที่โรคอะไรนะ
1: เขาบอกว่าเป็นเลนอร์ฟีโนเมนอลซินโดรม
0: เป็นโรคเกี่ยวกับไตหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบวาสคูลาริตี้นะคะ
0: โอ้โหคุณ
1: ล่า
0: เฮ้ยทำไมคุณเก่งขนาดนี้ล่ะคุณ
1: ขอประทานโทษค่ะอาจารย์พอดีเป็นพยาบาลเก่า
0: เห็นไหมล่ะผมก็เลยสงสัยอยู่นะครับว่าศัพท์พวกนี้ถ้าคนไม่รู้เรื่องจะพูดไม่คล่องถึงขนาดนี้แล้วครับเนาะดีแล้วดีแล้วพูดภาษาอังกฤษนี่แสดงว่า
1: ก็เลยอยากจะสื่อสารกับอาจารย์กับเรื่องคำศัพท์จะได้คุยกันง่ายข
0: ึ้
1: น
0: ดีฮะดีฮะนะครับ
1: ช่วงที่ไปรักษากับอาจารย์ที่ศิริราชเนี่ยอาจารย์
0: ไปรักษาที่แผนกไหนครับไปรักษาแผนกไหน
1: แผนกของรูมาโตค่ะ
0: โอ้รูมาโตโอ้ดีนะครับดีครับ
1: ไปหาอาจารย์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเลย
0: อ
1: าจารย์ก็เลยตรวจเลือดตรวจอะไรเสร็จเขาบอกว่าอาการของคุณน่ะยังไม่ถึง SLE เป็นแค่เลโนฟีโนเมนอลซินโดรมก็คือเส้นเลือดระบบหลอดเลือดไหลเวียนส่วนปลายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วจะมีนิ้วก้อยนิ้วกลางที่มือข้างซ้ายเนี่ยมันจะเย็นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอาจารย์
0: ก็ต้อง
1: สวมถุงมือถ้าอากาศเย็นๆนี่ก็คือต้องสวมถุงมือตลอดเลย
0: แล้วไปที่โรงพยาบาลเก่าเขาบอกว่าเป็นโรคอะไรฮะ
1: SLE เลยค่ะ
0: โอ้การรักษานี่คนละเรื่องเลยนะฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคต่อเราไม่โทษใครนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็มีส่วนนะครับเอาต่อเลยครับต่อเลย
1: ทีนี้พออาจารย์ทางศิริราชบอกว่าเป็นแค่เลนอร์แต่ต่อไปในอนาคตมันอาจจะกลายเป็น SLE ได้เขาก็เลยแบบว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมดูยาให้ทั้งหมดมียาอะไรบ้างก็ประวัติเก่ามาให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็เลยลดยาเลย
0: โรงพยาบาลที่ชลประทานเขาให้ประวัติมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเวลาจะส่งตัวไปที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยต้องขอประวัติเก่ามาด้วยไม่ต้องไปเสียเวลาซักบางทีก็ไม่รู้เรื่องทีนี้ทำไมเขาจึงให้ประวัติเก่ามาง่ายๆนะครับเพราะว่าคนอื่นเขายากมากใช่เลยครับ
1: ต้องขอประทานโทษด้วยพอดีมันออกสื่อมันจะพูดได้ไหมครับอาจารย์
0: พูดได้เลยไม่เป็นไรครับ
1: เป็นพยาบาลอยู่ที่ชลประทานการทำเรื่องขอประวัติตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ยากใช่ไหมคะ
0: ผมก็
1: เลยทำเรื่องขอประวัติได้ง่ายขึ้นนะคะ
0: ต้องมีซีกันบ้างงั้น
1: มันทำขอได้อยู่แล้วนะคะอาจารย์ประวัติการรักษานะคะค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็น
1: แค่อาจารย์หมอเซ็นประวัติให้แล้วก็เราก็ปริ้นเอาออกมาแล้วก็เอาประวัติทั้งหมด
0: เขาให้เป็นแผ่นซีดีหรือให้เป็นกระดาษ A4 มาครับ
1: เป็น A4 ค่ะอาจารย์ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้เปเปอร์เลสเลย
0: โอเคต่อเลยครับเชิญเลยครับ
1: ทีนี้อาจารย์ทางศิริราชก็เลยบอกว่าของพี่เป็นแค่เลนอร์นะครับอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมจะลดยาทั้งหมดที่เป็นยากดภูมิเนี่ยพี่ไม่ต้องทานแล้ว ค่ะก็เลยรู้สึกชื่นใจขึ้นมาเลยว่าถ้าเราปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นเนี่ยดีๆเนี่ยเราอาจจะอาการพวกนี้มันอาจจะไปไม่ถึงเอสวีก็ได้เพราะตอนนี้สรุปแล้วคือทานเฉพาะไฮดรอกซี่คลอโรควีน250มิลลิกรัมสัปดาห์ละ1ครั้งคือวันเสาร
0: ์
1: 1 คูณ 1เช้าแล้วก็มีโรคเดิมที่เป็นอยู่ก็คือทานซิวาสตาตินอยู่ก็คือเป็นไขมันสูงนะคะอาจารย
0: ์สูงเท่าไหร่ครับ
1: 200นิด
0: ๆ200โอเคครับ
1: 200ต้นๆค่ะอาจารย์ที่ทานอยู่ก็คือ2ตัวนี
0: ้แล้วอาการดีขึ้นอย่างผิดรูปผิดร่างเลยใช่ไหมครับ
1: ทางด้านสุขภาพจิตดีขึ้นมาพอสมควรแล้วแต่ทีนี้เรื่องของนิ้วที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็คือยังเย็นๆอยู่โอเคแต่ก็เราก็โอเคได้เราก็รับได้แต่ที่
2: อาจารย์ครับ
0: ครับ
1: จะมีเรื่อง
2: ไม่ได้ยินเสียงเลยนะฮะ
0: เอาเลยครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้ก็เอาได้ยินเสียงหรือยังครับเอาต่อ
2: ได้ลองพูดคือได้ยินเสียงอาจารย์แต่ไม่ได้ยินเสียงคนไข้
0: เอาเลยครับนี่ผมก็เร่งเต็มที่เอาเชิญต่อเลยครับว่าพูดดังหน่อย
1: เออหรอคะไม่ค่อยได้ยินเลยครับพอดีขับรถแล้วก็ใช้เป็นตัวไอ้ตัวมือถือของรถค่ะ
0: แฮนด์ฟรีนะฮะ
1: เลยไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับลง
1: เพิ่มเสียงแล้ว
0: โอเคครับ
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้ก็เลยสรุปว่าทานแค่2ตัวแต่มาเมื่อคือฟังรายการของอาจารย์เนี่ยมาประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะก็ยังชั่งใจอยู่เพราะว่าเราพอดีก็เรามารักษาปากทางด้านนี้อาการเราไม่ได้รุนแรงมันน่าจะดีขึ้นก็เลยอยากจะทานพวกนี้ค่ะก็เลยจะต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าลักษณะประมาณนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
0: สรุปรอบอยากจะกินแปะกล้วยง่ายๆนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้คุณลองดูคุณสมบัติของแปะกล้วยดูนะครับเป็นในแง่วิทยาศาสตร์นะครับแล้วเป็นยังไงนะครับเราจะเชื่อว่าดีมันก็ไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์ตัวสมุนไพรแปะกล้วยเดิมทีได้รับการแนะนำจากศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์ลิมสุวรรณเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้กันเรื่อยๆมาแล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคอะไรตอนมีอะไรเนี่ยส่วนมากเป็นโรคระบบภูมิกันทั้งนั้นแหละครับระบบภูมิทั้งนั้นเนี่ยอาการแก้ไขด้วยสเตียรอยด์ก็ได้ผลในระดับหนึ่งการแก้ไขด้วยแผนปัจจุบันในระดับหนึ่งตัวนี้เป็นตัวแค่ตัวเสริมหรือไม่อย่างไรเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับเขาสนใจว่าไอ้โรคที่เป็นเนี่ยเป็นโรคที่มันเข้าใจยากที่สุดนะครับเป็นว่าที่พุ่มพวงคือ SLE Systemic Lupus Erythematosus มันโรคเกี่ยวกับระบบภูมิซึ่งไม่มีทางที่จะหายไปได้นะครับแต่มันผิดนะครับคุณต้องเข้าใจว่าลิมโฟไซต์ระบบภูมิ Immunology มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวสมุนไพรแปะกล้วยมันมีฟาวนอยด์ทริปนอยด์ไม่มีคุณสมบัติยังไงนะครับคุณต้องไปศึกษาดูให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่าวงการแพทย์มันเริ่มจะสั่นสะเทือนแล้วเพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลเอาไปใช้เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็แก้ไขเรื่องโรคหลอดเลือดน้ำเลือดซึ่งทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้นคือลิมโฟไซต์เนี่ยมันดีขึ้นเป็นตัวการสร้างระบบภูมิในรูปของสมุนไพรฟาวนอยด์ทริปนอยด์สำคัญอยู่ที่การสกัดนะครับที่เรียกว่าเอ็กซ์แทรคว่าได้สารที่มีเพียริฟายพอไหมแล้วก็ท็อกซิซิตี้คือว่ามันมีพิษมันต้องมีพิษนะฮะสารทั้งหลายแหล่นะมันอยู่ที่การสกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปะกล้วยกล่องสีเขียวเนี่ยจึงใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองใช้กันมากจริงๆนะครับในวงการแพทย์ด้วยนะครับแต่ผมไม่กล้าพูดแอบใช้ก็ไม่รู้แม้กระทั่งญาติญาติแอบกินมีลูกเป็นหมอก็ยังไปแอบกินไม่ต้องแอบนะครับบอกกันเลยนะครับจะได้รู้ว่าหลักเกณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่ไสยศาสตร์ผมพูดได้แค่นี้แล้วก่อนจะออฟไซด์มากกว่านี้เชิญอาจารย์มาชำนาญเขาอยากจะกินสมุนไพรตัวนี้เชิญเลยครับ
2: คร
0: ับ
2: คือหมอไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะครับสรุปแล้วนี่โรงพยาบาลก็บอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
1: เรโนฟีโนมิโนซินโดรมค่ะอาจารย
2: ์อะไรนะ
1: โรคเรโนฟีโนมิโนซินโดรม
2: ครับมันก็เป็นโรคที่เกี่ยว
1: มันเป็นกลุ่มอาการอาจารย์คืออาจารย์ทางด้านรูมาโตเขาบอกว่ามันเป็นกลุ่มอาการหนึ่งที่อยู่ในโรค SLEแล้วมีโอกาสจะพัฒนาไปได้เป็นเทสต์เอลีค
2: ่
1: ะ
2: สรุปแล้วมันก็เป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่มันยังเป็นไม่เยอะนะครับเรโนฟีโนฟินอลเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมินะครับซึ่งระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางในการรักษา
1: ไม่ค่ะอาจารย์
2: เสียงมันเสียงมันไม่ได้ยินเลยครับเสียงไม่ได้ยินเลยครับ
0: อันนี้ก็เต็มที่แล้วนะฮะ
1: เดี๋ยว
2: นะคือใช้บลูทูธอ่ะ
0: ลองพูดใน
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: โอเคชัดแล้วครับเชิญเลยครับ
3: โอเคครับปิดบลูทูธนะคะอาจารย
0: ์โอเคครับเชิญเลยครับอาจารย์ต่อเลยครับ
3: ค่ะคืออาการอาการที่เป็นตอนนี้คือจะมีปัญหาก็คือว่าเลือดมันจะหนืดมากเวลาไปเจาะเลือดเนี่ยเจาะแทบจะไม่ได้เลยค่ะอาจารย
0: ์แล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมีเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
3: ไม่มีอะไขมันมีอะค่ะอาจารย์ไขมันอยู่ที่ประมาณ200ต้น
0: ๆแล้วกินยาในกลุ่มสเตตินอยู่ใช่ไหมครับ
3: จินยาในกลุ่มค่ะใช่ค่ะ
0: okay, อ
3: าจารย์ที่ศิริราชให้ซิมวาสมาทานนะ
0: ซิมวาสเซตินนะฮะโอเคครับแล้วก็น้ำหนักขอทวนนึงน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะ
3: น้ำหนัก62.58ส่วนสูงค่ะ
0: เดี๋ยวน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ
3: 62ค่ะอาจารย์
0: เราส่วน62เราส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
3: 158
0: อันนี้สำคัญ
3: อ้วนอยู่ค่ะ
0: เราได้กินยากลุ่มสเตียรอยด์มากี่ปีแล้วครับ
3: ที่ทานมาก็จะประมาณ5ปีนะ
0: โอเคเชิญเชิญต่ออาจารย์ต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: คือโรคนี้นะครับมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องระบบภูมินะครับแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดด้วยนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคที่เป็นเขาเรียกอะไรโรคที่เป็นโรคที่แพ้ภูมิตัวเองพูดง่ายๆนะครับนอกการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นร่วมกับ SLE ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่มีความผิดปกติที่ปกติที่หลอดเลือดแดงด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยนะครับ
3: ใช
2: ่
3: ใช่
2: แล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณต่างๆได้ไม่ดีนะครับ
3: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ดีเลยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายเนื้อเยื่อของเราเองนะครับทำให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ทำลายอวัยวะต่างๆของผิวหนังหลอดเลือดและข้อต่อแนวทางในการรักษาเนี่ยก็คล้ายๆกับเป็น SLE นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมทั่วไปก็คือมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยมันหนืดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาพวกนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการควบคุมอาการของ SLE นะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบนั่นเองเช่นต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเย็นการสวมถุงมือนะครับแล้วก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับอันนี้หมอถามนิดนึงครับว่าหากคุณหมอให้ทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือดหรือเปล่าครับ
3: ที่แล้วนี่ประมาณวันที่ได้ ASA มาทานเป็น81มิลลิกรัมแล้วค่ะแอสไพริน
2: ครับก็ต้องทานไปนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือระบบภูมิมันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องการถามหมอในเรื่องไหนครับ
3: อยากจะถามว่าถ้าจะทานแปลกกล้วยร่วมด้วยเนี่ยสามารถทานได้เลยใช่ไหมคะ
2: คือสามารถที่จะทานได้ครับ
3: เพรา
2: ะสมุนไพรก็สมุนไพรเนี่ยถ้าเราผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัย นะครับแล้วได้ข้อสรุปตรงกันว่าสมุนไพรเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการดูแลระบบภูมินะครับระบบภูมิก็คือลิมโฟไซต์เนี่ยดูแลเรื่องเส้นเลือดเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นะครับโดยที่คุณก็ต้องทานยาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือยาที่คุณหมอเขาให้มานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะในเรื่องของพฤติกรรมนะครับในเรื่องของสิ่งที่อาจารย์เกียรติศักดิ์ได้เน้นตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการทำรายการวิทยุเนี่ยก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของพฤติกรรมเช่นอ้วนก็ต้องลดน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยของคุณเนี่ยน้ำหนักเกินไปประมาณ15กิโลเกินมาตรฐานไป15กิโลเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ร่างกายแข็งแรงระบบภูมิดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องพยายามลดน้ำหนักให้ร่างกายอยู่ในมาตรฐานนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถดูแลตัวเองได้ดีระบบภูมิมันดีขึ้นการอักเสบหรือโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงด้วยครับ
0: การลดน้ำหนักโดยการกินผักก่อนนะครับตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลักพัชรามันช่วยลดน้ำตาลลดแป้งลดข้าวนะครับก็คือน้ำตาลและลดไขมันยังไม่พอมันช่วยดูดซับสารพิษต่างๆเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับแล้วมีไฟเบอร์ขับถ่ายสบายกินก่อนสัก 50% ตามด้วยผลไม้ที่มีกากใหญ่ไม่มีการแปรรูปนะครับเช่นไม่เอาไปคั้นกินส้มก็ได้กินองุ่นก็ได้กินสับปะรดก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับ 20% เคี้ยวช้าๆหน่อยตามด้วยการกินโปรตีนที่ไม่มีการปรุงให้ซับซ้อนไม่มีการทอดเช่นแหนมและกุนเชียงฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายแหล่ติดมันสเต็กเนี่ยงดกินโปรตีนจากพืชก็ดีที่สุดนะครับกินโปรตีนจากพืชดีกว่าเป็นโปรตีนจากสัตว์อาจารย์เห็นด้วยหรือเปล่าครับเพราะโปรตีนจากสัตว์เต็มผมไม่อยากให้กินเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้อง SLE นะครับเชิญอาจารย์ต่อเลยครับ
2: คือถ้าเราบริโภคอาหารที่เป็นสารธรรมชาติอ่ะมันจะดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุแล้วถ้าเป็นคนสูงอายุที่มีโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับในเรื่องของการบริโภคอาหารก็ดีการออกกำลังกายก็ดีการพักผ่อนก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้ระบบภูมิมันดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นโรคที่เป็นอยู่ก็จะเป็นน้อยลงเพราะการรักษาโดยการใช้ยาก็เป็นการรักษาปลายทางนั่นเองนะครับลดการอักเสบก็ทานยาแก้อักเสบนะครับแล้วผลพวงจากการใช้ยาเคมีทานไปเยอะๆนานๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้เพราะนั้นถ้าสมมติว่าไอ้โรคเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้ระบบภูมิดีขึ้นนะครับโรคนี้มันก็เป็นโรคที่เป็นน้องๆของ SLE นะครับซึ่งการรักษามันก็ไม่ค่อยต่างกันนักนะครับแต่ว่าถ้าเป็น SLE ล่ะจะไม่ต้องทานแอสไพรินแต่โรคนี้มันต้องทานแอสไพรินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าก็ต้องทานยาแผนปัจจุบันในการมีโอกาสเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณต้องลดน้ำหนักนะเพราะถ้าลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราจะมันดีขึ้นมันอาจจะมองว่ามันยากแต่หมอคิดว่าไม่เกินความสามารถของคุณแล้วถ้าสมมุติเราลดน้ำหนักดีแล้วเนี่ยอะไรตัวเราจะดีขึ้นระบบภูมิก็จะดีขึ้นด้วยครับ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังที่ติดตามรายการนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงในขณะนี้จากวปท. AM 792ท่านฟังท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญต่อเนื่องได้เลยช่วง 6:00 นถึงเที่ยงขยับไป 89.0 เมกะเฮิรตซ์ 91.5 กองทัพไทย101และในเครือข่าย kcsradio.online ค่ะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพในภาวะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะคะท่านสามารถปรึกษาขอคำแนะนำได้ที่0813346666ส่วนท่านจะซ่อมเซลล์จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะไปลดพุงลดโรคโทร0625100560-569ให้ฟังรอวันของไม่ใช่สิเพลงน้ำลงเดือนที่นะคะเสียงรุ่งเพชรแหลมสิงห์แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยน้ำท่วมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านวันนี้นะคะเสียงของสอนคิรีศรีประจวบและวันนี้จะแววดำเนินรายการนะคะพบกันเที่ยงคืนถึง 6:00 นที่นี่วปท. AM 792จากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรักเนี่ยครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำ

0: การปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวนเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E-O-N-E-1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 90 481และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตามีคำถามมาจากคุณชัยพลนะคะคือข้อแรกคุณชัยพลจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะอายุ68ปีคือคุณชัยพลเนี่ยมีคำถามมาถามว่าคุณหมอครับโรคอะไรที่เป็นโรคตาแล้วรักษายากแล้วก็เสี่ยงที่ตาจะบอดนะคะเสี่ยงที่ตาจะบอดได้ง่ายๆเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคำถามส่วนรายงานผลนะคะความคืบหน้าของการฟื้นฟูอาการป่วยเกี่ยวกับอาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยต้นตอสาเหตุของคุณชัยพลเนี่ยเกิดมาจากเป็นโรคเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงสายตาสั้นเดี๋ยวนะคุณชัยพลสายตาสั้นอยู่ที่850แล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยก็เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งนะคะข้างซ้ายแล้วก็ชนิดเปียกแล้วลุกรามเร็วเนื่องจากว่ามีเบาหวานขึ้นตามีภาวะเบาหวานขึ้นตามาด้วยนะคะเริ่มเห็นเส้นเลือดฝอยเส้นใหม่นะมีเส้นเลือดใหม่เนี่ย
เพิ่มขึ้นมานะคะตอนที่ไปตรวจกับคุณหมอซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยมา4เดือนแล้วนะคะคุณหมอวินิจฉัยนะคะก็คือข้างซ้ายเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งส่วนข้างขวาเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกและก็มีภาวะเบาหวานขึ้นตานะคะแล้วก็เริ่มมีเส้นเลือดฝอยๆก็คือเป็นอาการเริ่มต้นของเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตานะคะซึ่งผลพวงเนี่ยมาจากการที่ฟังดีๆนะคะคนที่เป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเนี่ยผลพวงมาจากการที่1เป็นโรคเบาหวานขึ้นตาแล้วก็เกิดจากการที่สายตาสั้นมากๆคนที่สายตาสั้นมากๆเนี่ยจะเสี่ยงที่จะเป็นโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาด้วยก็คือเป็น2เด้งเลยจริงๆเป็น3เด้งด้วยก็คือจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเบาหวานขึ้นตาแล้วก็สายตาสั้นมาก3ปัจจัยเนี้ยนะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดเริ่มมีภาวะเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาทีนี้ผลของเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาก็ยิ่งทำให้จอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยมันโรคมันลุกรามไวขึ้นแล้วเสี่ยงต่อตาบอดซึ่งตอนที่ไปเนี่ยไปด้วยอาการตาพร่ามัวมีอาการตาดับข้างเดียวแป๊บเดียวค่ะประมาณสักไม่ถึงนาทีนะคะประมาณสักเฉลี่ยน่าจะประมาณนาทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตกใจก็มีความรู้สึกว่าไม่ปกติละพอกลับขึ้นมามองเห็นใหม่ได้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันมองไม่ชัดเหมือนเดิมนะอันนี้หมอไหนเล่าย้อนไป4เดือนที่แล้วนะคะในเคสของคุณชัยพล4เดือนที่แล้วก่อนที่จะรักษาซึ่งณตอนนี้เดี๋ยวนะคุณชัยพลเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาแล้วก็ทานตัว E1 มาครบปีนี้ครบเดี๋ยวนะน่าจะครบ10เดือนแล้วครบ10เดือนแล้วเคสคุณชัยพลเนี่ยคือ10เดือนแล้วนะคะมาไปปีที่แล้วแล้วทีนี้ก็คืออันนี้หมอไหนเล่าย้อนก่อนที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็เริ่มทานตัว E1 นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นมาประมาณ4เดือนแล้วก็ค่อยไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอตอนที่เริ่มตอนแรกๆเนี่ยเริ่มมีอาการตามัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตาสู้แสงไม่ได้นะคะรู้สึกว่ามองระยะไกลอ่ะอาจจะไม่เห็นเหมือนเดิมบางครั้งมีเป็นบางครั้งที่เห็นตัวหนังสือพร่าแล้วเดี๋ยวก็กลับมามองเป็นปกติคือจะเป็นแป๊บๆแต่ตอนที่ตัดสินใจไปพบแพทย์นะคะพบจักษุแพทย์เนี่ยก็คือมีอาการตาดับประมาณสัก1นาทีแล้วพอกลับมามองเห็นเนี่ยมันมัวแล้วมันก็เหมือนกับมันไม่สว่างเท่าเก่าก็เลยรีบไปพบหมอคิดว่าน่าจะมีปัญหานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะในเคสพอไปพบที่โรงพยาบาลนะตรวจตาออกมาปุ๊บข้างซ้ายเนี่ยเป็นแต่ไม่เยอะก็คือเป็นจอประสาทตาเสื่อมแต่เป็นแบบชนิดแห้งชนิดแห้งเนี่ยก็คือเกิดจากภาวะเกิดเรื้อรังเป็นภาวะจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานดูมือถือสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ได้รับแสงสีน้ำเงินจากจอมือถือแล้วก็เจอเขาเรียกว่าทำงานกลางแจ้งแล้วโดนรังสี UV ประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของอาการเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมีผลเหมือนกันที่ทำให้จอประสาทตาเสื่อมคือข้างซ้ายเนี่ยเป็นจอประสาทตาชนิดแห้งแต่ข้างขวาเนี่ยค่ะอาการเยอะหน่อยก็คือเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกการที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีภาวะเบาหวานขึ้นตาแล้วก็เส้นเลือดฝอยที่ตรงบริเวณจอประสาทตาด้านขวาค่ะมันมีการตีบอุดตันแต่เป็นเส้นเลือดฝอยนึกออกไหมคะแล้วก็เลยมีการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ๆขึ้นมาทำให้ข้างขวาก็ป่วยเป็นเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกแล้วก็
จอประสาทแล้วก็เป็นเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาดังนั้นเนี่ยในส่วนเคสตรงนี้ค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าข้างขวานะคะจะต้องฉีดยารักษาอาการทั้ง3โรคเลยจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาทั้งหมด24เข็มก็คือ2ปีฉีดเดือนละ1เข็มส่วนข้างซ้ายเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะคะแต่จะให้ฉีดยาแค่ครั้งเดียวฉีดยาแค่ครั้งเดียวคือข้างซ้ายนะคะแล้วก็ให้ทานใช้ยาหยอดตาแล้วก็ให้ทานยาที่คุณหมอให้มาซึ่งส่วนมากก็จะเป็นยาที่คุมอาการค่ะแล้วก็เน้นว่าจะต้องใช้แว่นกันแดดที่กัน UV แล้วก็แสงสีน้ำเงินทีนี้พอผ่านไปเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตรวจต่อเนื่องฉีดไปประมาณ4เดือน4เข็มนึกออกไหมฮะข้างขวาได้ฉีดไป4เข็มแล้วก็มีคนแนะนำให้ฟังรายการก็ฟังมาเรื่อยๆสักประมาณเกือบครึ่งเดือนนะประมาณเกือบครึ่งเดือนก็ตัดสินใจโทรมาแล้วก็เริ่มทานนะคะตัดสินใจก็คือทางคุณชัยพลเนี่ยทานตัว E1 นะเริ่มทานตัว E1 ตอนที่ฉีดไปเข็มที่4นึกออกไหมคะฉีดไปเข็มที่4แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมอไนท์แนะนำว่าให้ทานผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ควบคู่ไปกับการฉีดยาไป เดือนละ1เข็มถูกไหมคะเข้าคุณหมอเนี่ยจะฉีดเข้าไปในตาขาวในลูกตาของเราในตาขาวนะคะเดือนละเข็มแต่รับประกันว่านะในกรณีถ้าไม่ได้รับประทานตัว E1 ไม่ได้ทาน E1 คุณจะต้องฉีดทั้งหมด24เข็มถูกไหมคะที่คุณหมอวินิจฉัยออกมาว่าต้องฉีด24เข็มแต่พอหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ E1 ไปแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเดือนไม่ใช่สิไม่ใช่เดือนที่แล้วประมาณอาทิตย์กว่าคุณชัยพลเนี่ยโทรมาสั่งชุด3เดือนถัดไปก็บอกว่าก็เลยมาเล่าอาการให้หมอไหนฟังแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าข่าวดีครับมารายงานผลนะคะหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ E1 ไปประมาณ4เดือนได้นะคะก็คือพอฉีดเข็มที่8เนี่ยคุณหมอบอกว่าฉีดเข็มเนี้ยก็ไหนๆมาแล้วนะคะมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ฉีดไปเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่มีเส้นเลือดสร้างใหม่ขึ้นมาเลยคือภาวะเส้นเลือดงอกใหม่ไม่มีแล้วตาเนี่ยก็เป็นปกติดีแห้งดีนะคะก็ให้วิตามินมาทานนะคะวิตามิน A แล้วก็จะมีตัวยาที่ควบคุมยาลดไขมันนะคะแล้วก็ให้ยาลดน้ำตาลในเลือดก็คือคุมเบาหวานนะคะแต่ว่าทางคุณชัยพลเนี่ยตอนหลังๆก็คือยาเบาหวานเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งนะคะเพิ่งทานตัวยาเบาหวานกับตัวลดไขมันเนี่ยเพิ่งทานชุดฆ่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานกับชุดละลายไขมันในเลือดเนี่ยเพิ่งทานมาประมาณ3เดือนค่ะตอนนี้สามารถลดขนาดของยาเนี่ยคุณหมอเป็นคนลดให้เองนะคะลงไปครึ่งหนึ่งแต่เดิมเนี่ยนะคะทาน850มิลลิกรัมต่อวันนะปัจจุบันเนี้ยลดลงมาเหลือประมาณ400นะคะแล้วคุณชัยพลบอกว่าตอนนี้ผมหักครึ่งด้วยนะคะก็เหลือแค่ประมาณ200ก็คุมน้ำตาลได้ดีคุมไขมันเนี่ยเริ่มเป็นปกติแล้วนะคะแต่สิ่งข้อดีก็คือว่าเดือนคุณหมอเนี่ยให้ข่าวดีมาก็บอกว่าได้ผลดีกว่าที่คิดนะคะตาเนี่ยในส่วนของเส้นเลือดเนี่ยไม่มีอาการงอกใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉีด24เข็มก็คือฉีดแค่8เข็มนะเดือนหน้าเนี่ยให้มาตรวจอาการดูถ้าสมมุติว่าไม่มีเส้นเลือดสร้างใหม่ขึ้นมาก็ไม่ต้องฉีดเลยแต่คุณหมอบอกว่าแนวโน้มน่าจะไม่ต้องฉีดแล้วเพราะว่าไม่เห็นเส้นเลือดงอกใหม่นะคะสรุปก็คือคุณชัยพลเนี่ยก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ผมก็อายุ68แล้วนะคะอายุ68แล้วก็เลยคิดว่าต้อกระจกเนี่ยผมผ่าไปแล้วนะคะสองข้างเคยก่อนหน้าที่
จะฉีดยาเนี่ยนะคะก็มีวุ้นในตาเสื่อมเล็กน้อยนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างวุ้นในตาเสื่อมหายไปหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาก็คืออาการจอประสาทตาเสื่อมทั้งชนิดแห้งชนิดเปียกก็คุมอาการได้ดีรวมทั้งโรคเบาหวานขึ้นตาและเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาก็ฟื้นฟูจนกระทั่งหายดีนะคะเดือนหน้าก็คือไม่ต้องไปฉีดยาแล้วนะคะแต่คุณชัยพลก็บอกว่าผมก็ยังจะทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเหมือนเดิมครับเพราะว่าก็ป้องกันนะคะคือจริงๆเนี่ยเขาคุณหมอก็บอกว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นแล้วเนี่ยมันหายไม่ได้แต่ชะลอไม่ให้เสื่อมได้ผมก็เลยทานอีวันเนี่ยเพื่อชะลอแล้วก็ฟื้นฟูให้การมองเห็นภาพดีขึ้นซึ่งมีความรู้สึกว่าหลังจากทานตัวอีวันแล้วเนี่ยการมองภาพเนี่ยมันเหมือนมองได้ไกลขึ้นครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยผมมองได้ในระยะประมาณ10เมตรตอนหลังๆเนี่ยหรือ10เมตรแต่ตอนหลังผมมีความรู้สึกว่ามองไปไกลขึ้นสุดลูกหูลูกตานะคะแล้วก็การมองภาพเหมือนสว่างขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะเห็นสีสันเนี่ยมันเหมือนสีสันมันสดใสขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นความรู้สึกหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมองแล้วมันสว่างสวยนะโลกนี้สว่างสวยค่ะอันนี้ก็ตอบอันนี้คือเป็นการที่คุณชัยพลเนี่ยมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันควบคู่ไปกับการรักษาของจักษุแพทย์ก็คือมีการฉีดยาเข้าไปในตานะคะในอาการป่วยของจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกกับเบาหวานขึ้นตาแล้วก็เส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาคำถามข้อที่สองที่คุณชัยพลสอบถามเข้ามาบอกว่าคุณหมอครับมีโรคตาโรคอันไหนที่แบบว่าเสี่ยงที่ตาจะบอดแล้วก็รักษายากหรือรักษาแล้วไม่มีทางรักษาหายนะก็จริงๆมันมีเยอะอะค่ะก็อย่างเช่นต้อหินที่เรารู้ทั้งต้อหินเลื้อรังแล้วก็ต้อหินเฉียบพลันเนาะที่รักษายากใช่ไหมคะก็จะมีจอประสาทตาเสื่อมเลยนะคะจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกกับชนิดแห้งแต่ชนิดเปียกจะรุนแรงกว่านะคะซึ่งที่ทางคุณชัยพลเนี่ยเป็นอยู่ต่อมาโรคที่3ก็น่าจะเป็นโรคเขาเรียกว่าศูนย์กลางที่จอรับภาพเสื่อมตามอายุนะคะส่วนมากมักจะเกิดจากการที่เป็นจอตาบวมหรือมีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาเนี่ยได้นะคะต่อมาโรคที่4ก็คือโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเนี่ยแหละค่ะก็คือจะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นแล้วไม่ไปพบคุณหมอแล้วไม่ฉีดยาเข้ามาในลูกตาเนี่ยหมอไหนลืมบอกไปโรคเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเนี่ยถือว่าเป็นโรคสาเหตุของโรคอันดับที่4ที่ทำให้คนไทยตาบอดคือหมอไหนจะรวบรวมกลุ่มของที่เป็นเบาหวานขึ้นตาเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ลำดับที่4ซึ่งเบาหวานขึ้นตาเนี่ยถ้าคนไหนเป็นเบาหวานแล้วมันขึ้นตาเนี่ยนะคะจะเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนประมาณ14โรคหมอไหนจะถือก็เลยทำให้มีความเสี่ยงที่ตาจะบอดได้ง่ายแล้วก็รักษายากแล้วก็รักษานานทำได้แค่ชะลอไม่ให้เป็นมากขึ้นนะหมอนั้นก็ถือว่าเป็นโรคที่รักษายากและเสี่ยงตาบอดต่อมาก็คือเป็นโรคเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตันค่ะก็จะมีอาการตาดับนึกออกไหมคะตาดับประมาณ2นาที5นาทีนะคะและเสี่ยงที่ตาจะบอดภายใน72ชั่วโมง72ชั่วโมงคือ3วันนะบางคนก็อาจจะตาดับภายใน1วันก็ได้ตั้งแต่24ถึง72ชั่วโมงโรคต่อมาก็คือโรคเส้นเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตันแต่จอเส้นเลือดดำเนี่ยในแง่ของตาจะบอดเนี่ยรักษายากเหมือนกันนะคะแล้ววิธีการรักษาก็เหมือนกันก็ต้องฉีดยาเข้าในตาขาวเราเหมือนกันนะคะแต่จำนวนยาจำนวนเดือนที่เราฉีดนะจำนวนเข็มฉีดยาก็อาจจะลดน้อยกว่านะคะเพราะว่าความรุนแรงเขาอาจจะน้อยกว่า
เส้นเลือดแดงที่จอตาอุดตันแต่ถามว่าทำให้ตาบอดได้ไหมได้นะคะเร็วที่สุดนะโรคหลอดเลือดดำที่จอประสาทตาอุดตันเร็วที่สุดที่ทำให้ตาบอดก็คือ3เดือนช้าที่สุดก็คือ1ปีส่วนโรคต่อมาก็คือโรคพังผืดที่จอประสาทตาทีนี้ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าพังผืดเนี่ยไปเกิดตรงไหนถ้าเกิดตรงรูระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาคุณก็ป่วยเป็นต้อหินเฉียบพลันได้ต้อหินมุมปิดแล้วเสี่ยงตาบอดถาวรถ้าพังผืดเนี่ยไปเกิดตรงบริเวณจอประสาทตาใกล้ๆกับตรงบริเวณเซลล์จุดรับภาพชัดที่จอตามันก็จะทำให้เวลาเรามองภาพทุกอย่างมันบิดบิดเปี้ยวๆมันเป็นภาพซ้อนมันเห็นภาพขาดขาดวิ่นวิ่นแล้วก็ไม่สามารถโฟกัสได้เพราะฉะนั้นการมองภาพไม่ได้เรื่องเลยค่ะคือไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ตาบอดก็เหมือนกับตาบอดเพราะว่าการมองภาพมันเพี้ยนไปหมดจนกระทั่งสมองเนี่ยพยายามที่จะตีความแต่ว่ามันตีลำบากมันตีไม่ได้นะเพราะภาพที่ส่งไปไม่สมบูรณ์ต่อมาโรคที่เสี่ยงนะก็คือโรคศูนย์กลางจอรับภาพนะคะขาดเป็นรูหรือว่าจอประสาทตาหลุดรอกนะคะแล้วก็โรคที่รักษายากรักษานานใช้เงินนะคะหรือต้องรอเวลาคือโรคกระจกตาป่องพองกระจกตาย้อยกระจกตาพิการแล้วก็ตาบอดกลุ่มของโรคกระจกตารักษายากแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างน้อยจากสู่แพทย์เนี่ยนะคะเขาจะต้องหลังจากที่จบคือพอเวลาเราจบแพทย์ทั่วไป6ปีถูกไหมก็จะต้องไปเรียนต่อเฉพาะทางด้านจักษุแพทย์เนี่ยอีก3ปีรวมเป็น9ปีแล้วนะแล้วพอจบมาปุ๊บเนี่ยก็คือเป็นจักษุแพทย์ทั่วไปนะคะบางคนเนี่ยบางอาจารย์หมอบางท่านก็เลือกไปเรียนเฉพาะรักษาตรงบริเวณกระจกตานะคะก็จะรักษาเรื่องของกระจกตาหรือบางคนเนี่ยก็ไปเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องของจอประสาทตาดังนั้นแพทย์แต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะรักษาเฉพาะทางคือถ้าเป็นกระจกตาเนี่ยจะมีส่วนมากจะเป็นอาจารย์หมอเนี่ยจะอยู่ตามมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะหรือโรงพยาบาลศูนย์นะอาจจะเป็นไปได้นะคะก็คือได้ทุนไปแล้วก็มากลับมาประจำอยู่ที่มาใช้ทุนแล้วก็มาประจำนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาถ้านึกไม่ออกนะคะก็โรงพยาบาลศูนย์นะคะโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยค่ะหรือที่โรงพยาบาลจุฬานะคะจะเป็นศูนย์ทางสภากาชาดไทยที่มีการบริจาคกระจกตาด้วยก็อีกอันนึงเนี่ยที่ไม่มีใครคาดคิดนะก็คือโรคตาแห้งแบบชนิดรุนแรงเลยอันนี้ทำให้มีปัญหานะคะตาบอดได้นะคะต้องแบบชนิดรุนแรงนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตาแห้งเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้หมอไหนตอบให้แล้วนะคะแต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงชะลอความเสื่อมได้สามารถรับประทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ควบคู่ไปกับการรักษาของจักษุแพทย์ได้ท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาหรือว่าเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันนะคะสามารถรับประทานตัวทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 ด้วยตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแป๊บๆในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้ E1 บำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0863550761086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

086355 0761 086355 0761 081 353 7434081 353 7434มีคำถามมาจากคุณสุภโชคนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณสุภโชคเดี๋ยวนะอายุ66ปีนะคะจากจังหวัดเพชรบุรีสอบถามมาบอกว่าตอนนี้คุณหมอผมเคยมีภาวะกระดูกหักมาก่อนแล้วก็พอไปตรวจกับคุณหมอบังคับใช้คำว่าบังคับเลยนะคะคุณหมอบอกว่าให้ผมฉีดยาให้ผมฉีดยารักษากระดูกแล้วก็ผมก็เลยอยากจะสอบถามเพราะว่าทำไมผมกับญาติของผมเนี่ยครับใช้ยารักษากระดูกพุนเหมือนกันแต่ว่าคือมีอาการเหมือนกันแต่ใช้ยาคนละตัวผมก็เลยอยากจะสอบถามว่ายาแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลข้างเคียงมันมีกี่ตัวมีกี่แบบนะคะแล้วก็ใช้ต่างกันยังไงผลข้างเคียงต่างกันยังไงทำไมมีปัญหากระดูกพุนเหมือนกันนะคะวินิจฉัยอาการเดียวกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนะคะยารักษาอาการกระดูกพุนเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนว่าแล้วก็ถามมาด้วยว่าต้องกินตลอดชีวิตหรือเปล่านะคะยารักษาอาการกระดูกพุนไม่ต้องกินตลอดชีวิตนะคะไม่จำเป็นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยแต่เล่าให้ฟังก่อนว่าคำว่ากระดูกพุนเนี่ยคือการที่แคลเซียมที่อยู่ในกระดูกอ่ะไม่มีการสลายตัวออกมาอยู่ในกระแสเลือดทำให้กระดูกเราเนี่ยบางลงแล้วก็ค่อยๆพุนลงนะคะถ้าเป็นกระดูกสันหลังตรงข้อต่อเรามันก็จะทรุดตัวลงทำให้เราตัวเตี้ยลงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาวะกระดูกบางแล้วก็กระดูกพุนมีวิธีการในการวัดนะคะเขาใช้ค่า T สกอร์ค่ะค่า T สกอร์เนี่ยวัดถ้ากระดูกบางนะคะก็คือธรรมดาเอาปกติธรรมดาก็คือเป็น0จนกระทั่งถึง -1 ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามค่า T สกอร์เป็น -1 ถึงไม่ถึง -2.5 เป็นภาวะกระดูกบางซึ่งตอนนี้หมอก็จะต้องเริ่มให้ยาแล้วแต่ถ้าหากว่าเกิน -2.5 ขึ้นไปถือว่าเป็นภาวะกระดูกพุนนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะทีนี้ถ้าสมมติว่ากระดูกพุนสิ่งที่อันตรายก็คือถ้าเราหกล้มปุ๊บกระดูกหักทันทีเพราะกระดูกหักเนี่ยเราก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมหรือบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นทำให้พิการแล้วก็เดินไม่ได้นะคะเดินไม่ได้หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยเพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมสำคัญไหมถ้าสำหรับคนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นกระดูกพุนขั้นรุนแรงเนี่ยหมอไหนก็แนะนำว่าให้ทานยาแต่มีระยะเวลานะไม่ใช่ทานตลอดแล้วก็หยุดยาต้องหยุดโดยแพทย์นะคะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันจะได้จะเข้าใจกันง่ายๆจริงๆมันมีแบ่งเป็นหลายกลุ่มตามกลไกการทำงานของเขาแต่หมอไหนจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มนึงเนี่ยชะลอการสลายกระดูกค่ะก็คือไปยับยั้งไม่ให้แคลเซียมสลายออกมานะกับกลุ่มที่2ก็คือกระตุ้นให้มีการสร้างกระดูกใหม่ค่ะก็คือไปกระตุ้นให้ไอ้เจ้าตัวเซลล์กระดูกเนี่ยมันมีเซลล์กระดูกตัวอ่อนเนี่ยค่ะเขามีการผลิตเซลล์กระดูกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ดึงแคลเซียมเสริมเข้าไปตัวกลุ่มแรกเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าตัวเนี้ยใช้สำหรับคนที่เป็นกระดูกบางหรือกระดูกแค่-2.5นะคะมักจะใช้กับหญิงวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่เคยมีอุบัติเหตุไม่เคยหกล้มอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กระดูกพุนยังไม่เยอะก็จะกินแบบยาเม็ดก็ได้กินอาทิตย์ละครั้งนะตัวที่เขานิยมให้ก็คืออะเรนโดเนตตัวเนี้ยหมอไหนสังเกตคือคุณหมอนิยมให้มากหรือบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอาจจะเป็นลักษณะเป็นยาฉีดก็ได้ปีละครั้งก็มี3เดือนครั้งก็มีแล้วแต่ตัวยาเนาะแล้วก็มีแบบประเภทฉีดใต้ผิวหนังก็มีนะคะทุกเดือนแต่ไม่นิยมค่ะเพราะว่าไม่นิยมให้คนไข้มากันเยอะๆมาออกกันเยอะๆส่วนมากจะเป็นแบบ6เดือน
นะตัวเนี้ยตัวที่นิยมฉีดก็จะมีดีโนโซแมปตัวเนี้ยนิยมมากข้อดีคือมันจะช่วยชะลออาการบางของกระดูกลดความเสี่ยงของกระดูกหักนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระวังคือจะต้องกินแล้วก็ฉีดตามเวลาเป๊ะๆนะคะอย่าบวกลบกันเกินหรือแบบประเภทลืมบ้างอะไรบ้างไม่เอาต้องติดแล้วก็ที่สำคัญพอไปที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะต้องติดตามการทำงานของไตกับระดับของแคลเซียมในเลือดนะคะซึ่งคุณหมอเขาจะเป็นคนไตเติดเองนะกลุ่มที่2เนี่ยสำหรับตัวกระตุ้นการสร้างกระดูกใหม่ตัวนี้ยาจะแพงกว่าเป็นยาใหม่กว่าแล้วก็ใช้กับคนไข้ที่แบบภาวะกระดูกรุนแรงอย่างเช่นแบบลบ 2.8 ขึ้นไป3ขึ้นไปเคยกระดูกหักมาแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วอย่างเงี้ยเขาจะฉีดเพื่อกระตุ้นให้สร้างกระดูกนะคะตัวนี้ราคาจะแพงหน่อยชื่อเทอริพาราไทนะคะข้อดีก็คือมันไปเพิ่มมวลกระดูกทันทีเลยนะคะเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงสูงๆแต่ใช้ระยะเวลาจำกัดไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็เวลาจะหยุดยาก็ต้องโดยแพทย์นะคะอันนี้หมอไหนพูดคร่าวๆนะคะในเคสของคุณสุภโชคเนี่ยไปวัดมานะคะแล้วก็คุณหมอให้ทานเท่าที่ดูเนี่ยหมอไหนเห็นแล้วก็คือสิ่งที่คุณสุภโชคบอกว่าเคยกระดูกหักมาก็คือเป็นยาฉีดใช่ไหมคะก็คือตัวเทอริพาราไทนะคะก็ประมาณ2ปีนะสามารถทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทย์ไปด้วยได้ไหมสมควรค่ะหมอไหนอยากให้แนะนำให้ทานนะคะทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทย์ร่วมด้วยนะคะก็จะช่วยได้ดีนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะสักครู่แล้วก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะเบอร์โทรค่ะ0863550761 0863550761 0813538734 0813538734พักฟังเพลงค่ะ

สามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหกสามห้าห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสามแปดเจ็ดสามสี่มีคำถามมาจากคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยมีคำถามสองอย่างเลยนะคะสองอาการเลยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นข้อเข่าอักเสบปัจจุบันนี้คุณวิชัยอายุ64ปีค่ะคื พูดถึงเรื่องตาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องข้อเข่านะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยอาการเข่า อักเสบบ่อยไม่หายเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแล้วเป็นตัวต้นเหตุแล้วทำให้รักษาไม่หายด้วยข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองก็คือว่ากระดูกอ่อนผิวข้อน่าจะสึกหมดแล้วทีนี้เนี่ยนะคะก็คือในเคสของคุณวิชัย บอกว่าแล้วก็คำถามที่ตามมาอีกอันหนึ่งนะคะก็คือทำไมผมทานยาอาหารจะเป็นยาหรืออาหารเสริมไม่ทราบก็คือว่าตัวกูโคซามีนก็คือทำไมผมทานมาประมาณ2ปีแล้วข้อเข่าที่เสื่อมมันไม่หายตรงกันข้ามก็คือมันยังอักเสบซ้ำซากนะคะอันนี้คือเรื่องของข้อเข่าเนาะก็รักษาด้วยวิธีการกินยาแก้อักเสบกินยาแก้ปวดนะคะแล้วก็มีใช้ยาทาถูนวดนะคะแล้วก็ทานกูต้าก็ยังไม่หายแล้วก็มีทานแคลเซียมเม็ดนะคะแคลเซียมเม็ดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะ ทุกวันนี้นะคะคุณวิชัยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการมองทีนี้หมอไนท์เลยถามไปอีกว่านอกจากอาการเรื่องข้อเข่านะคะมีอาการอื่นอีกไหมนะที่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยมีอาการอะไรบ้างนะในเคสของคุณวิชัยก็บอกว่าก็มีอาการบ้านหมุนบ้างเวลาหมุนเนี่ยก็เป็นอาทิตย์เลยครับประมาณ2อาทิตย์แล้วก็พอไปทานยาผมมีความรู้สึกว่ามันหมุนมากกว่าเก่าแล้วก็มีอาการวิงเวียนนะคะแล้วก็เรื่องของโรคประจำตัวหรือยาที่ทานเป็นประจำก็มีแต่ยาโรคไขมันกับความดันนะไม่ได้เป็นเบาหวานก็โชคดีนะคะที่ไม่เป็นเบาหวานเพราะว่าถ้าคนไหนเป็นโรคเบาหวานน่ะถ้ามีปัญหาสุขภาพดวงตาเนี่ยจะหายช้าแล้วก็จะมีอาการแทรกซ้อนเยอะเพราะฉะนั้นต้องคุมน้ำตาลให้อยู่ถ้าท่านใดเป็นโรคเบาหวานเป็นมานานจนกระทั่งเพิ่มยาจนแม็กโดสแล้วอ่ะจนกระทั่งแบบโดสยาสูงสุดจนต้องโดนฉีดอินซูลินก็แล้วนะคะจนคุณหมอบอกว่าเนี่ยนะคะมันคุมไม่อยู่แล้วกลายเป็นเกิดภาวะดื้อยาอินซูลินนะคะดื้อต่อยาเบาหวานแล้วก็ดื้ออินซูลินเนี่ยถ้าท่านใดเนี่ยมีความรู้สึกโอ้โหเป็นมา 5-6 ปีแล้วแล้วก็เริ่มฉีดอินซูลินแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลดการพึ่งพาการใช้ยาหรืออยากจะเลิกขาดนะคะแต่ในกรณีของคนที่ฉีดอินซูลินเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงวันไหนมีเคสนึงค่ะเขาฉีดอินซูลิน10วันนึง12 cc นะคะแล้วหลังจากที่ทานชุดค่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานเนี่ยสามารถลดการใช้ยาลงก็คือลดการใช้ยาฉีดไม่ต้องฉีดยาเนี่ยภายใน6เดือน
แล้วก็หันมาใช้เป็นยาเม็ดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ภายใน1ปีเนี่ยค่ะน้ำตาลในเลือดกลับมาเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องใช้ยาแต่มีข้อแม้ก็คือทานชุดค่าน้ำตาลพิฆาตเบาหวานแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะก็คือให้ทานอาหารที่เป็นแนวมาทางมังสวิรัติแต่ให้กินให้กินปลาให้กินเนื้อสัตว์ที่เป็นแนวไปปลาทะเลอาหารทะเลอย่างเงี้ยได้นะคะหรือถ้าเป็นสัตว์บกก็เป็นสัตว์เล็กๆนะคะแล้วก็ในส่วนสัปดาห์ละประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะคะประมาณ3มื้อไม่เกิน5มื้อนะคะประมาณ3ถึง5มื้อหรือบางคนจะบอกว่าทานงดคือวันหนึ่งเนี่ยทานวันละ1มื้อได้ไหมนะถ้ายังงดไม่ได้ก็กินวันละ1มื้อก็ยังดีนะก็คือแล้วก็ไม่กินของทอดของมันของหวานของเผ็ดจัดรสจัดหวานจัดมันจัดแล้วก็ทานผักทุกสีแล้วก็ถั่วทุกสีนะเน้นทุกสีแล้วก็ถั่วเมล็ดเปลือกแข็งหลายๆชนิดวันหนึ่งประมาณ5เม็ด10เม็ดอ่ะพูดง่ายๆก็คือประมาณ5เม็ด10เม็ดดื่มน้ำธรรมดานะคะหรือน้ำอุ่นวันละ8ถึง12แก้วนะโดยการจิบทั้งวันอันนี้จะช่วยทำให้อาการโรคเสื่อมต่างๆดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมลุกขึ้นมาออกกำลังกายเดินเร็วสลับเดินช้าให้ได้วันละครึ่งชั่วโมงและโดนแดดด้วยนะคะถ้าจะให้ดีก็คือทำโยคะปอดแล้วก็แกว่งแขน3มิติสไตล์หมอไนท์โดยให้เดินยืนบนยอดหญ้าอันนี้จะช่วยได้มากๆเลยคนไหนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้านะมีอาการชาปลายมือปลายเท้าชาตามตัวซ่าๆตัวซ่าๆตัวหัวหนักๆอย่างเงี้ยให้ไปแกว่งแขน3มิติบนพื้นดินแล้วก็พื้นหญ้านะวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยช่วยได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยดีท็อกพวกโลหะหนักไม่ใช่ดีท็อกโลหะหนักจะช่วยดีท็อกเกี่ยวกับเรื่องของสารพิษที่เป็นประจุลบนะคะสารพิษที่เป็นประจุลบแล้วมันทำให้เราตัวชาเอาแล้วสารพิษพวกนี้มาจากไหนมาจากคลื่นนะมือถือที่เราจับอยู่ทุกวันมาจากอุปกรณ์พวกไฟฟ้าต่างๆที่เราจับอยู่ทุกวันนะอันนี้มันเป็นกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาในตัวเราแล้วทำให้ตัวชานะคะแล้วก็ก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะก็มีผลทำให้เราเป็นโรคเสื่อมได้ทีนี้กลับมาที่เคสของคุณวิชัยนะคะคุณวิชัยเนี่ยอายุ64ปีแล้วแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องข้อเข่าก็ถามว่าเป็นเข่าเสื่อมมาประมาณกี่ปีก็บอกประมาณ2ปีแล้วก็ทานกูต้ามาประมาณ2ปีแล้วนะคะทานแคลเซียมมา2ปีแล้วก็คือพอเริ่มเข่าเสื่อมเนี่ยก็เริ่มทานเลยแล้วก็ใช้ยานวดทาถูนวดอะไรตามเรื่องตามราวนะคะทีนี้หมอได้พูดถึงเรื่องข้อเข่าว่า1คุณทานตัวกูต้าไทโอนหมอไนกำลังจะบอกว่าการที่คุณทานตัวกูต้าไทโอนมันมีผลต่อการมองเห็นของคุณเพราะคุณวิชัยเริ่มมีปัญหาเรื่องการมองเห็นเดี๋ยวหมอไนจะไล่ไปนะคะว่าแล้วปัญหาเรื่องการมองเห็นเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะเขาเป็นยังไงนะการที่ทานตัวกูต้าแล้ว2ปีแล้วและยังเป็นข้ออักเสบอยู่แสดงว่าไม่ได้ผลแนะนำนะคะคนไหนที่ทานตัวกูต้าไทโอนนะคะทานมา3เดือนแล้วไม่หือไม่อือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ต้องทานให้หยุดเพราะว่าข้อเข่าอักเสบเนี่ยเกิดจากหลายๆสาเหตุแสดงว่าไม่ได้เกิดจากภาวะที่กระดูกอ่อนเนี่ยมันสึกนะคะเพราะว่าข้อเข่าอักเสบมีหลายสาเหตุนะปัญหาของกระดูกที่มันพรุนเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งตัวไอ้เจ้ากูต้าไทไอ้เจ้าเดี๋ยวนะหมอไหนอะหมอไหนพูดชื่อผิดโอเคกูโคซามีนค่ะหมอไหนไปพูดตัวกูต้าไทโอเหรอคะขอประทานอภัยคือตัวกูโคซามีนเนี่ยนะคะต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้ช่วยเรื่องของภาวะกระดูกพรุน
นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ช่วยปุ๊บเราตัดทิ้งไปเลยแล้วยิ่งตอนนี้คุณทานมา2ปีแล้วจนกระทั่งมันมีผลต่อการมองเห็นเดี๋ยวหมอไหนจะเฉลยให้ฟังว่าแล้วคุณวิชัยเนี่ยมีปัญหาเรื่องการมองเห็นอะไรบ้างนะตัวที่2ค่ะการที่ข้ออักเสบแล้วกินแคลเซียมหมอไหนก็เลยถามไปว่ากินแคลเซียมตัวไหนนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยดูดซึมได้ 10% นะคะถ้าตัวอื่นเนี่ยประมาณแต่ละตัวไล่กันไปนะคะมี 30% แล้วก็มี 50% เพราะฉะนั้นดูดซึมเข้าไป 10% อีก 90% เนี่ยแคลเซียมสังเคราะห์ด้วยนะหมอในเน้นนะแคลเซียมสังเคราะห์ออยู่ในกระแสเลือดแล้วมันไปไหนคะ 1. ถูกกำจัดโดยไตทำงานหนักอีกปกติไตก็ทำงานหนักอยู่แล้วยังจะไปเพิ่มภาระให้ไตทำงานหนักขึ้นนะโดยการกินแคลเซียมเข้าไปแล้วก็ 90% ของแคลเซียมสังเคราะห์ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติด้วยถูกกำจัดทางไตต้องขับออกทางไตพอหนักๆเข้าเป็นตะกอนนะคะแล้วก็เกิดนิ่วที่ไตแล้วก็เกิดทำให้เกิดไตอักเสบนะคะหรือเกิดหน่วยเขาเรียกว่าพวกหน่วยกรองไตต่างๆเนี่ยนะคะมันเกิดการอุดตันก็ได้หรือเป็นนิ่วนะคะที่ไตอย่างเงี้ยต่อมาพอเวลาที่แคลเซียมเนี่ยมันอยู่ในเลือดเขาจะไปเกาะตรงจุดไหนก็ได้ที่มันมีการอักเสบนะคะแล้วมันใกล้ชิดกับอะไรคะเส้นเลือดค่ะพอมันใกล้ชิดกับผนังหลอดเลือดนะเวลาที่เราทานตัวเนี่ยนะคะแคลเซียมมันก็ไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตัวหลอดเลือดแข็งตัวเกิดเส้นเลือดตีบอุดตันหรือแตกแห้งด้วยนะคะก็เสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสโตรกเป็นโรคหัวใจได้แล้วก็ไอ้เจ้าหินปูนเนี่ยเจ้าตัวแคลเซียมเนี่ยมันไปเกาะที่ตะกอนในหูชั้นในนะสังเกตก็คือทางคุณวิชัยเนี่ยมีปัญหาก็คือบ้านหมุนวิงเวียนศีรษะดังนั้นเนี่ยต้องหยุดกินแคลเซียมกับกูโคซามีนนะคะส่วนอาการข้ออักเสบก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตวันละ1ชุดก่อนนอนนะคะแล้วก็น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวตาลิเฟชเนี่ย2เม็ดหลังอาหารเช้าในเคสของในเคสที่เราทานตัวกูต้าไทโอนมา2ปีแล้วผลก็คือทำให้เกิดมีปัญหาที่ตาของคุณวิชัยปัญหาก็คือว่าเห็นสิ่งของมันซ้อนกันเหมือนมีขอบออกมาแล้วก็มองของต่างๆมันติดตาค่ะเช่นมองตัวอักษรแดงบนเสื้อขาวโดยที่เราไม่ได้จ้องแต่มันติดตานะตัวอักษรหน้ามันติดตาเวลาที่เราไม่ได้มองหรือเรามองไปที่อื่นมันติดมาด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเหมือนกับปวดตาเล็กน้อยบ้างนะคะพอไปตรวจกับจักษุแพทย์คุณหมอตรวจแล้วก็ส่องดูเนี่ยไม่มีต้อนะคะไม่มีต้อจอประสาทตาปกติมีอาการความดันในลูกตาเพิ่มนะคะก็คือ27กับ28มีภาวะสายตาเอียงแล้วก็สายตาเอียงแล้วก็ภาวะตาแห้งนะคะพอกลับมาที่บ้านเนี่ยอาการเนี่ยหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปตรวจอะไรต่อนะคะเดิมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลามองจอคอมพิวเตอร์มองโทรศัพท์มือถือมากๆนานๆก็จะเริ่มมีอาการเยอะนะคะแล้วก็มองเห็นของทุกอย่างมันซ้อนกันตอนหลังๆเนี่ยถอดแว่นก็เป็นใส่แว่นเนี่ยมันดีขึ้นเล็กน้อยแต่ถอดแว่นก็เป็น

ที่ระยะเวลาเนี่ยมันห่างนานแค่ไหนคะที่ไม่ได้ไปพบคุณหมอถ้าสมมุติว่าประมาณ3-4เดือนเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ต้อเพิ่งจะเริ่มเป็นแล้วทำให้ค่าสายตาเปลี่ยนได้นะแล้วก็รบกวนคุณหมอไหนนะคะช่วยแนะนำด้วยว่าตกลงเนี่ยเป็นโรคอะไรนะคะปิดตาทีละข้างทดสอบจะมีอาการเห็นภาพซ้อนทั้งซ้ายและขวาเลยคืออย่างนี้ค่ะคนที่มีปัญหาอย่างแรกนะคะความดันลูกตาเพิ่มเนี่ยเป็นต้อหินแน่ๆเลยคือเป็นต้อหินแล้วก็มีภาวะสายตาเอียงและสายตาแล้วก็ตาแห้งจัดทีนี้ความดันลูกตาขึ้นขนาดเนี้ยสูงนะคะ27 กับ 28ความดันคนปกติอยู่ที่8-20มิลลิเมตรประหลอดเพราะฉะนั้นคุณต้องหยุดทานตัวกูต้าตัวกูโคซามีนทันทีไอ้ที่โรคคอเพราะว่าตัวกูโคซามีนมันจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มความดันในลูกตาคุณต้องหยุดทานนะคะไม่ถ้าไม่ทานเนี่ยนอกจากข้ออักเสบคุณไม่หายแล้วตาคุณยังจะบอดด้วยนะคะต้องหยุดทานทันทีไม่ทานนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทานตัวเบตาบันบำรุงสุขภาพดวงตาอีวันจะช่วยลดความดันในลูกตาได้นะคะในอีวันเนี่ยเขาจะมีตัวสารสกัดจากตัวทอรีนแล้วก็ตัวกูโคควินินมีคุณสมบัติลดความดันลูกตาอยู่แล้วแล้วก็มีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์หลาย10ตัวเลยที่มีคุณสมบัติในการไปกำจัดพวกสารพิษสารอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบซึ่งจะเป็นต้นเหตุทำให้มีการสร้างพังผืดเกิดขึ้นนะตรงเคสเนี้ยการที่เรามองเห็นภาพซ้อนบ่อยๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรทราบไหมคะหลายๆคนนะคะที่ตาแห้งมากๆกับสายตาเอียงหรือสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปจะเห็นภาพซ้อนได้ดังนั้นคุณต้องตัดแว่นใหม่นะการมองเห็นภาพอาจจะดีขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาอาจจะใช้น้ำตาเทียมทีนี้การที่เราทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยจะช่วยทำให้ลดอาการตาแห้งได้ข้อที่1ข้อที่2นะคนไหนที่ตาแห้งแล้วไม่อยากใช้น้ำตาเทียมบ่อยๆหรือไม่อยากกินยาไม่อะไรเนี่ยนะคะให้ทานน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวนะคะวันละ2เม็ดหลังอาหารเช้าในน้ำมันรำข้าวก็จะมีตัวโอเมก้า3นะคะตัวนี้มันจะช่วยทำให้ตาเราชุ่มชื้นแล้วก็ข้อดีนะจะช่วยลดการอักเสบนะอาการปวดข้อปวดเข่าด้วยนะคะคุณวิชัยในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นก็ต้องทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมนะต้องหยุดแคลเซียมนะคะอาการวิงเวียนบ้านหมุนเดินเซตอนตื่นนอนมาจะรู้สึกเอียงเอียงเซเซเนี่ยนะคะลุกช้าๆตื่นนอนเนี่ยลุกช้าๆแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาให้ได้8-12แก้วพยายามไม่กินน้ำตาลหรือของหวานเลยนะจะช่วยได้แน่นอนอาการมึนงงวิงเวียนศีรษะเนี่ยทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทเนี่ยมันช่วยได้นะก็จะทำให้อาการบ้านหมุนเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็แก้ปวดข้อปวดเข่าด้วยเบอร์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บเร้าไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นแล้วเดินก็ทรงตัวไม่ค่อยอยู่นะคะหรือบางคนเนี่ยเริ่มใช้วอล์กเกอร์หรือเริ่มนั่งรถเข็นนะคะแล้วก็เดินไป5-9-10-9เนี่ยรู้สึกปวดน่องเมื่อยน่องเป็นตะคริวละอันเนี้ยนะคะหรือขาเริ่มอ่อนแรงกล้ามเนื้อขาเริ่มเหลวเริ่มรีบเนี่ยให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทเลยค่ะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับหรือตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆเนี่ยก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทนะคะ0865501 0863538734 0813538734

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 850,000 ราย
1: อิหร่านยืนยันจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อิหร่านกำหนดไว้มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยม18เหรียญทองจบในอันดับ7โดยครั้งต่อไปจัดชิงชัยที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม10,000ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรม